0: ถามเมื่อพวกก็จะเซ็นเลยพอมาสภาทหารแทงมาสู้ทุบก็เมื่อเกี่ยวกับปากกันเลยมาบอกบอกลุงเมื่อมันขามเลยกับแทงลุงก็เซ็นเลยเพื่อจะแก้ไขปัญหาอยู่หากันนะเราเอาไปไปทิ้งทั้งเป็นที่พักทั้งหน้าปากกระแสทั้งห้องทั้งประธานทั้งห้องประธานกรรมการทุกคนกระแสนี่แม้เราไปแต่ขันใจเลยเพื่อจะแก้ไขปัญหาอยู่หากันที่มันเกิดปัญหาในปัจจุบันสำหรับบ้านที่มีเบาะไม้พัฒนาเส้นรถเป็นโครงการเน้นเอาประกันของเมืองประกอบของธรรมดามีสถานที่ที่ท่านกับเบียร์นั่นพัฒนาเส้นรถเป็นโครงการนั่นเองประกอบเอาเป็นลักษณะต่างกันสำหรับเทได้เป็นเขียนพัฒนาในกระเพาะเน้นใส่นักวิชาการเป็นหลักเอากรรมการของเมืองเป็นเลขาเอานักวิชาการเป็นพ่อมีแม่การเป็นพ่วงสำหรับการจัดการรูปประกอบ
1: ท่านบุญจบอุบลประเสริฐให้ฮู้ตื่มว่าโครงประกอบองค์คณะพรรคฮักษานจ่าแสงที่ประกอบมี13หา15หน่วยพรรคขึ้นกับแม่นกำหนดให้มีคณะบริหารงานฮักษานพรรคทั้งหมด5สหายและกรรมการคณะบริหารงานพรรคฮักษานจ่าแสง3สหายสำหรับคณะพรรคฮักษานจ่าแสงที่มี16หา30หน่วยพรรคขึ้นกับกำหนดให้มีคณะบริหารงานฮักษานพรรคทั้งหมด7สหายและกรรมการคณะบริหารงานพรรคฮักษานจ่าแสง5สหายส่วนคณะพรรคฮักษานจ่าแสงที่มี31หน่วยพรรคขึ้นไปกำหนดให้มีคณะบริหารงานฮักษานพรรคทั้งหมด9สหายและมีเลขาคณะบริหารงานพรรคฮักษานจ่าแสงห้องคณะบริหารงานพรรคฮักษานจ่าแสงกรรมการคณะประจำพรรคฮักษานจ่าแสงและกรรมการคณะบริหารงานพรรคฮักษานจ่าแสง6สหาย
2: กองประชุมสัมมนาเกี่ยวกับกลไกประสานงานและคนคัวคำห้องขอความเป็นธรรมของบรรดากรรมธิการสภาแห่งชาติได้จัดขึ้นระหว่างวันที่17หา18สิงหานี้ที่เมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านนางธุมาลีวงศ์พระจันทร์ประธานกรรมธิการกฎหมายและยุติธรรมมีบรรดาท่านรองประธานกรรมธิการกฎหมายและยุติธรรมห้องหัวหน้าห้องว่าการคณะกรมและพนักงานที่เกี่ยวข้องภายในสภาแห่งชาติพร้อมด้วยผู้ต่างนาและเซียวซานจากองค์การจัดตั้งสากลเข้าร่วมท่านนางธุมาลีวงศ์พระจันทร์กล่าวว่าจุดประสงค์ของกองประชุมครั้งนี้เพื่อสร้างความหับหู้เข้าใจและความเป็นเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการแก้ไขคำห้องขอความเป็นธรรมโดยเฉพาะแม่นการหับคำห้องขอความเป็นธรรมผ่านประตูเดียวและการค้นคว้าแก้ไขคำห้องขอความเป็นธรรมของกรรมธิการกฎหมายและยุติธรรมก็คือกรรมธิการภายในสภาแห่งชาติให้มีความถูกต้องสอดคล้องตามขั้นตอนของกฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงเหตุให้กลไกการประสานงานในการค้นคว้าแก้ไขคำห้องขอความเป็นธรรมระหว่างกรรมธิการกฎหมายและยุติธรรมกับบรรดากรรมธิการภายในสภาแห่งชาติมีความลงเรียนกลมเกลียวว่องไวสัดเจนและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและถูกต้องตามนิติกรรมใต้กฎหมายที่กำหนดไว้เพื่อประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการแก้ไขคำห้องถูกสำหรับปี2022และมติของคณะประจำสภาแห่งชาติว่าด้วยการหับและพิจารณาคำห้องขอความเป็นธรรมสำหรับเลขที่07ลงวันที่9มังกร2023เพื่อเป็นบอนอิงในการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวในปี2007กองประชุมได้หาฟังการเสนอบทเรียนและวิธีการปฏิบัติที่ดีในการหับและแก้ไขคำห้องถูกของประชาชนจากเซียวซานต่างประเทศการหับและค้นคว้าพิจารณาคำห้องขอความเป็นธรรมของกรรมธิการกฎหมายและยุติธรรมกลไกการประสานงานในการค้นคว้าคำห้องขอความเป็นธรรมระหว่างกรรมธิการกฎหมายและยุติธรรมกับกรรมธิการสภาแห่งชาติผลการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการแก้ไขคำห้องถูกฉบับปี2022ในระยะผ่านมาเพื่อประเมินคืนผลการจัดตั้งปฏิบัติและปรึกษาหารือในการปรับปรุงกฎหมายและนิติกรรมที่เกี่ยวข้องพร้อมกันนั้นยังได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นและแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเพื่อซอกให้เห็นปัญหาข้ออุดตันและขอดการจัดตั้งปฏิบัตินิติกรรมที่ยังบ่ทันสอดคล้องเพื่อสืบต่อคนคัวปรับปรุงแก้ไขจากนั้นผู้เข้าร่วมได้พร้อมกันจัดแบ่งเป็นกลุ่มเพื่อค้นคว้าประกอบความเห็นปรึกษาหารือถอดถอนบทเรียนต่อบรรดาเนื้อในเหล่านี้อย่างลึกซึ้งกว้างขวางและต่างหน้าแต่ละกลุ่มขึ้นเสนอบทเรียนเหตุให้กองประชุมดำเนินไปด้วยบรรยากาศฝืดฝืน
1: ระยะผ่านมาคณะผักแขวงอุดมไซได้ถือสำคัญและเอาใจใส่ปรับปรุงหักฐานผักโดยเฉพาะหักฐานผักบ้านเป็นปกติต่อเนื่องได้ก้าเกียมและดำเนินกล่องประชุมใหญ่หักฐานบ้านที่ขึ้นกับเมืองตามขบวนการก้าเกียมและดำเนินกล่องประชุมใหญ่3คันอยู่แขวงอุดมไซท่านบุญโค้งราชเจมพรเลขาคณะบริหารผักแขวงอุดมไซให้รู้ว่าผ่านการก้าเกียมและดำเนินกล่องประชุมใหญ่หักฐานผักบ้านเห็นว่าระบบการจัดตั้งหักฐานผักบ้านส่วนหลายแม่นมีความเข้มแข็งขึ้นกว่าเก่าสมาชิกผักประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการพาของผักและภายในบ้านมีความสงบปลอดภัยดี
0: ผ่านการจัดการปฏิบัติกับเกียงและดำเนินกองประชุมใหญ่หักฐานผักบ้านเห็นได้ว่าผู้ประกอบคณะผักมีความส่วนชวนการคิดหันเป็นหนุ่มระบบการจัดการหักฐานผักบ้านส่วนหลายแม่นมีความเข้มแข็งที่ดีขึ้นกว่าเก่าสมาชิกผักและประชาชนระดับเฒ่ายังเชื่อมั่นต่อการพาของผักภายในบ้านมันมีความสงบปลอดภัยและมีความสมัครใจของเรากันดีกระบวนการผลิตสินค้าการปลูกการเลี้ยงการพัฒนาเงินสารต้นต้นมันดีขึ้นกว่าเก่าถ้าเทียบเสยในระยะผ่านมาแต่ถึงอย่างไรก็ตามการจัดการปฏิบัติจริงยังพบเห็นหากท่านครับบ้านกำลังนึ่งการกักเกี่ยวด้านในเส้นรายงานการเมืองการพัฒนาบ้านอย่างประละเอียดกระบวนการประทานคนเด่นการดำเนินชีวิตการเมืองในฐานพักก็ยังบทันลึกซึ้งดีเท่าที่ควรการคัดเลือกบุคลากรต้องในคณะพักบ้านโดยเฉพาะเมนเป้าหมายผู้ที่จะเป็นเลขาพักนายบ้านพบความยุ่งยากพอสมควรบุคลากรบ้านจำนวนหนึ่งบริมาตรฐานเงินค่าบุคลากรจำนวนหนึ่งก็จะเป็นเลขาพักนายบ้าน
1: ท่านบุญคงราชเจมพรให้ฮู้ตื่นว่าในต่อหน้าองค์คณะผักแขวงอุดมไซเจ้าใจใส่สืบต่อปรับปรุงหักฐานผักบ้านติดพันกับการสร้างขบวนการก่อสร้างหักฐานการเมืองพัฒนาชนบทรอบด้านแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนโดยสุมไซจัดสรรภูมิลำเนาเต้าโฮมบ้านน้อยให้เป็นบ้านใหญ่และสร้างตั้งองค์คณะผักหักฐานสะแสงให้มีความนักแน่นเข้มแข็งอย่างเป็นเจ้าการ
2: การดำเนินของประชุมใหญ่แต่ละขั้นของผักแม่นมีความหมายความสำคัญเว้ารวมว่าเฉพาะกระทรวงป้องกันประเทศเป็นการปฏิบัติกฎระเบียบของผักในการดำเนินกองประชุมใหญ่ผู้แทนหรือกองประชุมใหญ่สมาชิกผักทั้งเป็นการดำเนินชีวิตการเมืองภายในปรับปรุงปวดแปลงผักหาประกันความปลอดภัยนักแน่นและเข้มแข็งพลโทวงศรอินปานพิมพ์รองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมใหญ่การเมืองกองทัพได้ยกให้เห็นผลสำเร็จในการก้าเกียมและการดำเนินกองประชุมใหญ่3ขั้นของผักในทั่วกองทัพโดยเฉพาะบรรดาหักฐานผักที่ขึ้นกับกระทรวงป้องกันประเทศว่ากระทรวงป้องกันประเทศได้เป็นเจ้าการนำพาซีนำด้านขบวนการเนในและบุคลากรซึ่งด้านขบวนการแม่นได้เอาใจใส่ซีนำเวียกงานศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดทั่วกองทัพเป็นต้นเผยแพร่เอกสาร4บทที่คณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคได้กำหนดติดพันกับการสุกโยปฏิบัติ4นาทีใหญ่สหกแผนงานของคณะภาคกระทรวงป้องกันประเทศให้เป็นขบวนกว้างขวางและแข็งแรงส่วนด้านเนื้อในบนพื้นฐานแม่นกับแน่นมติคำสั่งของศูนย์กลางภาคหันเป็นคำสั่งแนะนำของคณะภาคกระทรวงป้องกันประเทศบทแนะนำของกลุ่มใหญ่การเมืองกองทัพว่าด้วยการก้าเกียมจัดตั้งดำเนินกองประชุมใหญ่แต่ละขั้นของภาคในทั่วกองทัพ
0: เรื่องประการในแก้การดำเนินกองประชุมใหญ่3ขั้นของภาคในทั่วกองทัพได้มีผลสำเร็จตามระดับขนาดบนพื้นฐานปฏิบัติตามนิติกรรมก็คือคำสั่งแนะนำการตั้งของขันธ์เกี่ยวกับการก้าเกียมและดำเนินกองประชุมใหญ่3ขั้นของภาคคณะพักกระทรวงของการประเทศได้ออกมตินำพาแต่งตั้งคณะอภิสอบลงลึกสินำบรรดาหน่วยงานการกักเกี่ยวเป็นต้นด่านหน่วยงานขบวนการได้สินำระดับกรมกองกำลังหลวงกำลังท้องถิ่นในตัวกองทัพเพื่อขบวนการแข่งขันภายใต้คำขวัญพร้อมแข่งขันสามคนงานกองทัพกองประชุมใหญ่ให้เป็นขบวนพดพื้นเนื้อในขอแข่งขันเหมือนพี่น้องสี่หลานใหญ่สาวพบแข่งงานเป็นต้นเหมือนขบวนการเคลื่อนไหวเพชรแห่งสภามีความสงบขบวนการหันลงประสานอาคารการเงินพัฒนาชนบท กระบวนการปรับปรุงก่อสร้างกำลังด่านการเงินแนวคิดระเบียบแนวแผนและการควบคุมภาคแอร์กระบวนการผลิตแก้ไขสื่อการเป็นอยู่ของกรมกองก็คือนายและคนทหารไปพร้อมกับกิจกรรมปีนอ่องเพื่อสร้างบรรยากาศพูดคุยมวลชนเช่นว่ากระบวนการแข่งขันกีฬาแข่งกันศิลปะวรรณคดีสมัครเรียนกระบวนการอนามัยปรับปรุงสถานที่ขายผู้ในเป็นระเบียบจนงาน
2: พลโทวงศรอินปานพิมพ์ให้ฮู้ตื่นฟ้าสำหรับด้านบุคลากรแมนกะเกี่ยมบุคลากรอยู่กระทรวงองค์การและฮักทานภาคส่วนหลายแมนดำเนินถูกต้องตามบาดเก้าขั้นตอนตามนิติกรรมที่คันเทิงได้กำหนดพร้อมทางจะตั้งเคลื่อนไว้ทาบทามแต่ละหอบนับแต่ขันฮักทานหอดขันคณะภาคในนั้นถือสำคัญในการค้นคว้าบุคลากรออกทาบทามและออกสมัครหับเลือกตั้งเข้าในคณะภาคแต่ละขั้นเห็นว่าคณะบริหารงานภาคสุดเก่าและเป้าหมายใหม่ที่ครบมาตรฐานเงื่อนไขและยังได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกภาคเป้าหมายใหม่แม่นนอนอยู่ในแผนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองแต่ละขั้นมีทางเพศเผ่าและหับประกันพนักงาน3หุ้น
1: พิธีมอบหับทุนเพิ่มเติมมูลค่า 2,415,000 ยูโรให้แก่แผนงานเสริมสร้างรัฐที่ปกครองด้วยกฎหมายการเข้าถึงความยุติธรรมการปกครองที่ดีจัดขึ้นในวันที่18สิงหาคมนี้ที่โรงแรมคราวพลาซ่าเป็นเกียรติเข้าร่วมของท่านสุริวัฒน์สุวรรณจุ่มคำรองรัฐมนตรีกระทรวงการเงินท่านนางศรีสุดาโสภาวันดีรองรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมท่านโทมัสลามาอุปทูตแห่งราชอาณาจักรลุกเซมเบิร์กประจำลาวท่านโรเบิร์ตเดวาฮาหัวหน้าองค์การหัวมือเพื่อการพัฒนาลุกเซมเบิร์กมีบรรดาหัวหน้ากรมห้องกรมหัวหน้าแผนกการจัดส่งเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนและบรรดาการจัดตั้งสากลเข้าร่วมแผนงานการเข้าถึงความยุติธรรมและการปกครองที่ดีที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลลุกเซมเบิร์กโดยผ่านองค์การหัวมือเพื่อการพัฒนาลุกเซมเบิร์กภายใต้กรอบ ICPV ได้เริ่มจัดตั้งปฏิบัติมาตั้งแต่ปี2023จนถึงปี2027ในมูลค่า 11,500,000 ยูโรซึ่งจะตั้งปฏิบัติโดยกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาและกระทรวงยุติธรรมโดยซุ่มใส่เวียกงานการพัฒนาและยกระดับพื้นฐานโครงล่างการศึกษาขั้นสูงในแขนงการกฎหมายช่วยให้ประชาชนได้เข้าถึงและได้รับการช่วยเหลือทางด้านกฎหมายให้หลายขึ้นสามารถตอบสนองความต้องการของรัฐบาลที่จะก้าวไปสู่การเป็นรัฐแห่งกฎหมายอิงใส่ความจำเป็นของนาเวียกที่จะต้องได้สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติให้ได้ตามจุดประสงค์และคาดหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิผลรัฐบาลลุกเซมเบิร์กจึงเห็นดีให้งบประมาณเพิ่มเติมจำนวน 2,415,000 ยูโรรวมเป็น 13,800,000 ยูโรเพื่อดำเนินการจัดตั้งปฏิบัติแผนงานจนทั่วท้ายปี2027งบประมาณดังกล่าวจะได้สุ่มใส่การสนับสนุนเวียกงานต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการให้อยู่ภายใต้แผนงานสภาปรับปรุงกรอบการหัวมือ2ฝ่ายรวมแผนงานดังกล่าวแม้นได้สนับสนุนเข้าในเป้าหมาย6ที่6ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติครั้งที่10ของลาวภายใต้การคุ้มครองบริหารรัฐให้มีประสิทธิภาพยุติธรรมและได้การปกป้องตามผิดการปกครองด้วยกฎหมายที่ศักดิ์สิทธิ์และเข้มงวดในโอกาสเดียวกันนี้ท่านสุริวัฒน์สุวรรณจุ่มคำได้แสดงความขอบใจต่อรัฐบาลลุกเซมเบิร์กสำหรับการช่วยเหลือและสนับสนุนให้แก่ลาวโดยผ่านองค์การหัวมือเพื่อการพัฒนาลุกเซมเบิร์กและพร้อมที่จะให้การหัวมือสนับสนุนให้เวียกงานการหัวมือของ2ประเทศนับมือนับแตกดอกออกผลยิ่งขึ้น
2: วันที่17สิงหาคมนี้กรมชลประทานกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้จัดพิธีมอบหาบสัวขาวโครงการฟื้นฟูซ่อมแปลงชลประทานห่วยเดือและโครงการฟื้นฟูซ่อมแปลงชลประทานห่วยหมักเหี่ยวนาข้าวหลวงจันทร์ที่นำใส่ห่วงเงินกู้ยืม ADB ของโครงการพัฒนาพื้นฐานโครงล่างสนบทและการคุ้มครองอ่างตงแบบยืนยงพิธีในครั้งนี้ได้มีการเซ็นมอบ2โครงการโครงการที่1เซ็นมอบโดยท่านสมลาศีเจริญนิตผู้อำนวยการบริษัทเจริญนิตก่อสร้างจำกัดผู้เดียวในนามผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการฟื้นฟูซ่อมแปลงชลประทานห้วยเดือหับโดยท่านคำพจันทร์วงศนะหัวหน้ากรมชลประทานท่านแสงอรุณสุริยวงศ์หัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมนครหลวงจันทร์โครงการที่2มอบโดยท่านวิไลศักดิ์ลาสารักผู้อำนวยการบริษัท Southern Stoneสำรวจออกแบบและก่อสร้างจำกัดในนามผู้รับเหมาโครงการฟื้นฟูซ่อมแปลงชลประทานห่วยหมักเหี่ยวรับโดยท่านคำพจันทร์วงศนะหัวหน้ากรมชลประทานท่านแสงอรุณสุริยวงศ์ห ัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมนครหลวงจันทน์โดยการเข้าร่วมเป็นสักขีพยานของท่านนางจันทคอนบุรพันธ์รองรัฐมนตรีกระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยประธานองค์การปกครองเมืองหาดไซฟงห้องหัวหน้ากลุ่มห้องหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมนครหลวงจันทน์และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้โครงการฟื้นฟูซ่อมแปลงสระประทานห้วยหมักเหี้ยวภายใต้โครงการพัฒนาพื้นฐานโค้งรางชนบทและการคุ้มครองอ่างตรงแบบยืนยงได้ลงนามสัญญาในวันที่28สิงหาคม2025ด้วยมูลค่า1ล้านกว่าดอลลาร์มีระยะก่อสร้าง5เดือนขอบเขตเวียกงานสำคัญประกอบมีอนามัยสิ่งกีดขวางและสร้างคันคูป้องกันน้ำก่อสร้างเฮือนจักสูบน้ำและติดตั้งจักสูบน้ำ6หน่วยติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า500กิโลโวลต์แอมเปอร์ซ่อมแปลงเปลี่ยนแทนประตูน้ำ8สุดก่อสร้างพื้นป้องกันการกัดเซาะวางท่อและสร้างหัวกำแพงสำหรับโครงการฟื้นฟูซ่อมแปลงสระประทานห้วยเดือมีมูลค่า 938,000 กว่าดอลลาร์ประกอบมีอนามัยขุดลอกก่อสร้างเฮือนจักสูบน้ำติดตั้งจักสูบน้ำและระบบไฟฟ้าป้องกันเจือนและซ่อมแปลงประตูน้ำด้านเทิงด้านลุ่มเวียกงานทางมดสำเร็จห้อยส่วนห้อยและผ่านการกวดกาเทคนิคพร้อมทดลองนำไส้ภายหลังสำเร็จโครงการดังกล่าวคาดว่าจะสวยฟื้นฟูระบบโซลาร์ประทานให้มีความมั่นคงเพิ่มประสิทธิภาพในการสูบและควบคุมน้ำลดพรปัญหาการกัดเซาะและสั่งเงินไขให้ประชาชนสามารถนำไส้น้ำเพื่อการผลิตกสิกรรมได้อย่างมีประสิทธิผลภายหลังการก่อสร้างจะมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาและนำไส้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยืนยงในระยะยาว
1: พิธีเซ็นบทบันทึกข้อตกลงวาระการหัวมือระหว่างกลุ่มส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกับบริษัท HTH การค้าขาออกค้าเข้าจำกัดผู้เดียวและบริษัทแมสจำกัดผู้เดียวและศูนย์การศึกษา LS จัดขึ้นในวันที่18สิงหาคมนี้อยู่ณคลองอีจันโดยการเข้าร่วมลงนามระหว่างท่านนางมณีสาครธรรมวงศ์ไซหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวท่านนางแสงอรุณศิลาวันอำนวยการบริษัท HTH การค้าขาออกค้าเข้าจำกัดผู้เดียวท่านวิทยาวังสับมังกรประธานผู้บริหารบริษัทแมสจำกัดผู้เดียวและท่านฮัทวาดวานีผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา LSโดยมิทันคำภูเพียรสาขาหัวหน้ากลุ่มแผนการรายการหัวมือสากลกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในลาวอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือเป็นแขนงการเศรษฐกิจปลายแหลมที่เป็นกำลังแห่งสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมของลาวเพื่อให้สามารถบรรลุแผนพัฒนาเวียกงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสุขปี2030และหับประกันให้แขนงการท่องเที่ยวของลาวเติบใหญ่ขยายตัวอย่างมีคุณภาพมีความเข้มแข็งตามทิศสีเขียวและยืนยงจำเป็นต้องมีการทันเปลี่ยนและพัฒนาเวียกงานการท่องเที่ยวให้มีความทันสมัยยืนยงและมีส่วนร่วมจากภาคส่วนในสังคมโดยเฉพาะมีการประสานงานอย่างกลมเกลียวและต่อเนื่องในทุกภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจนับแต่ขั้นส่วนกลางถึงขั้นท้องถิ่นท่านวงเดือนแก้วสุรวงศ์ห้องหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวได้กล่าวว่าการลงนามในครั้งนี้ถือเป็นบาดก้าวสำคัญและเป็นขีดหมายหนึ่งของการหัวมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อยกระดับเวียกงานส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวซึ่งประกอบมี3หน้าเวียกใหญ่คือการส่งเสริมเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมผ่านผลิตภัณฑ์พวกเขาหัวมือกับบริษัท HTH การค้าขาออกค้าเข้าจำกัดในการพัฒนาและผลิตเครื่องทีละหนึ่งโดยนำใส่สัญลักษณ์สร้างเผือกที่เป็นมูลเสื้อดีงามของชาติซึ่งบ่เพียงแต่เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแต่ยังเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นลาวให้นักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศได้รับรู้อย่างกว้างขวางการหันการท่องเที่ยวสู่ระบบที่ทันสมัยพวกเขาหัวมือกับบริษัทแมสจำกัดผู้เดียวเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิตอลรวมถึงเว็บไซต์ migula.com และแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวโครงการนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวสามารถรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวได้อย่างว่องไวถูกต้องทันกับสภาพการและเป็นการสร้างช่องทางให้บรรดาผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวในลาวสามารถโฆษณาการบริการของตนแบบบ่เสียค่าใช้จ่ายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และความเป็นมืออาชีพพวกเขาหัวมือกับศูนย์การศึกษา LS ในการยกระดับความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการโดยเฉพาะภาษาต่างประเทศและการตลาดการท่องเที่ยวให้พนักงานพร้อมทั้งช่วยปรับปรุงเนื้อในสื่อโฆษณาการท่องเที่ยวของลาวให้มีความดึงดูดใจมีเนื้อในลึกซึ้งและมีมาตรฐานในระดับสากล
2: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
3: ์ท้องความกดอากาศต่ำยังสืบต่อพัดผ่านอยู่ภาคเหนือและภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปในแต่ละภาคและตกหนักหาตกหนักหลายอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกติดต่อกันหลายวันเพื่อให้เกิดมีน้ำท่วมสุดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกลุ่มอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง18หา27องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ70ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง24หา30องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ70ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง24หา29องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักหาตกหนักหลายอยู่บางท้องถิ่นและมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ80ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง24หา29องศาสำหรับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ70ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง20หา28องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเป็นบริเวณกว้างและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ70ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง24หา29องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเป็นบริเวณกว้างเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง15หา22องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกลุ่มอุตุนิยมและอุตุศาสตร
2: ์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากข่าวสารสินหัวของทางการจีนรายงานเมื่อบุดุลวันนี้กระทรวงการค้าของกัมพูชารายงานว่ามูลค่าการค้าระหว่างกัมพูชากับประเทศสมาชิกอาเซียนในระยะเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมปีนี้รวมมี10ตื้อกว่าดอลลาร์เพิ่มขึ้น 20.7 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ปีต่อปีโดยการส่งออกของกัมพูชาไปสู่อาเซียนในระยะ7เดือนของปีนี้รวมมี3ตื้อกว่าดอลลาร์กลมเอา 0.14 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ปีต่อปีส่วนการนำเข้าจำนวน8ตื้อกว่าดอลลาร์เพิ่มขึ้น 32.6 ส่วนห้อยในขณะเดียวกันการค้าระดับภาคพื้นกลมเอา 25.6 ส่วนห้อยของปริมาณการค้าทั่วโลกทั้งหมดของกัมพูชารวมมี40ตื้อกว่าดอลลาร์ในระยะ7เดือนที่ผ่านมาโดยคู่ค่าระดับภาคพื้น5อันดับทำอิฐของกัมพูชาแม่นเวียดนามสิงคโปร์ไทยมาเลเซียและอินโดนีเซียนอกจากนั้นสินค้าส่งออกหลักของกัมพูชาประกอบมีเครื่องนุ่งห่มและเกิบสินค้าสำหรับการเดินทางแผงโซลาร์เซลล์อย่างรถยนต์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สินค้ากสิกรรมเซนวาข้าวสารเม็ดบักม่วงหิมพานต์อย่างพารามันต้นทุเรียนและกล้วย
2: ตามข่าวจากต่างประเทศเมื่อบรมนีกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานของเมียนมาประกาศปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าในระยะเวลากลางคืนให้แขนงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ใช้พลังงานสูงเพื่อสุกยูแขนงดังกล่าวให้ใหญ่ระยะเวลาการใช้ไฟซึ่งจะช่วยให้ระบบมีกำลังแจกจ่ายไฟฟ้าให้แก่ประชาชนได้อย่างมั่นคงในระยะเวลากลางวินเคียงคู่ไปกับการเสริมสร้างเสถียรภาพและระบบโครงข่ายไฟฟ้าทั่วประเทศการประกาศเผยแพร่ต่อแขนงอุตสาหกรรมที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์จะได้หับส่วนลดค่าไฟฟ้าเหลือหัวหน่วยละ600จัสสกุลเงินของเมียนมาจากอัตราปกติหัวหน่วยละ900จัสสำหรับการใช้ไฟในระยะเวลา 3:00 น. ถึง 5:00 น. ของทุกๆวันมาตรการนี้แมนการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงไฟฟ้าให้ได้หลายขึ้นในเวลากลางเว้นรวมทั้งเสริมสร้างเสถียรภาพของระบบโครงข่ายไฟฟ้าและช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่ภาคอุตสาหกรรมไปพร้อมๆกัน ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์และบรรลังท้องเกียงคำสุนนี้อ่าน
4: สำหรับท่านที่เฮ็ดเวียกอยู่บริษัทภายหลังที่ถูกปลดปล่อยออกจากเวียกให้ท่านที่พ้อนเข้ามาสืบต่อจ่ายประกันสังคมแบบสมัครใจอยู่ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติขั้นศูนย์กลางหรือห้องการประกันสังคมแขวงในขอบเขตทั่วประเทศทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์ปิ้นปั่วสุขภาพในเวลาที่มีการเจ็บเป็นและการรับเงินอุดหนุนต่างๆจากประกันสังคมเช่นเงินอุดหนุนออกลูกเงินป่วยการเงินเสียกำลังแรงงานเงินบำนาญเงินเสียชีวิตและเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวด้วยความห่วงใยจากองค์การประกันสังคมแห่งชาติสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1508ในโมงรัฐการ
5: สบายดีแพง
6: สบายดี
5: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
6: ้ลูกเฮาเป็นไข้แหงนะ
5: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
6: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
5: อ้าวเป็นหยังพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นหยังพวกเจ้าคือบ่พาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะมาเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นหยังไปพวกเจ้าสิเสียใจได
6: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถาะไปไปไปไป
7: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
8: เออแหงแหงได้ใจอีหลีได้
5: อันใดเพิ่นแหงได้ใจหะนะ
8: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
5: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
8: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
9: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว

ตั้งหน้าพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงสุขสบายดีท่านฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในตอนเช้าของเดือน9ขึ้น7ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388พบพ่อท่านมื้อนี้วันพฤหัสวันที่20ของเดือนสิงหาคม2016ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศวิทยานครหลวงเวียงจันทน์ในคืนนี้ฟ้าฝนสุนทาสืบต่อตกลงมาฝนตกแห้งเมื่อคืนนี้ทําฝนกระดบแลบฮอดบางคนสิแจ้งในวังเวลา 4:00 น. 5:00 น. ก็มีฝนตกลงมาเติมอีกปัจจุบันนี้กลายเป็นฝนตกมิดทางห้างน้อยเฮ็ดให้อากาศชุ่มชื้นในตอนเช้าของมื้อนี้แต่ว่าสภาพดินฟ้าอากาศนี้อาจจะแตกต่างกันไปตะเกียบแขวงบางแขวงอาจจะมีฝนตกแห้งบางแขวงอาจจะบ่มีฝนตกหรือว่ามีฝนตกอาจจะบ่แห้งคือดังอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าอยู่ทางบางแขวงบ่จะเป็นภาคเหนือภาคกลางหรือภาคใต้ตามกุตุมนิยมเพื่อการรายงานว่ามีหลายเขตแขวงที่จะได้รับผลกระทบจากพายุพัดผ่านสปปลาวของพวกเขา7แขวง8แขวงฉะนั้นก็ขอให้เอาใจใส่มีความเตรียมพร้อมระมัดระวังเกี่ยวกับปัญหาเรื่องอุทกภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นอยู่ตะละเขตแขวงอยู่ในปัจจุบันนี้ในการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสลอของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานยังสืบต่อนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนบุกทะลุเสียด้านเวียกงานสามสร้างไปจัดตั้งไปผันขยายในตะละคงเขตเวียกงานส่วนเวียกงานสามสร้างนั้นก็คือการสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งฮอบด้านสร้างตะแสงและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาเพื่อเป็นการสู้สนเหตุให้แผนบุกทะลุ4ด้านเวียกงาน3สร้างปฏิบัติเคียงคู่กับมติกองประชุมใหญ่ของพรรคในมหาวิทยาลัยนี้การบูรณาทักษะเข้าในปีเวียกงานเพิ่มพูนผลิตผลเวียกงานปลูกฝังเวียกงานการเลี้ยงสัตว์หัตถกรรมตำแผนเวียกขาเวียกขาดันต่างๆเพื่อเป็นการยกสมรรถภาพชีวิตการเป็นอยู่ให้มีความอิ่มหนำสำราญลุกพ้นออกจากความทุกข์ยากลำบากโดยไวมาเบื้องโดยรวมแล้วนับตั้งแต่ประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยมานี้51ปีในปี2006ประเทศชาติมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งบ่เคยมียุคใดสมัยใดที่จะมีความเจริญรุ่งเรืองดังที่มียุคพรรคนำพาถึงแม้ว่าการพัฒนาบางเขตแขวงอาจจะซักซาได้จักน้อยแต่พวกเขาก็ต้องได้เข้าใจกันว่าอิงใส่รายรับของชาติและงบประมาณมีจำนวนจำกัดเหตุให้การสร้างสรรค์พัฒนานั้นอาจจะบ่เท่าเทียมกันแต่ว่าถึงใดก็ตามย้อนความเป็นห่วงเป็นใยจากทางพรรครัฐบาลเวลาได้พรรครัฐบาลก็มีความเป็นห่วงเป็นใยชีวิตการเป็นอยู่ของปวงสลาของพวกเขาฉะนั้นอยากให้ปวงสลาพวกเขามีความเชื่อมั่นต่อการนำพาของพรรคนำเอาความเจริญความศรีวิไลการพัฒนาลงสู่ท้องถิ่นนำไหลไฟสว่างเส้นทางกว้างขวางไปมาสะดวกสบายอันนั้นล้วนแล้วแต่แม่นแนวทางนโยบายที่สลาสงสัยของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่นำพาปวงสลอกับพวกเขาประกอบส่วนในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้ท่านได้ฟังเพลงจากรายการในเบื้องต้นท่านฟาดกระดบนำมอบหมายหน้าที่ให้ทางสุขสวรรค์สุขสิรินำเอาเพลงประกอบในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ขณะนี้เวลา 7:41 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งรายการนี้ท่านสามารถติดตามรับฟังได้บ่ว่าจะเป็นคลื่น AM คลื่น FM สำหรับคลื่น FM คลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าคลื่น 94.3 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นหรือว่าท่านจะเข้าไปฟังที่ Facebook วสล.วิทยุเห็นภาพตลอดถึงระบบโทรโข่งวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังพร้อมๆกันในขอบเขตของประเทศทั้งประเทศครับทั้งหมดนั้นก็เพื่อเป็นการกระจายข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติภายใต้การนำพาของพรรคเพื่อนำพาปวงสลอกับพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานสืบต่อสร้างผลงานและต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการทั้งหมดนั้นก็เพื่อเป็นการกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจของชาติให้มีการเติบใหญ่ขยายตัวยังประยุทธ์ยังชีวิตการเป็นอยู่ของปวงสลอของพวกเขาทุกเขตแขวงทุกท้องถิ่นได้มีการพัฒนาปวงสลอพวกเขามีความรุ่มมั่นขยันเพียรมีมูลเสื้อรุ่มมั่นขยันเพียรอันนี้ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดตื่นดึกลุกเช้าไปเหยียบมามาเหยียบเขียดในเมื่อปวงสลอพวกเขามีความรุ่มมั่นแล้วเศรษฐกิจของชาติก็มีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่ก็ได้รับการปรับปรุงพัฒนาเดือกินก็มันจราจรลงสู่ท้องตลาดนำเอาแรงหับเหล่านั้นเข้ามาพัฒนาในครอบในครัวเนื่องจากว่าการจราจรสินค้าทุกมื้อนี้สะดวกสบายทั้งประเทศเพราะว่าเส้นทางทะลุไปฮอดตะเข็ดแขวงแต่ละท้องถิ่นถึงแม้นว่าบางเส้นบางสายเกี่ยวกับถนนหนทางจะเป็นเส้นทางแบบประถมประธานแต่พรรครัฐบาลก็ได้ทุ่มเททุนหอนอันมหาศาลเข้าในการพัฒนาพื้นฐานโครงล่างเฮ็ดให้เส้นทางปูย้อยยางบักตอยหรือปูยางเส้นทางบูเบตงเส้นทางกวงขวงเดินไปมาสะดวกสบายนำไฟสว่างลงสู่ท้องถิ่นเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของปวงสลักพวกเขานี้มีใบหน้าอันใหม่และการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติก็ได้สืบทอดดำเนินไปด้วยบาดเก้าที่นักแน่นอันนั้นล้วนแล้วแต่แม่นแนวทางนโยบายที่สลัดสงสัยของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีความเป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของปวงสลักของพวกเขานับตั้งแต่ประเทศชาตินะครับการปลดปล่อยในปีพ.ศ. 1975มาถึงปี2026นี้51 ปีแห่งการพัฒนาประเทศชาติ51 ปีแห่งความเจริญศรีวิไลของประเทศชาติ51 ปีแห่งการมีความผาสุกของปวงสลอของพวกเขานะอันนั้นถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ปวงสลอพวกเขามีความภาคภูมิใจแต่ทางด้านผลงานต่างๆท่านฝ่ายในกรอบที่พวกเขาญาติมาได้นั้นย้อนแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ที่ถูกต้องของพรรคและแทบมอกกับสภาพเงื่อนไขตัวจริงของประเทศเฮาและท่าเอียงสากลฉะนั้นกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคตระสมัยจึงได้เอาใจใส่สิ้นนำพาคณะพรรคอำนาจการปกครองขั้นต่างๆให้มีความสามัคคีเป็นเอกภาพบนพื้นฐานแนวทางนโยบายยึดมั่นหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยพนักงานสมาชิกพรรคส่วนหลายได้เป็นแบบอย่างนำหน้าในทุกเวียกงานองค์การการเมืองแนวคิดกันต่างๆในหลายท้องถิ่นหลายแขนงการได้เป็นเสนาธิการให้แก่คณะพรรคขั้นของตนในการเฮ็ดเวียกงานการเมืองแนวคิดในระยะใหม่อย่างเป็นเจ้าการพอสมควรมีการสมทบในระดับอันแน่นอนระหว่างเวียกงานการเมืองแนวคิดกับเวียกงานการจัดตั้งและนโยบายซึ่งมันได้กระทบ

เนินเวียกงานการศึกษาพรมโฆษณาแนวทางนโยบายของพรรคด้วยหลายรูปการหลายระดับที่แตกต่างกันก็ตามแต่ว่าเห็นว่าความเข้าใจเสื่อมซึมแนวทางนโยบายของพรรคและการและกฎหมายของรัฐยังบ่ทันเป็นระบบลึกซึ้งถึงท้องซึ่งแสดงออกในการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงของแต่ละคงเขตยังบ่ทันถูกต้องบ่ทันมีความมากผลเท่าที่ควรแนวคิดเสื่อมั่นต่อสังคมนิยมต่อแนวทางและการนำพาของพรรคแนวคิดฟื้นปฏิวัติของพนักงานสมาชิกพรรคจำนวนหนึ่งลดน้อยถอยลงสติระวังตัวบ่สูงทัศนะหลักมั่นมิตรศัตรูยังบ่จ่าแจ้ง6หลักการ6ตานที่มติ8สมัยที่4ของพรรควางออกนั้นก็ยังบ่ทันเสื่อมซึมลึกซึ้งเข้าในทุกของเขตเวียกงานพนักงานและสมาชิกพรรคกันต่างๆจึงพาให้มีความขัดตกบกพร่องในการจัดตั้งปฏิบัติและยังมีสิ่งท้อๆต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตสังคมตลอดมาบรรดาจุดอ่อนและข้อขัดตกบกพร่องแม่นมาจากหลายสาเหตุคือการเปลี่ยนแปลงไม่เวียกงานการเมืองแนวคิดทฤษฎีอย่างซักซ่าบ่ทันแข็งแรงบ่ทันตามความเฮียกร้องต้องการในระยะใหม่เนื้อในบ่ทันลึกซึ้งคมแหลมรูปการวิธีการบ่ทันสอดคล้องการบำรุงสร้างทันแถวพนักงานการเมืองแนวคิดอย่างซักซ่าด้านจำนวนและคุณภาพก็จำกัดการปรับปรุงบรรดาองค์การพาหนะและเครื่องมือของเวียกงานการเมืองแนวคิดทฤษฎีบ่ทันดีบ่ทันสงบเลยแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาการนำขั้นต่างๆพนักงานสมาชิกพรรคจำนวนหลายบ่ทันเข้าใจต่อบทบาทความสำคัญเวียกงานการเมืองแนวคิดถือเวียกงานแนวคิดเป็นเวียกของคณะโฆษณาผมหากบ่เห็นได้ว่าเวียกงานดังกล่าวเป็นเวียกของพนักงานสมาชิกพรรคหมดทุกคนในทุกขั้นทุกแขนงการองค์การยิ่งไปกว่านั้นยังมีแนวคิดว่าถ้าหากแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและชีวิตการเป็นอยู่ดีแล้วก็บ่จำเป็นเฮ็ดเวียกงานแนวคิดอีกในสภาพโลกมีการผันแปรไปอย่างไวว่าและซับซ้อนสภาพภายในประเทศเป็นต้นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจการเงินชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนมีปัญหาซับซ้อนพวกศัตรูและพวกคนบ่ดีตั้งหน้าโฆษณาปั้นป่วนอย่างเป็นประจำการแจ้งข่าวแจ้งสภาพการแจ้งทัศนะหลักมั่นของพวกเขาให้แก่พนักงานสมาชิกพรรคและประชาชนบ่ทันเวลาบ่ทันแหลมคมดึกซึ้งประสิทธิผลตอบท้ายเอิ้นว่าตอบต้านถ้อยทำนองบิดเบือนโฆษณาศัตรูบ่ทันสูงในระยะปัจจุบันก็คือตอนหน้าเวียกงานการเมืองแนวคิดทฤษฎียังมีความหมายความสำคัญหิบด้วนจำเป็นและมีลักษณะเป็นตายของการปฏิวัติอยู่ประเทศเฮาพฤติกรรมแห่งภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่ได้เรียกร้องให้เวียกงานการเมืองแนวคิดทฤษฎีต้องได้รับการยกสูงให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลกว่าเก่าเพื่อให้คำตอบอธิบายแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตสังคมย้อนเดี๋ยวนั้นปัญหาสืบต่อเปลี่ยนแปลงใหม่แบบวิธีการยกสูงคุณภาพและประสิทธิผลของเวียกงานการเมืองแนวคิดอันระยะใหม่จึงเป็นความจำเป็นเพราะว่าวิสัยต้องได้รับการปรับปรุงยกสูงขึ้นการเปลี่ยนแปลงใหม่แบบวิธีการดำเนินเวียกงานการเมืองแนวคิดนั้นก่อนอื่นมดต้องมีความเข้าใจให้แจ้งว่าแบบวิธีเข้าใจตามความหมายรวมแม้นการสั่งรวมบรรดารูปการวิธีการพาหนะเครื่องมือดำเนินเวียกงานการเมืองแนวคิดเพื่อกระทบเข้าใส่วิวัฒนาการแนวคิดสังคมแบบวิธีการตามพาหนะเพื่อปฏิบัติเนื้อในและก็แม่นเส้นทางปฏิบัติจุดหมายของเวียกงานการเมืองแนวคิดแบบวิธีการฮิตเวียกการเมืองแนวคิดแม่นขึ้นกับเจ้าเอิ้นว่าผู้ที่เคลื่อนไหวเวียกงานการเมืองแนวคิดสภาพแวดล้อมและเป้าหมายของเวียกงานการเมืองแนวคิดดังนั้นในเมื่อผู้ที่เคลื่อนไหวเวียกงานการเมืองแนวคิดสภาพแวดล้อมและเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลงแบบวิธีการฮิตเวียกการเมืองแนวคิดก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามๆกันฉะนั้นเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานการเมืองแนวคิดในทั่วพรรคพนักงานสมาชิกพรรคทั้งหมดต่อสภาพแวดล้อมอันใหม่หน้าที่ใหม่ความเรียกร้องอันใหม่เรียกร้องให้ปวงชนลาวก็คือพนักงานสมาชิกพรรคต้องได้ยกสูงความรับผิดชอบเวียกงานการเมืองแนวคิดอย่างลึกซึ้งยกสูงความรู้ความสามารถดำเนินเวียกงานการเมืองแนวคิดอย่างมีคุณภาพประสิทธิผลโดยเฉพาะกระแม่นเกี่ยวกับปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อมใหม่อันพ้นเด่นก็แม่นบรรดาปัจจัยต้นตอที่มาจากข้อขัดแย้งของบรรดาประเทศมหาอำนาจในโลกเป็นต้นแม่นปัญหาเขตอาเซียนแปซิฟิกอื่นๆความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงินพลังงานชีวิตการเป็นอยู่การปฏิวัติวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ทันสมัยการปรากฏตัวของอริยธรรมใหม่เป็นต้นแม่นการปฏิวัติอุตสาหกรรมและการระบาดข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะแม่นสื่อสังคมออนไลน์บรรดาเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นได้เฮ็ดให้สภาพการโลกการพัวพันสากลมีการขยายตัวมนุษย์ตั้งแต่สุ่มท้ายปีศตวรรษที่20หาสุ่มต้นปีศตวรรษที่21มีการเปลี่ยนแปลงใหม่สร้างปัญหาใหม่ทางด้านแนวคิดทฤษฎีก็คือยุทธศาสตร์ยุทโธบายการเคลื่อนไหวของแต่ละประเทศแต่ละชาติในคงเขตการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมการพัวพันต่างประเทศการป้องกันชาติป้องกันความสงบโลกแห่งยุคสมัยความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและขันเปลี่ยนภาคพื้นและสากลจึงเห็นได้ว่าในระยะแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่มานี้วิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์สังคมได้มีความก้าวหน้าเติบใหญ่ขยายตัวบาทก้าวหนึ่งแต่ความเดียวกันนั้นด้านแนวคิดการเมืองคุณสมบัติสินธรรมปฏิบัติแบบแผนการรงชีวิตของทันแถวพนักงานสมาชิกพรรคและประชาชนจำนวนหนึ่งก็มีการทดถอยความย่อท้อใน

สังคมเกิดขึ้นการขยายตัวทางเอื้อนว่ากลายเป็นวงกว้างขึ้นเส้นว่าการค้าขายเถื่อนปัญหาค้าขายยาเสพติดเหล่านี้เป็นต้นฉะนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองตามความมีความต้องการของหน้าที่การเมืองในระยะใหม่ในเวียกงานการเมืองแนวคิดจึงมีความจำเป็นต้องได้สุมใส่ทุกความพยายามให้แก้การจัดตั้งปฏิบัติบรรดาทิศทางต้นต่อให้เป็นจริงคือในเวลาดำเนินเป็นบรรดาหูบการการเมืองแนวคิดขบวนการขยายประชาธิปไตยอย่างกว้างขวางดำเนินการพบปะสนทนาโดยกองขยายเสรีภาพด้านแนวคิดแต่ต้องรักษาการกฎเกณฑ์2เปลี่ยนแปลงไม่เลือกวิธีการดำเนินเพื่อยกสูงคุณภาพปฏิปฏิพลการคือบรรดาเคลื่อนไหวเวียกงานศึกษาพรมสถิตสดีการเมืองการโฆษณาปุกระดมข้าวสารสื่อมวลชนวัฒนธรรมศิลปะต้องหูสมทบแน่นเพื่อขยายกำลังแห้งของบรรดาพาหนะเครื่องมือของเวียกงานการเมืองแนวคิด3สืบต่อหันพาหนะเครื่องมือเวียกงานการเมืองในคิดให้ทันสมัยเทระก้าวหูจักนำไซให้มีประสิทธิภาพปรับปรุงบรรดาองค์การเฮ็ดเวียกการเมืองในคิดทฤษฎีของพรรคอันสำคัญแม่นต้องมีกลไกนโยบายเหมาะสมเพื่อเป็นการดึงดูดทุกกำลังตั้งหน้าประกอบส่วนเวียกงานแนวคิดทฤษฎี3ก็4ก็คือต้องเพิ่มทวีการนำพาซีนำของพรรคเพื่อเฮ็ดให้บรรดาหูบการวิธีการเฮ็ดเวียกการการเมืองแนวคิดมีการกระทบทางด้านทิศทางและดวงเดียวกันในวิวัฒนาการการเมืองแนวคิดเล่านี้เป็นต้นท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ในระยะที่ทั่วปวงสลอของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานสืบต่อสร้างผลงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของวันนี้อันนี้จากลิซ่าสอนมณีเพราะว่าติดตามรายการนี้มาปกติด้วยอาจารย์สอบแพทย์กำพักอยู่ทางเมืองนาเลฝนตกในตอนเช้าของวันนี้ในจากการแก้วสุวรรณศรีเพื่อนรับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแข่งเวียงจันทร์เสียงสัดแจ้งดีท้องฟ้ายังเป็นสีคึมๆอยู่ล้ำแสงเพชรนี่ล้ำแสงเพชรอยู่ทางเมื่อนี้ทางเมืองวิระบุรีสวรรณเขตเมื่อคืนนี้ฝนตกมดมือแต่ว่าตอนบ่ายเมื่อวานนี้ก็ฝนตกวันนี้ฝนตกอยู่ครับฟังเป็นประจำพร้อมด้วยคำล่าท่านโคศกอากาศอยู่ทางเมืองต้นเพิ่งท้องฟ้ายังมืดคึ้มอยู่แล้วก็วันสอนครับฟังอยู่ด้วยอาจารย์สอบแพทย์กำฮักเมืองบุญเหนือแขวงพงศรีเมื่อนี้ไม่อย่างเพิ่นว่าเมื่อนี้ออกแต่เช้าๆก็สิมีเสียงแดดเนาะเสียงออกตั้งแต่เช้าอันนี้ท้องสั่งวันท้องสิงนี้เพิ่นว่าครับฟังจากเมืองพงอาจากเมืองขัวพงศรีฝนตกตั้งแต่เช้าๆผมมาจันอยู่ทางเมืองกรึมเมืองกรึมนี่เพิ่นว่าฝนก็กำลังตกแห้งอยู่ปัจจุบันนี้แล้วก็ไข่บ่อนี้อยู่ทางเมืองแบงอยู่ทางแบงหลักสาวเนาะเสียงชัดเจนดีวงศิลป์วงอินคัมก็ถามข่าวของเขาว่าจะทำรายการสมหมายติดตามรายการนี้มาเป็นประจำเมื่อนี้ที่เมืองไสยสถานอากาศอากาศหนาวเพิ่นว่าจังซั่นอากาศหนาวอากาศหนาวเย็นหลายแล้วก็มีฝนตกตั้งแต่เช้าๆเลยเสริมสมสมมวลบ่นี่สมเมืองบ่แตนฟ้ามืดคึมอยู่เอิ้นว่าเสียงชัดเจนดีสุริสุริพรรับฟังจากกองพันใหญ่302แล้วก็สั้นเมืองสมวยตกแห้งแต่วันนี้เพิ่นว่าจังซั่นนี่อันนี้จากโทรคงเมืองนาเลแขวงหลวงน้ำทาถ่ายทอดรายการนี้เป็นประจำเดินทางสภากรรมฮักขอกับใจยังสูงบุญมีพี่พักขวงครับฟังเป็นประจำจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติอันนี้สมฤทธิ์นี่ครับฟังจากเมืองไซสถานแขวงเซบุรีอากาศแจ้งดีเปรตไพบูลย์ครับฟังเป็นประจำจากห้องว่าการศูนย์กลางพักแล้วก็พูดสวรรค์บ่นี่แล้วเพิ่นก็ว่าแล้วก็จำพรเพิ่นก็ว่าครับฟังเป็นประจำขอกับใจยังสูงทุกท่านที่ติดตามรายการพวกเขาด้วยดีตลอดมาเวลาเหลือเพียงแต่5นาทีปลายจะท่านได้ฟังกรมคมสื่นปิดท้ายรายการหลังจากนั้นสุขสวัสดิ์สุขสิริถาวรวิเศษ4บททองสิทธิ์สมบัติสักคุมเสียงทั้ง3ท่านสอบเพลกำพักผู้ดำเนินรายการขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปไว้พบกันใหม่มื้อเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกโชคดีสุขสันต์สว่างจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: อินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน34ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
2: สบายดีปทุมเป็นจังได้ได้ขายเครื่องดีอยู่บ
3: ่มื้อนี้ข่อยได้ขายผักหลายๆยกกระตาผักย่างเลาะไปเลาะมาทั่วตลาดแขนขาเอวกล้ามซีนบ่ปวดเลยเพราะข่อยแข็งแรงแน่นี่นะ
2: อย่ามาตัวปทุมที่บ่ปวดหั่นข่อยเห็นป้ารักติดแผ่นอีโคติกแม่นบ่แผ่นใหญ่ๆเห็นมีกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นติดแล้วเย็นเย็นคลายปวดได้ดนแม่นบ่ปทุม
3: โอ้ยจังแม่นฮู้ทันอีกมันดีแท้ตัวติดปุ๊บเย็นสบายสดชื่นหอมกลิ่นสมุนไพรบรรเทาอาการปวดติดแน่นจนลืมปวดไปเลย
4: บ่ว่าจะใช้ให้งานนักเป็นประจำหรือนั่งดุ่นๆถ้าปวดตนโตแบบปทุมต้องมีเอโกติดพลาสเตอร์บรรเทาอาการปวดสินค้าขายดีเอโกติดแผ่นติดบรรเทาปวดกุ้มขา1ซองมี5แผ่นนำเข้าจากไต้หวันจำหน่ายโดยบริษัทปารมีการยาเอโกติดติดง่ายหายปวดหาซื้อได้แล้วมื้อนี้ที่ห้านขายยาทั่วประเทศห้านสะดวกซื้อ SkyMart Besco และ Jeffy ทุกสาขาสนใจโทร020-2880-8713เอโกติดเอโกติดติดง่ายหายปวด

0: ่านสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยห้านสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายหับประจำพัสซิฟอินคัมตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้านสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าทะเบียนในประเทศลาวรับประกันลังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไฟรายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้านแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษรับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
1: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป.ฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ป.ให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
3: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข่บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนปัวอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
4: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ฮ่าเวียกก็หลายจักสิไปฝากเครื่องจักสิไปตลาดยังสิได้ไปจ่ายค่าประกันสังคมอีกฮ้อนก็ฮ้อนรถก็หลายหลายเฮาละบ่ฮู้สิไปทางไหนก่อน
1: อ้าวตัวบ่ฮู้ว่าเดี๋ยวนี้ผู้ประกันตนสมัครใจสามารถจ่ายค่าประกันสังคมได้ทางมือถือละได
0: ้แม่นว่าเฮ็ดแนวใดนะ
1: บ่ยากให้ตัวเข้าดาวน์โหลดแอปประกันสังคมพิมพ์คำว่า LSSO อยู่ Google Play หรือ App Store แล้วตัวจะเห็นโลโก้สีเขียวประกันสังคมขึ้นมาเด้ๆตัวเห็นบ
0: ่เออเห็นแล้วเห็นแล้วโหลดแล้วเฮ็ดแนวใดตัว
1: หลังจากนั้นให้เอาเบอร์โทรของตัวใส่และห้องขอรหัส OTP แล้วใส่รหัสที่เพื่อนส่งให้ก็ถือว่าสำเร็จเทนบอสสำเร็จแล้ว
0: โอ้ง่ายเท
1: ่ก็ง่ายฮั่นล่ะบัดนี้ตัวก็สามารถจ่ายค่าประกันแต่ละเดือนผ่านมือถือได้เลย
0: ขอบใจตัวหลายๆเด้อช่วยประหยัดเวลาให้เฮาได้หลายสมควรแล้วแอปนี้เฮ็ดหยังได้แน่นอกจากใช้จ่ายเงินประกันสมัครใจ
1: นอกจากนั้นเฮายังสามารถกดเบิ่งข้อมูลของตนเองเช่นยอดการจ่ายที่ผ่านมาการเกิดสิทธิ์ปิ่นปัวอยู่โรงหมอสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนและแบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุนต่างๆพิเศษเฮายังสามารถไปลองคิดไล่เงินอุดหนุนด้วยตนเองได้นำอีกได้หั่น
0: คักเนาะใช้เฮ็ดได้หลายอย่างขอบใจตัวหลายๆเด้อที่แนะนำ
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทองสังนาเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
3: สิห่างหากกะเกียมตัวเองไปใส่เนาะ
4: ว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
3: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีไผเป็นหยังบ
4: ่บ่เฮาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเฮาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเฮาได
3: ้ดีแนวใดเนาะเว้าสู่ฟังเบิ่งดู
4: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างจุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอกระดูกน้ำอีกได
3: ้โอ
4: ้นอกนี้ยังได้กวดสุขภาพได้หู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลน้ำอีก
3: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะสันเฮาก็สิไปบริจาคเลือดน้ำโตซะนะ
5: แม่นแล้วการบริจาคเลือดทุกๆ3หรือ4เดือนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรง

0: มือจับพวงมาลัยใจคิดถึงกฎระเบียบจราจรสวยลุดพรอุบัติเหตุ
1: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
0: สวัสดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงน้ำประทานเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มเวลา 8:00 น. หา 9:00 น.กระจายเสียงผ่านทางระบบ FM 103.7 MHz และนอกจากนี้ก็ได้แชร์ส่งต่อออกไปผ่านทาง FM 94.3 MHz
1: เจ้ามีรายการสามารถติดตามรับฟังได้เนาะพร้อมเดียวกันนั้นอีก2ทางที่มีรายการจะรับชมและรับฟังไปพร้อมในปัจจุบันนี้กับแมนเพจของลาว National Radio มีรายการสามารถแสดงความคิดเห็นได้พบเห็นเหตุการณ์ได้บ่ว่าจะเป็นการเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเส้นทางใดที่เปเพอยากจะให้ทีมงานรายการเฮาเป็นสื่อกลางในการประสานงานให้ยินดีท่านผู้ฟังส่งเป็นข้อความสั้นหรือว่าคลิปวิดีโอต่างๆที่ท่านจะโทรมาโอ้โลมบ่ว่าจะเป็นสายหน้าใหม่หรือว่าสายหลังใหม่ในปัจจุบันนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน
0: เจ้าพวกเฮาก็ยินดีเป็นขอต่อสื่อกลางให้มีรายการทุกท่านเนาะนําใส่เส้นทางใดจุดใดที่พบเห็นยังบ่สอดคล้องก็สามารถแจ้งเข้าสู่ทางรายการขับขี่ปลอดภัยได้มาพบกับมิตรรายการในมื้อนี้วันพฤหัสขึ้น7ค่ำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569กงกับวันที่20เดือนสิงหาปี2026ซึ่งรับหน้าที่ดำเนินรายการในมื้อนี้โดยเวินวังคุณดาราพร้อมด้วย
1: เจ้าบุญนองพานภูวง
0: เจ้าพวกเขากับทีมงานรายการขับขี่ปลอดภัยกับมีทั้งโฆษกหญิงโฆษกชายแน่เนาะสลับสับเปลี่ยนกันไปหลายคนจะว่าอ้าวอดิศักดิ์สมมาลาไปทางไหนทั้ง2คนเพิ่นก็ติดภารกิจเนาะมื้อนี้พวกเขากับรับหน้าที่ดำเนินรายการสดถ่ายทอดสดอยู่ในปัจจุบันนี้สำหรับมีรายการทานใดทีรับฟังรายการพวกเขาอยู่กำลังนำไส้ยนยานพาหนะขับขี่รถอยู่ในเส้นทางใดจุดใดในตอนเช้าแบบนี้ก็ขอให้ทุกคนนั้นระมัดระวังน้ำกันตื้นเพราะว่าเส้นทางมืดเส้นทางเปียกในบางเขตพื้นที่นี่ก็มีฝนตกลินลงมาได้การเดินทางนี่ทำมาผู้ใดทีก็เกี่ยมแผนการเดินทางขึ้นไปทางเหนือหรือว่าลงไปทางใต้ระยะนี้ก็คือหู้น้ำกันเนาะสภาพอากาศก็คือทั้งกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เพิ่นก็แจ้งเตือนว่าเริ่มวันที่19มาจนฮอดวันที่21นี่เนาะท่านผู้ฟังจะมีฝนตกหนักในบางเขตบางพื้นที่และก็ฝากเตือนสำหรับพ่อแม่ประชาชนที่ว่าอาศัยอยู่ตามเขตแคมแม่น้ำหรือว่าตามเปิ้นโพต่างๆนี่นะขอให้ทุกคนระมัดระวังน้ำกันโดยเฉพาะจุดใดที่ว่าอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเนาะระดับน้ำในบางเขตนี่ก็เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากว่าฝนตกหนักติดต่อกันหลายมื้อผ่านมาบางจุดนี่ก็ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติก็คือน้ำท่วมสุแล้วก็มีดินเจือนทับถมหนทางบางเส้นทางนี่ก็บ่สามารถสัญจรไปได้เนาะแต่ว่าบางเส้นทางนี่เพิ่นก็แก้ไขให้แล้วก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันเติม
1: เจ้าทางรายการพวกเฮาฝากความเป็นห่วงเป็นใยมิตรรายการทุกๆท่านแล้วก็อย่าลืมว่าสามารถติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากทางภาคข่าวทั่วไปของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้และก็จากทางกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เนาะสามารถติดตามเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศต่างๆเมื่อวานนี้ตอนแรงวานนี
0: ้
1: ฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมหลายอยู่เฉพาะแมนยูเขตตรงสภาสร้างเลยเปิดบางโมโหว่าจุดอื่นๆเป็นคือการบอเนาะบุญน้องเดินทางเวลา18โมงเมื่อวานนี้เขตใกล้วัดสร้างเวยเดลงไปทางตลาดสนมอนที่ว่าน้ำท่วมนะที่ว่าน้ำอ่างในปริมาณที่ว่ามันเลิกพอสมควรเนาะใครที่ว่าเดินทางผ่านจุดนี้อาจจะเห็นแล้วก็บางจุดบางพื้นที่ที่เราบ่ได้ไปผ่านอาจจะมีโดยเฉพาะเวลาที่ว่าฝนตกห้องระบายน้ำอาจจะบ่ทันบางจุดนี้มันก็บ่ได้ท่วมได้แต่ว่าเป็นย้อนขี้เหงื่อจำนวนหนึ่งที่ว่าไปตันอยู่หูระบายน้ำนี่นะอาเทศไทยเป็นเทศไทยน้ำอ่างน้ำขังในจุดนั้น
0: เจ้า
1: ฉะนั้นเขาก็ฝากไว้แหละถ้าว่าจุดใดที่ว่าอยู่ใกล้เขตหน้าเฮือนหรือว่าหน้าห้างห้านของเขาที่ว่าอยู่ใกล้แคมป์ทางก็ให้มีการอนามัยในการเก็บเมี่ยนหรือว่าให้อนามัยในการเอาออกเพราะว่านี่น้ำฝนแบบนี้มันจะเห็นน้ำกันเด็กคันว่าฤดูแล้งนี่ก็ไม่ค่อยเห็นดอกเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าก็หลายๆจุดเนาะหลายเขตพื้นที่เมื่อวานนี้ฝนตกลงมาหนักแห้งอีหลีเนาะมีรายการบางคนนี่ว่าเดินทางใช้รถใช้ถนนยามกลางค่ำกลางคืนบวกใส่กับมื้อใดที่ว่ามีฝนตกหนักนี่ทักษะการเบิ่งเห็นมันก็เบิ่งเห็นได้ยากเนาะแล้วก็ผู้ที่ว่าขับขี่รถตามนี่รถเก่งจังซี่ก็ขอให้ระมัดระวังน้ำกันเติมบางจุดนี่ถ้าว่าใน เขตตามนี่น้ำท่วมขังเป็นจำนวนหลายนะ
1: เจ้า
0: อืมแล้วก็จุดที่ว่าอยู่ต่อหน้าขอบเขตเฮือนของพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะถ้าว่าเฮือนใดที่ว่าอยู่ตามแคมป์ทางนี่ก็ให้เป็นเจ้าการน้ำกันเติมในการอนามัยห้องระบายน้ำเนาะเพราะว่าสังเกตได้ถ้าว่าฝนตกมาเท่าใดนี่ห้องระบายน้ำนี่มักจะอุดตันย้อนว่ามีสิ่งเศษเหลือแดเหี้ยแดที่ว่าไปข้างอยู่หันก็ขอให้ทุกคนอนามัยน้ำกันเด้อท่านผู้ฟังเผื่อว่าจะเฮ็ดให้การระบายน้ำนี่ได้โรงเรียนลดพรบัญหาน้ำอังขังในจุดนี้ถ้าว่าจะเอื้ออิงใส่แต่กับภาคส่วนที่เกี่ยวของนี่ก็บ่ให้เอื้ออิงเนาะขอให้เป็นเจ้าการน้ำกันเติมโดยเฉพาะอยู่หน้าเฮือนตัวเองบ่เฮือนอยู่ในเขตแคมป์ทางใหญ่จากสีก็ขอให้เป็นเจ้าการน้ำกันเติมในการคุดคล้องห้องระบายน้ำเนาะในจุดนี้ก็จะสวยได้เนาะสวยให้ระบายน้ำนี่ได้ดีสมควร
1: เจ้าเนาะปัญหานี้พวกเฮาก็ฝากไว้เพราะเป็นอีกปัญหานึงที่สร้างความยุ่งยากถ้าว่าจุดใดน้ำอ่างน้ำขังกันไปมาก็มีความยุ่งยาก
0: เจ้า
1: และก็อีกจุดนึงที่มีรายการเพิ่นได้ส่งข่าวมาตั้งแต่ท้ายเดือนมิถุนาบนบางโดยเฉพาะแม่นเส้นทางเริ่มตั้งแต่พิเลดอนนกคุ้มไปหาบ้านสร้างเวยสร้างเวยไปหาดงสวัสดิ
0: ์เจ้า
1: จุดนี้บุญน้องก็ได้นำไส้ประจำแล้วก็มีรายการเพื่อกระถ่ายรูปวิดีโอส่งมาก็เห็นสภาพโดยเฉพาะมันจะเป็นทางที่ว่าเป็นขุมลึกขุมลึกระยะที่ผ่านมา2ปีหลังนี่แม่เพิ่นเอาเป็นปูยางแต่ว่าเนื่องจากว่ามีรถบรรทุกแกหินดินทรายนี่นำไส้เส้นทางนี้หลายเพราะว่ามีเขตดินจัดสรรได้งานจัดสรรได้การก่อสร้างน้ำขนส่งแก้หินดินทรายก็ถือว่าหลายในจุดนี้เฮ็ดให้หนทางนี้เป็นขุมลึกโดยเฉพาะเป็นขุมห้อยติดรถเวิร์นวางคือสภาพเห็นบ่มันจะเป็นอยู่บางมันจะเป็นอยู่ระหว่างกลางขอบแดกลางแดโนนแดการขี่รถได้เข้าออกเนาะฉะนั้นจุดนี้อยากให้เบื้องของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องถ้าว่าเพิ่นได้รับฟังข้อมูลข่าวสารจากรายการเฮาอยากให้เพิ่นเบิ่งคืนเติมว่าจะมีวิธีทางในการแก้ไขในจุดนี้บ
0: ่
1: เพราะว่ามันเป็นขุมเลือกนี่มันกว้างออกกว้างออกและจากที่ว่าทับอิฐนี่เป็นห้อยติดรถธรรมดานี่มันบวมขยายกว้างแล้วก็เป็นแท้ๆระยะนี้แห่งเห็นสังเกตเห็นได้เลยน้องฮาบูฟังฉะนั้นก็ฝากเติมแล้วก็ไผที่มีแผนในการเดินทางผ่านจุดนี้โดยเฉพาะจะเดินทางในเวลากลางคืนก็อยากให้เพิ่มสติระมัดระวังเพราะว่าทางนี้เวลากลางคืนนี่ก็ไฟยังค้างกับบ่มีความยุ่งยากหลายๆอย่าง
0: เจ้า
1: อันนี้เฮาก็ฝากไว้เติมอีก
0: เจ้าผู้ใดที่ว่านำไซส์เส้นทางหลายๆจุดพบเห็นสภาพกันตัวจริงน้ำกันเนาะท่านผู้ฟังหลายจุดก็ยังพบความยุ่งยากอยู่เส้นทางเปเพแต่และกับบวกไซส์บางจุดที่เส้นทางบ่มีไฟยังค้างเนาะเส้นทางก็มืดในจุดนี้ก็มีความเสี่ยงหลายต่อการเกิดอุบัติเหตุและกับฝากเตือนเนาะสำหรับรถบรรทุกที่ว่าจอดอยู่ตามแคมป์ทางต่างๆนี่นะข้อให้ทุกคนเข้าสู่ระเบียบน้ำกันถ
1: ้
0: าว่าจอดอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงก็ให้ยกย้ายออกเนาะไปจอดบอลทีปลอดภัยจอดบอลทีเดินกว้างขวางพุ่นละสะดวกสบายบ่ให้ว่ามาจอดใส่แคมป์ทางแล้วบวกใส่กับเส้นทางนี้มืดแดงบ่มีไฟยังทางแดงผู้ที่ว่าขับขี่รถสัญจรนี่ก็ต้องได้มีสติน้ำกันได้ระมัดระวังน้ำกันเนาะเพราะว่าเส้นทางมืดทักษะกันเบิ่งเห็นพวกเขานี่เบิ่งเห็นบ่อันบ่แจ้งแนมเบิ่งไกลๆก็คือว่าบ่มีรถได้ขี่ไปใกล้ๆนี่โอ้จึงเห็นรถขมาขมังมาไปเสียหลักไปต่ำเอารถจอดแคมป์ทางก็มีฉะนั้นก็ข้อให้ทุกคนระมัดระวังน้ำกันเติมเนาะในการเดินทางการใช้รถใช้ถนนด้วยความเป็นห่วงจากทางรายการขับขี่ปลอดภัยและสำหรับวันนี้ทางรายการพวกเรากับมีนัดสัมภาษณ์ทางพันโทศินสอนจันทวงศาหัวหน้ากองห้อยจราจรทางเมืองศรีสัตนาก็จะให้เพิ่นรายงานสภาพการสัญจรโดยรวมเนาะในมื้อนี้เป็นเครื่องใดแล้วก็จะให้เพิ่นสรุปตัวเลขอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นวันอยู่ในขอบเขตเมืองศรีสัตนาพวกเรานี่เกิดขึ้นน้อยหลายปานใดหรือว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากฝากคำถามไว้เนาะก็สามารถมีส่วนร่วมได้เนาะท่านผู้ฟัง0305787052
1: เจ้าหรือว่าจะแสดงความคิดเห็นมาในตอนนี้ที่เพจของเรา National Radio ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะหรือว่าท่านใดที่ติดตามรับฟังไปแล้วฟังบ่ทันหลังจากที่พวกเขาดำเนินรายการแล้วมีรายการสามารถแสดงความคิดเห็นมาได้เติมที่กองขอความสั่นของรายการขับขี่ปลอดภัยพิมพ์เป็นภาษาลาวบ่เฉพาะแต่การแสดงความเห็นหรือว่าส่งข้อมูลข่าวสารเฉพาะนครหลวงจันทน์เนาะก็ คือในขอบเขตทั่วประเทศทางต่างแขวงบินและการก็สามารถมีส่วนร่วมโดยเฉพาะเบื้องของเส้นทางหรือว่าเส้นทางใดที่ได้รับการแก้ไขไปแล้วเส้นทางภูเก้าหลักเด
0: ้
1: ระยะที่ผ่านมานี่ทางเจ้าหน้าที่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่นแจ้งมาว่าไปบ่ได้เด
0: ้อ
1: เป็นประเภทรถต่ำนี่เพิ่นบ่ให้ไปเลย
0: เจ้า
1: เพิ่นกะหลีเพราะว่าเพิ่นย่านว่าไปแล้วจะเสียเวลาอยู่ในจุดหนึ่งฉะนั้นไผที่ว่าไปปัจจุบันนี้เพิ่นให้ไปได้แล้วหรือบ
0: ่
1: หรือเพิ่นยังมีการห้ามอยู
0: ่เจ้า
1: เนาะก็ให้มีรายการแจ้งมาเตือนเพราะว่าบางจุดนี้ทางทีมงานพวกเขาอาจจะบ่ทั่วถึงในการติดตามต่างๆ
0: แม่นล่ะมีรายการเอิ้นว่าในการแชร์ประสบการณ์เนาะการเดินทางแน่นอนล่ะบางคนนี่ก็มีโอกาสนําใช้ทางเหนือเส้นทางทางเหนือเป็นหลักแต่ว่าบางคนนี่เดินโดดนี่จะได้นําใช้เส้นทางทางใต้จังซี่ก็สามารถแชร์ประสบการณ์ในการเดินทางได้เนาะพบเห็นจุดใดที่ยังบ่สอดคล้องบ่หรือว่าท่านใดที่มีโอกาสนําใช้เส้นทางเขตภูเก้าหลักเนาะเป็นจังใดปัจจุบันนี้สามารถสัญจรไปได้ปกติหรือบ่ก็แจ้งเข้าสู่ทางรายการพวกเฮาเพิ่มเติมได้ท่านผู้ฟังหลายเส้นทางหลายจุดแน่นอนล่ะบางคนนี่ก็นําใช้บ่ทั่วบ่ถึงบนน้องก็อาศัยทั้งมิตรรายการนี่แหละเป็นเจ้าการน้ำกัน
1: เพรา
0: ะว่าจุดนี้เด้อยังบ่ทันได้รับการแก้ไขหรือว่าจุดใดที่ว่าได้รับการแก้ไขแล้วก็ให้แจ้งเข้าสู่ทางรายการพวกเฮาได้เนาะบ่ว่าจะเป็นสภาพเส้นทางหรือว่าระบบไฟยังทางบ่หรือว่าระบบไฟอำนาจจุดใดที่เปเพจังซี่ก็สามารถแจ้งเข้าสู่ทางรายการพวกเฮาได้เนาะเพราะว่าหลายจุดก็ยังบ่ทันได้รับการแก้ไขอยู่แต่ว่าบางจุดนี่เพิ่นก็มีเจ้าหน้าที่เพิ่นซวยประจำลงระบายรถในจุดนี้โดยเฉพาะก็คือในสมงหิบด่วนเนาะแล้วก็ขอฝากถึงผู้ขับขี่รถใช้รถใช้ถนนร่วมกันนี่แหละก็ให้ตื่นตัวเป็นเจ้าการน้ำกันเติมในการปฏิบัติกฎระเบียบจราจรถ้าว่ามีเจ้าหน้าที่เพิ่นประจำอยู่หั่นก็ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามการสัญญาณของเจ้าหน้าที
1: ่ จ
0: ุดใดที่ว่าระบบไฟอำนาจใช้การได้ปกติก็ขอให้ปฏิบัติตามระบบไฟอำนาจเนาะ
1: เ
0: พราะว่าสังเกตเห็นหลายคนที่ยังถือเป่าอยู่มักลวงไฟอำนาจบางครั้งนี่มีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่หั่นแต่ก็ยังเอิ้นว่ายังถือเป่ายังลวงไปเลยจังซี่อันนี้ยังให้ทุกคนเป็นเจ้าการน้ำกันเติมเข้าสู่ระเบียบน้ำกัน
1: เจ้าเพิ่นเอิ้นว่าระยะที่ผ่านมานี่บ่เฉพาะแต่รถจักรเด
0: ้
1: ที่ว่าบืนไปรถใหญ่บางครั้งก็ยังบืนไปทั้งที่ว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นบอกว่ายึดก้อนไปก่อนบางคนว่าคือปล่อยให้เบื้องนึงไปโดนแท้อีกเบื้องนึงคือว่าพุ่นเดียวคือบ่ได้ไปแต่ต้องเฮาต้องเข้าใจว่าการกะตวงหรือว่าการคำนวณของเจ้าหน้าที่เพิ่นมันเหมาะสมแล้วการเข้าออกต่างๆเบื้องใดเข้าเบื้องใดออกเพิ่นก็จะมีการหมุนเวียนไปตามฮอกให้ผู้ขับขี่เข้าใจว่าในกรณีหรือว่าในมื้อใดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรลงซวยในการระบายรถแม่ในเฮาปฏิบัติตามการสัญญาณของเพิ่น
0: เจ้า
1: แต่เมื่อใดที่บ่มีเจ้าหน้าที่ซวยในการลงระบายก็แม่นให้ปฏิบัติตามการสัญญาณของไฟ
0: อัน
1: แฟมนาดเนาะแต่ว่าจุดใดที่บ่มีแฟมนาดก็เปลี่ยนเพี้ยนกันไปกำขวามือเฮาไปก่อน
0: เจ้า
1: ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
0: เจ้าเพราะว่าการเดินทางคือฮู้นำกันเนาะถ้าว่าผู้ใดเฝ้าฟังแลนนำเวลานี่ก็ให้ออกเงินแต่เช้าเน
1: า
0: ะเวลาไว้การเดินทางแน่นอนแล้วเฮาก็กะตวงบ่ได้ว่าทั้งหน้าสิมีหยังมีอุปสรรคใดบ่สิมีสิ่งกีดขวางหยังแดจังซี่ก็ขอให้ทุกคนเผื่อเวลาไว้เนาะและการขับขี่รถนี่ก็ให้ใจเย็นได้ต้องได้ใจเย็นๆไว้เนาะถ้าว่าเย็นหลายก็บ่ดีก็ขอให้มีน้ำใจซึ่งกันและกันในการเดินทางร่วมกันท่านผู้ฟังเพราะว่าก็เห็นผ่านทางสื่อออนไลน์แต่ที่บางครั้งโดยเฉพาะก็คือการบ่ปล่อยซีทให้กันและกันนี่นะขับขี่รถบ่ถูกช่องทางบางคนนี่ก็ใส่อารมณ์ด้วยการเว้าจาบางคนนี่ก็เลื่อนแว่นรถให้กันผิดกันก็มีได้บางครั้งจนเกิดเหตุก็คือสิตีกันก็มีปุ่น
1: ม
0: าในจุดนี้ก็อยากให้ทุกคนมีน้ำใจให้กันและกันเบิ่งตามความเหมาะสมเน
1: า
0: ะการปล่อยสิทธิ์ก็ถ้าว่าเฮาเบิ่งทางหน้าว่าเฮาไปบ่ได้แล้วถ้าว่าไปมันก็จะไปค้ากันอยู่หั่นอีกจะไปแออัดอยู่หั่นอีกพบความยุ่งยากตื่มอีกสิพอหยุดก็หยุดพอรอก็รอเนาะเปลี่ยนเพียนกันไปเพื่อว่าให้ระบบการสัญจรไปมาโรงเรียนหลายขึ้นและการลดพรต่อความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
1: เจ้าว่าเรื่องของการใส่อารมณ์ในการขับขี่รถเมื่อวานนี้ก็เห็นคลิปวิดีโอนึงที่พลเมืองดีนี่แหละเพิ่นถ่ายลงมีผู้ขับขี่หนึ่งที่เพิ่นขี่รถผิดสองทางเพิ่นขี่ผิดสองทางแต่ว่าผู้ที่เขาจะมาถึงสองทางเขาจะบ่ยอมถอยให้แต่เพิ่นหันบ่อยากถอยหลังคืนเบิ่นว่าเห็นบ่มีคลิปสุดท้ายเพิ่นลงไปเพิ่นอยากฮ้องไห
0: ้
1: ผู้ที่ว่าเขาจะขี่ถึงสองทางก็มีการฮ้องไห้ด่ากันสุดท้ายก็ได้หยับแล้วก็จังขี่มาโอ้ยเห็นสภาพแล้วก็เพราะว่ารถนี่มันเบื้องที่ต้องไปนี่นะมันรถติดเด
0: ้
1: มันยังติดอยู่มันยังได้ท่ายาวอยู
0: ่
1: แต่เนื่องจากความใจฮ้อนของเพื่อนบ่เลือพฤติกรรมส่วนตัวของบุคคลนั้น
0: บ่อยากต่อแถว
1: ก็เลยว่าบืนมาอีก ช่องทางนึงที่เป็นช่องทางที่เฮาต้องขี่กลับมา
0: เ
1: พื่อไปขี่ขึ้นไป
0: อ
1: ันนี้ก็เห็นสภาพโอ้ยท่านผู้ฟังเอ้ยคันในกรณีที่ว่ารถคันข้างหน้าอารมณ์ฮ้อนอีกหน่อยนึงแล้วขี่ตามเอาเลยแบบเจตนานี่จักสิว่าแนวใด
0: เพ
1: ราะว่านี่มันเป็นสิ่งที่ว่าเห็นเกือบว่าทุกมื้อก็ว่าได
0: ้
1: บางมื้อนี่เกิดแต่ว่าบางมื้อเฮาเห็นแต่ว่าบางคนอาจจะบ่ได้ถ่ายลงสื่อสังคมออนไลน์เน
0: า
1: ะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกกรณีนึงที่เฮานํามาเว้ามาว่าเพื่อให้เป็นกรณีศึกษาให้ผู้ที่มีพฤติกรรมแบบนี้หรือพฤติกรรมมักง่ายเอิ้นว่าเนาะพฤติกรรมมักง่ายแบบนี้นะให้ปรับเปลี่ยนคืนใหม่ซะเน
0: า
1: ะถึงว่ามันจะยาวเฮาก็ให้ไปต่อแถวให้ถูกต้องตามระเบียบ
0: คือจังซี่และเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหลายคนเห็นนี่ก็เพราะว่าปัจจุบันนี้สื่อออนไลน์ก็ไวได
1: ้แล้ว
0: อันนี้ซึกซี่แหละถ้าว่าในด้านบวกด้านดีก็แซ่ส่งต่อออกไปเน
1: า
0: ะแต่ว่าบ่อยากให้มีด้านลบแบบนี้แหละมันจะเป็นพฤติกรรมที่บ่ควรเอาเป็นแบบอย่างผู้ที่ว่าใช้รถใช้ถนนร่วมกันแน่นอนล่ะหลายคนก็อยากไปแต่ก็ขอให้เข้าสู่ระเบียบน้ำกันเป็นทันเป็นแถวไปเนาะถึงว่าจะใช้เวลาเด็กอ่ะมันยังเป็นระเบียบเด้ยังสามารถสัญจรไปได้ถ้าว่าเฮายังมักง่ายอยากสบายแต่ตัวเองบ่อยากต่อแถวคนอื่นโดยที่ขี่รถกวมเอาซองทางหรือว่าขี่บ่ถูกซองทางจังซี่มันผิดต่อกฎระเบียบจราจรแสดงก็ขอให้ทุกคนเนาะระมัดระวังนำกันคอยไปคอยมาสำคัญคือการให้เกียรติซึ่งกันและกันขับขี่รถให้ถูกซองทางการซิ่งแซงนี่ก็ให้รับประกันเด้อท่านผู้ฟังโดยเฉพาะก็คือถามว่าผู้ใดที่เดินทางไกลเนาะไปทั้งเหนือไปทางใต
1: ้
0: การซิ่งแซงรถนี่ให้เบิ่งตามความเหมาะสมเติมถ
1: ้
0: าว่าบ่มีรถสวนทางมานี่ก็จึงซิ่งแซงแล้วก็ห้ามแซงในทางโค้งทางเลี้ยวเด้อท่านผู้ฟังเพราะว่าเป็นห่วงย่านเกิดอุบัติเหตุบางคนนี่บ่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยได้บุญน้องอยากแซงข่อยก็แซงไปเลยบ่สนว่าจะเป็นทางโค้งทางเลี้ยวจังซี่อันนี้มันเสี่ยงหลายเนาะต่อการเกิดอุบัติเหตุขมาขมั่งมาเอานำบ่ทันโอ้บ่อยากให้มันเกิดขึ้นมีรายการที่พวกเฮาเว้าว่านี่ก็อยากเตือนสติทุกคนไปมาให้มีความปลอดภัยเนาะฮอดจุดหมายปลายทางทุกคนพวกเฮาก็ดีใจแล้วบ่อยากให้มันเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นอันนี้ก็ฝากไว้เตือนการเดินทางการใช้รถใช้ถนนทุกคนต้องปฏิบัติกฎระเบียบน้ำกัน
1: เจ้าตอนนี้เขาจะให้ทางทีมงานประสานไปหาทางเจ้าหน้าที่เนาะก็คือทางพันโทสินนสรจันทวงศา
0: หั
1: วหน้าตำรวจจราจรทางเมืองศรีสัตนาถจะให้เพิ่นประสานไปเติมโดยเฉพาะแม่ในเพิ่นรายงานเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุระยะ1อาทิตย์ผ่านมาของเมืองการเกิดอุบัติเหตุในลาปันไดหรือว่าเมืองศรีสัตนาถเขามีเหตุที่พ้นเด่นบ
0: ่
1: บาดเจ็บสาหัสหรือว่าถึงขั้นได้ครับเสียชีวิตหรือบ
0: ่
1: เนาะก็จะเพิ่นรายงานขึ้นไปรวมถึงเวียกงานการจัดสรรพร้อมเน
0: า
1: ะปัจจุบันนี้เพิ่นลงอยู่จุดใดหรือว่ามีแผนการจัดตั้งปฏิบัติขึ้นได้แดก็จะเจ้าหน้าที่รายงานเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยเติม
0: เจ้าแล้วมาเบิ่งอุบัติเหตุในเมื่อวานนี้บุญน้องทางพันโทคำอุ่นพันโทอำพรเนาะคำอุ่นพรเพิ่นก็ได้แจ้งรายงานว่าในวันที่19นี่ก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น1รายเนาะเวลา 21:00 มีรถเก๋งต่ำรถเก๋งที่จอดอยู่แคมป์ทางเขตบ้านโนนสว่างพาหนะนี่เปเพเล็กหน่อย1คันและการสมควร2คันคู่กรณีนี่ก็สามารถตกลงกันได้อยู่ในสถานที่เกิดเหตุอันนี้ก็คือทางพันโทอำพรเพิ่นก็แจ้งมาเนาะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่ในขอบเขตเมืองไซเศรษฐา
1: เจ้าและก็สำหรับการรายงานอุบัติเหตุประจำวันที่18สิงหาในขอบเขตทั่วประเทศท่านผู้ฟังก็ยังมีรายงานมาเรื่อยๆโดยเฉพาะแม่นเพิ่นแจ้งมาว่าทั่วประเทศเกิดเหตุทั้งหมด16รายในนั้นมีพาหนะเปเพอีก31คันเปเพเล็กหน่อยอีก15คันสมควร15คันใช้การบ่ได้อีก1คันส่วนคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมด13คนบาดเจ็บเล็กน้อย4คนบาดเจ็บสมควร7สาหัส2และเสียชีวิตอีก3คนสำหรับแขวงที่เกิดอุบัติเหตุนี่เพิ่นแจ้งมานครหลวงเมืองจันทน์มี6รายแขวงสารวัตร3เสียชีวิต2รถจักรต่ำกับรถใหญ่และกับรถจักรต่ำกับรถใหญ่อีกเส้นเดียวกันและกับทั้งแขวงจันประสาอีก2แขวงเวียงจันทน์1เสียชีวิต1รถจักรต่ำหลักมาหลายเสียชีวิต1คนทั้งแขวงอุดมไซ1แขวงหลวงน้ำทา1แขวงเสียงขวาง1และแขวงขมอนอีก1
0: เจ้านี่ก็คือการรายงานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนาะภายในขอบเขตทั่วประเทศประจำวันที่18สิงหาเกิดขึ้นทั้งหมดแม่น16รายมีผู้เสียชีวิต3คนในกรณีที่มีเหตุผู้เสียชีวิตนี้ทางรายการพวกเฮาก็ขอแสดงความเสียใจอีกเทนึงเนาะต่อกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่แหละท่านผู้ฟังเว้าถึงการใช้รถใช้ถนนอุบัติเหตุมีก็เกิดขึ้นเกือบว่าทุกมื้อปราศจากบ่ได้เลยเนาะแต่ว่าบางมื้อนี่ก็โชคดีไปบ่มีผู้เสียชีวิตแต่ว่าบางมื้อนี่ก็ตัวเลขผู้เสียชีวิตนี่ก็สูงได้เ
1: ป็นแล้ว
0: คันตามนี่ก็2คน3คนเนาะบางเทื่อสูงจนถึงฮอด7หา8คนก็มีภายในมือเดียวฉะนั้นนี่ล่ะมีรายการการเดินทางการใช้รถใช้ถนนก็ขอให้ทุกคนรับประกันให้ได้ถึงความปลอดภัยเนาะกฎการเทคนิครถให้ดีก่อนออกเดินทางและรวมถึงสุขภาพทางกายก็ต้องมีความเตรียมพร้อมเช่นเดียวกันตอนนี้จะให้ท่านได้รับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการก่อน
2: การปิ้นปวดสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปวดสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดท่านสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปัวอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินท่านสามารถเข้ารับการปิ้นปัวอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030 หรือ020-5434-6222

0: ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ล่ามือนี่มีความสุขทั้งกายและใจเด้
1: ไปเฮ็ดอย่างม้าคือมีความสุขหน้าซื่นตาบานแท้
0: เฮาไปบริจาคเลือดมาเทื่อนี้เป็นเทื่อที่หาแล้วเด
1: ้ตู่บ่ย่านว่ะ
0: ย่านหยัง
1: เฮาได้ยินเขาว่าบริจาคเลือดแล้วสิบ่สบายแม่นนั้นบ
0: ่โอ้ยโตก็ไปเสื้อเขาเนาะเสื้อเฮานี่นะเฮาบริจาคมาแล้วนี่5ครั้งสุขภาพยังแข็งแรงกินแซ่บนอนหลับร่างกายปกติแข็งแรงคือเก่า
1: จักแล้วเขาผัดว่าแนวนั้นเด้เขาขับโบหูบ่เข้าใจก็เลยเสื้อเข้าไปจังซั่นแหละ
0: เขาเข้าใจความรู้สึกนั้นได้ต่อไปนี่นะย่าไปฟังคนโบหูเรื่องบริจาคเลือดเว้าเด
1: ้อ
0: ไปน้ำเฮานี่สิพาไปอยู่สถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดสิให้ท่านหมออธิบายให้ฟังอย่างละเอียดบ่เข้าใจปัญหาใดแม่นถามเพิ่นโลด
1: โอ้ขอบใจเซียวเขาเริ่มเข้าใจแล้วเกี่ยวกับการบริจาคเลือด
2: เลือดช่วยชีวิตมาร่วมกันบริจาคเลือดเพื่อสังคมลาวด้วยความห่วงใยจากสถาบันเลือดแห่งชาติโทรศัพท์021-212-892
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านรับฟังได้ที่ FM 103.7 MHz และ FM 94.3 MHz สามารถแสดงความคิดเห็นหรือว่าจะโทรมาโอ้ลมกับเบิร์นวังและบุญน้องในตอนนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน
4: เจ้าปัจจุบันนี้เวลาตามห้องทรงสถานี 8:34 นเนอะท่านกำลังรับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยท่านผู้ฟังที่เคารพท่านใดที่กำลังติดตามรับฟังรายการพวกเราอยู่เนาะรับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดกะแจ้งผลของการรับฟังมาได้เติมสัญญาณเป็นอะไรสัญญาณแจ้งชัดเจนหรือบ่
3: เจ้า
4: เพราะว่าการรับฟังนี่กะหลายช่องทางเนาะผ่านทางเว็บไซต์แดผ่านทาง Facebook Live แดแล้วกะผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ของพวกเรา
3: เจ้า
4: ท่านใดที่ขับขี่รถอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะนำไซส์เส้นทางใดจุดใดกันไปกันมาก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังน้ำกันตื้มเส้นทางมืนเส้นทางเปียกก็ขอให้คอยไปคอยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันรถใหญ่ให้เกียรติรถน้อยรถน้อยให้เกียรติคนยางเนาะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
3: เจ้าเห็นสภาพเนาะทางรูปภาพแล้วก็คลิปวิดีโอได้ที่มีรายการเพิ่นได้ส่งเข้าสู่รายการโดยเฉพาะแม่นเส้นทางเส้นทางตั้งแต่เส้นทางเลขที่2508เนาะเริ่มตั้งแต่3แยกภูติเพิ่งหาสายแดนสอบเวียดนามแขวงหลวงเมืองโพนทองแขวงหลวงพะบาง
4: เ
3: พื่อนว่าการสัญจรปัจจุบันนี้ภาคส่วนเกี่ยวของดุดเกตให้ไปมามีความสะดวกสบายแล้วจากที่ว่าผ่านมานี่เป็นขี้ตมที่ว่าขี้ตมเป็นโคนเป็นโคนขี้ตมหลายแล้วเพื่อนก็เอารถไปดุดไปเกตเพื่อให้ทางนี้ไปมามีความสะดวกสบายขึ้นอันนี้ก็ต้องขอบใจทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะทางแผนกโยธาธิการและขนส่งเนาะแผนกโยธาธิการและขนส่งของแขวงที่เพิ่นได้สุกยู่ในการซ่อมแปลงเส้นทางไปมาของเมืองโพนทองแขวงหลวงพะบางนี่
4: เจ้าก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกเน
3: า
4: ะแก้ไขเฉพาะหน้าก่อนบนน้องเพราะว่าเบิ่งตามรูปภาพนี่ก็โอ้เส้นทางนี่โคตรฮู้หลายเน
3: า
4: ะ
3: เจ้า
4: คือสิไปมายุ่งยาก
3: คันว่ารถบ่ดุดบ่เกียดนี่ก็เป็นประเภทรถน้อยรถจักรรถเก่งนี่ก็บ
4: ่คือว่าไปบ่ได้
3: บ่ไปแล้วกลับคืนเห็นหนทางเน
4: า
3: ะ
4: เจ้า
3: เห็นทางก็ขอกลับคืนก่อนซะคันว่าบื่นไปนี่ก็สิไปคาอยู่ทางกลางได้เน
4: า
3: ะ
4: แม่นตอนนี้ทีมงานพวกเขาประสานหาทางพันโทศินสรจันทวงศ์สาหัวหน้ากองห้อยจราจรเมืองศรีสัตนาในสายแล้วสบายดี
3: สบายดี
5: เจ้าสบายดีจันทร์ช่างเจ้า
4: เจ้ายินแจ้งบ่ทัน
5: แจ้งดีอย่าง
4: เจ้าก่อนอื่นก็ต้องขอขอบใจทางพันโทศินสรหลายๆเนาะที่ได้สละเวลาเข้าร่วมรายการตอนต้นรายการยังให้ทันรายงานสภาพการสัญจรโดยรวมอยู่ในขอบเขตเมืองศรีสัตนาของพวกเขาตอนเช้ามื้อนี้เป็นขึ้นได้ใดได้ทัน
5: โอ้เจ้าสภาพการสัญจรตอนเช้าของมื้อนี้จะถือว่าอยู่จุดไฟแดงทางตัดไม้เดินคอยเห็นรถตัวมีความหนาแน่นเนาะเพราะว่าเรื่องกับฝนตกแต่ปัจจุบันนี้ก็มีอุบัติเหตุตื่นเนาะ
4: โอ้
5: เจ้า
4: เจ้าเจ้า
5: ชนมีจุดอื่นก็ตัวบัวสับสนเนาะมีแต่จุดไฟแดงเดินคอยเห็นหน้าสับสนเจ้าปัจจุบันเนี่ย
4: อืมแต่ละมือนี่พวกเขาก็มีเจ้าหน้าที่เป็นประจำอยู่หันบ่ทัน
5: แม่เนี่ยน้องสองคนประจำอยู่หันเด้อเจ้า
4: อืมเจ้าเมื่อนี้มันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนาะ
5: จ้าเจ้า
4: โอ้เจ้า
3: เจ้าอุบัติเหตุเกิดขึ้นในเพิ่นได้เคลื่อนย้ายรถออกแล้วบ่ทันเลยว่ายังปะอยู่คือเก่าหรือแนวใด
5: เจ้าเจ้าหน้าที่เฮาได้เคลื่อนย้ายออก
3: โอ้ก็ถือว่าปัจจุบันนี้ก็สามารถไปมาได้อยู่เนาะฮะเนาะ
5: แม่นๆ
3: เจ้า
4: เจ้า
5: เจ้า
3: จ้าและอยากให้ทางพันธุศิลป์สอนรายงานขึ้นไปโดยเฉพาะเป็นอุบัติเหตุ1อาทิตย์ผ่านมาของเมืองศรีสัตนาคามทาน
5: โดยเฉพาะ1อาทิตย์ผ่านมาเนี่ยอยู่เมืองศรีนาคเนี่ยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไง3เรื่องเนาะ
3: เจ้า
4: เจ้า
5: ปัจจุบันจุดนะเพียวัดศรีแยกเพียวัดทันจะมีรถกระบะตามกับรถเก๋ง2คันเจ้าและจุดที่2ก็อยู่นะบอนกอยเนาะรถยักษ์ตามกับรถเก๋ง
4: เจ้า
5: แล้วก็อยู่จุดบอนกอยอีกบ้านบอนกอยอีกก็เป็นรถจักรตามกับรถจักรเจ้าในคนนะครับบาดเจ็บนะสมควร2คนเจ้า
4: เจ้าส่วน3เรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ในขอบเขตนั้นเป็นคนบ้านนั่นเลยบ่ทานทั้งบ้านดอนก่อยท่านบ่หรือว่าคนทั้งอื่นมาเกิดอุบัติเหตุอยู่ในจุดนี
5: ้ส่วนหลายมันเมืองอื่น
4: เจ้า
5: แล้วก็บ้านนั้นมีบ้านดงสวัสดิ์2คนเจ้า
4: เจ้าถือว่าอุบัติเหตุนี้ก็ยังเกิดขึ้นอยู่เนาะท่านต่อกับเหตุที่นั้นเกิดขึ้นนี้ท่านอยากฝากเตือนอะไรให้กับผู้ที่ว่าขับขี่เดินทางใช้รถใช้ถนนน้ำกันนี้ไปมาให้มีความปลอดภัย
5: โอ้เจ้าในการขับขี่ในผ้านาในอย่างแค่ห้องเลยผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างจงมีสติระวังตัวเนาะโดยเฉพาะแมนการเข้าลบสิทธิ์ของคนอื่นเป็นต้นแมนการทางน้อยทางใหญ่ที่เขาต้องระมัดระวังเนาะเพราะว่าเส้นทางเข้ามามันเป็นทางน้อยเขาต้องปล่อยรถที่อยู่ทางใหญ่ไปก่อนเนาะแล้วการขับขี่รถไว้ปัจจุบันในทางกับฝนตกที่ใช้ทางเมินผมมีโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุเจ้า
3: อยากถามทางพันโทศิลป์สอนขึ้นไปโดยเฉพาะแมนขอบเขตมหิสัตนาแต่ว่าเป็นทางในหอมบ้านนะฮะเขตดงสวัสดิ์นะฮะใกล้ห้องการเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่นะสังเกตเห็นว่ากลางคืนหรือว่าตอนแรงนี่นะจะมีงัวหลายอยู่ในจุดนั้นในจุดนี้นี่มีประชาชนหรือว่าภัยได้ส่งข่าวหาทานและหรือบ่ทาน
5: โอ้ระยะผ่านมามีเนาะปัจจุบันนี้ถือว่าบ่เห็น
3: โอ้
5: ปัจจุบันเนี่ยเจ้า
3: เจ้าเพราะว่าประมาณอาทิตย์นึงแล้วว่าบุญน้องกันนำสายเส้นทางนั้นประจำเนาะเพราะว่าเริ่มประมาณ18โมงเนี่ย18โมง19โมงนี่มันงัวนี่มันหลายบ่มันส่ง3ตัวประมาณเป็น10กว่าตัวนะฮะจะมานอนอยู่กลางทางเพราะว่าเฮ็ดให้เพราะว่าเส้นทางนี้ก็คือจะฮู้กันไฟอำนาจกับไฟยังทางกับบ่มีบ่ฮู้แจ้งเนาะสัตว์เลี้ยงมาอยู่หลายก็อยากถามท่านว่าระยะที่ผ่านมานี่คันว่ามีนี่ปัจจุบันนี้มันกลับมาคืนแล้วท่านมีวิธีทางในการไปแก้ไขในจุดนี้หรือบ่ท่าน
5: ของผ่านมาที่ผ่านมาเนี่ยมันใช่อันให้ในบ้านเป็นประกาศเนาะ
3: โอ้
5: ประกาศตรง
3: เจ้าเจ้า
5: อยู่บ้านเพิ่นน่ะนะรักษาสัตว์เจ
3: ้
5: า
3: เจ้าเจ้าเจ้าเขาก็ฝากคืนไปเพราะว่าเห็นแล้วก็เป็นห่วงโดยเฉพาะภัยที่อาจจะบุเรื่องเส้นทางมานำเส้นทางนี่อาจจะตื่นอาจจะตกใจนะคะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได
5: ้แม่นแม่นเจ
3: ้
5: า
3: เจ้าเจ้าก็ฝากไป
4: เจ้าและนอกจากนั้นเกี่ยวพันถึงเวียกงานการจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเพี้ยมห้อยทั้งขอบเขตเมืองศรีสัตนาของพวกเขาก็ยังได้ลงเกินไหวเป็นประจำหรือบ่ทัน
5: โอ้เฉพาะเวียกจัดสรรนี่มันได้ลงเป็นประจำเจ้าก็มีขนาดจัดสรรของเมืองแล้วก็ให้น้องตำรวจจราจรเขาได้สมทบกันในการลงเนาะถือว่าได้ลงทุกๆมื้อให้น้องจราจรเขาก็ลงอยู่ขอบเขตนะมอสดเน
4: า
5: ะแล้วก็อยู่ขอบเขตพักสั้นซึ่งปัจจุบันนี้เห็นว่าการจอดรถท่านก็ยังมีคนละเมิดเพิ่มขึ้นนอกปัจจุบันเนี่ยเพิ่นก็ยินทราบว่ามันมีคนจอดแต่ให้น้องเขาไปได้ไปตักเตือนโดยเฉพาะไม่ได้จักที่มาจอดด้วยนะพักสั้นนั้นเนาะ
4: เจ้า
5: ก็เลยมาตักเตือนถ้าว่าครับบ่พบเจ้าของก็ได้เอารถท่านมาอะไรรักษาไว้ก่อนเนาะ
4: เจ้า
5: ตำรวจท่านบริเวณใกล้เคียงท่านเจ้า
4: เจ้าก็ต้องขอสมเสยทางภาคเจ้าหน้าที่และก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเติมเนาะที่ว่าได้เป็นเจ้าการน้ำกันในลงจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยและท้ายนี้ยังให้พันโทศิลป์สอนนี้ฝากเติมในการเดินทางใช้รถใช้ถนนผู้ที่ว่าขับขี่รถอยู่ในขอบเขตนครหลวงเวียงจันทน์ก็ดีหรือว่าอยู่ทางตั้งแขวงไปมาใดให้มีความปลอดภัยให้ท่านฝากเติม
5: เจ้าพระพุทธเจ้าอยากห้องมันยังผู้ใช้รถใช้ถนนเนาะช ้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติกฎระเบียบการสัญจรเป็นต้นเป็นการจอดรถช้าๆอยู่ตามแคมป์ทางเนาะในห้องบรรดาทานทันเลยไปจอดอยู่สถานที่เพิ่นกำหนดไว้คือยังอยู่จุดเรื่องแกนเซ็นเตอร์ซึ่งมันก็มีความปากรถของห้างพระเจ้าช่องในอันไปอยากให้เขาไปจอดอยู่ข้างในผมเน
4: า
5: ะ
4: เจ้า
5: อยู่ตามแคมป์ทางต่างๆที่บอลที่เป็นบ่อยจอดแต่บนบ่ต้องจอดเนาะเพื่อว่าหลีกเลี่ยงภัยเกิดอุบัติเหตุแล้วก็บ่ให้การสัญจรแออัดอังออเนาะเจ้า
4: เจ้าก็ต้องขอขอบใจพันโทศินสรจันทวงศ์สาวหัวหน้ากองค้อยจราจรทางเมืองศรีสัตนาคหลายๆที่สละเวลาเข้าห่วมรายการโชคดีท่าน
5: เจ้า
3: ขอบใจหลายโชคดี
4: ซึ่งการมีรายการก็ได้รับฟังผ่านไปแล้วเนาะเกี่ยวกับการรายงานสภาพการ

0: คือโตที่ว่าปัญหาเรื่องของอันตอนอยู่ทางกลางทางนะเพราะว่าข้าพเจ้าเมื่อวานนี้เกือบข้าพเจ้าล้มนอนในชิลจักเนาะเพราะว่าเขาโปรเคยเป็นเส้นทางนั้นรู้แต่ว่ามันเกิดกลางคืนมันมีไฟล่ะมันไปเอานะอันกันทางกันลูกระนาดฐานไฟนะมันให้เตะตกล้มแล้ว
1: อยู่จุดไหนทานอยู่บ้านใด
0: อยู่แถวอยู่แถวอาธานี่นะทางปั๊บไปบนนั้นนะอันนี้จะก็อันนี้อันน่ะคอยมาหาชิดเตียงละเขาจะเลี้ยวขวาเข้าไปนะซอยนั่นนะเขาอื่นบ้านอย่าง
1: ทางคอยหาชิดเตียงสิวะ
0: พออันน่ะยุติงคอยพี่นะยี่เสียวยี่เสียวจะอื่นบ้านอย่างบนชิลัดออกไปใช่ยานะทางหลังค่ายพลานะ
2: จอมันนี้ว่ะ
0: ชิเมนชิเมนจอมันนี้บอกเมนเมน
1: ทางบ้านจอมันนี้
2: เจ้า
0: เจ้าเจ
1: ้
0: า
1: เจ้า
0: เมื่อกี้ดอกทางเมื่อกี้แล้วเพื่อนเอาไปลูกระนาดไปใกล้เจ้ามีหลายจุดดอกแล้วก็ยุ่งเส้นบนอันห้องของอันอันเลี้ยวซ้ายไปคนอันฮอดของตลาดหัวข้อนะฮะชิดเฉียงก็เลี้ยวซ้ายออกไปก็มีคือกันนั้นนั่นก็ได
1: ้
0: มันก็หลายจุดดอกแต่ข้าพเจ้าว่ามันก็ดีอยู่เนาะแต่ว่าในโค้ดเป็นขิงเขาก็ต้องเบิ่งว่าอันนี้มันความปลอดภัยอันรวมนะก
1: ็
0: มีบอกว่าพวกทานเราบุญอยากให้นะกระเจ้าขับขี่ไว้นะกระเจ้าขับขี่ไว้แล้วกระเจ้าอุปติเหตุไปต่ำเงินของทานตื่นนะมันเรื่องชิบุสูญเสียคูณสองยกตัวอย่างเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าเจ้าเป็นครูแล้วน่าหันสูงหลายพัน
0: สองที่หลังนี่ครับพระเจ้าไปเรียกเยือกเนี่ยทั้งเมืองเฉียงไม่แก่นแล้วกับเวลากลับมาเป็นงัวควาย
1: เจ้าง
0: ัวหมา
1: ใช่ไหมเจ้า
0: ประเภทนี้ทำเกิดอุบัติเหตุเขาชี้ให้ห้องจับไปครับพระเจ้าจะสนใจเพราะว่าทางนี้อย่างทางพระผู้ขับขี่เนี่ยไปตำห้างขนาดห้าวก้านที่สั่งข้าเจ้าไปเรียกออกกับผู้ขับขี
1: ่
0: แต่ว่าที่เกิดกรณีนี้เขาจะเพราะเขาเสียเงินทางด่วน
1: บอกเจ้า
0: ขนาดข้าพเจ้าอยู่ใกล้เกงว่าข้าพเจ้าเคยประสบมาหลายๆครั้งแล้วนะเรื่องปัญหาเจ้าเนี่ยนะก็คือเห็นออกครั้งซื้อสมบูรณ์ไล่ต่างเนาะเจ้าฝากไว้เจ้าขอบคุณ
2: เ
0: ล
2: ยเจ้าสองปัญหานี้เนาะ
3: จะ
2: ตอบแบบ
3: น
2: ี้
3: เน
2: า
3: ะ
2: เจ้า
1: ขอบใจในการที่ได้ส่งข่าวเขาสู่ทางในการขับขี่ปลอดภัยให้มาเห็นตัวจริงร่วมกันบนน้องหลายคนอีกามีโอกาสนำไส้เส้นทางหลายจุดพบเห็นจุดใดที่ยังบ่สอดคล้องกับแจ้งเขาสู่ทางทีมงานรายการขับขี่ปลอดภัยได้เนาะเพราะว่าพวกเขาก็จะนำเอาคำคิดเห็นที่ว่ามิตรรายการได้ส่งข่าวเขาสู่ทางรายการนี้เสนอไปหาทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนาะให้เพิ่นแก้ไขให้เพราะว่าหลายจุดหลายเส้นทางโคศกเองก็ไปบ่ทั่วบ่ถึงเนาะก็อาศัยมิตรรายการนี้แหละเป็นสื่อกลางให้กันและกัน
2: เจ้าแล้วก็ปัญหาเรื่องของสัตว์เลี้ยงนี่นะ
1: อ
2: ันตรายได้เวินวางเพราะว่าบุญน้องก็เห็นกับตัวโดยเฉพาะเขาเห็นเวลากลางคืนนี่นะขั้นกรณีที่เขาขี่รถไว้เกิดหรือว่าเขาบ่มีสตินี่นะอาจจะไปตามเอาได
1: ้
2: ฉะนั้นกับฝากถึงเจ้าของสัตว์เลี้ยงเนาะผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงครอบครองนี่นะก็ขอให้รักษาสัตว์เลี้ยงของท่านไว้ให้ดีฮอดมงฮอดยามในการเอากับเหือนอย่างนี้นะก็ต้องได้เบิ่งคืนในตามความเหมาะสมได้ก็คือตามถ้าว่าตามระเบียบจราจรโดยเฉพาะแม่นดำรัดว่าด้วยระเบียบกฎหมายระเบียบจราจรทางบกเนาะดำรัดฉบับที่568และก็615ที่เพิ่นได้แจ้งมันในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจุดที่บ่มีว่าให้อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์เนี่ยเจ้าของสัตว์เลี้ยงเป็นผู้รับผิดชอบในค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
1: เจ้า
2: แต่ว่าตามความเป็นจริงที่เขาเห็นเวลาที่เกิดอุบัติเหตุมาแล้ว
1: ซอกเจ้าของบ่เห็น
2: ซอกเจ้าของบ่เห็นบ่มีใครเป็นเจ้าของ
1: เจ้า
2: แม่นบ่อันนี้มันจะเป็นสิ่งที่เฮาเห็นในสังคมปัจจุบันนี
1: ้
2: ฉะนั้นก็ฝากกันเติมให้ผู้ฟังบ่แม่นว่าเรื่องลิ้นๆได้เป็นเรื่องของปัญหาสัตว์เลี้ยงงัวควายหรือว่าม้าเห็นบ
1: ่
2: ระยะที่ผ่านมามีหดม้า
1: เขตแลนตาม
2: เขตดอนนูนเห็นบ
1: ่
2: คันว่าเกิดอุบัติเหตุนี่นะถึงขั้นเสียชีวิตเห็นบ่ผู้ที่ว่าขับขี่รถจักรไปต่ำหรือว่า
1: เจ้า
2: บ่เสียชีวิตกับแม่นถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสเนาะท่านผู้ฟัง
1: ก็ขอให้เป็นเจ้าการน้ำกันเติมโดยเฉพาะก็คือเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ว่ามีสัตว์เลี้ยงครอบครองก็ขอให้เข้าสู่ระเบียบน้ำกันเนาะไปมัดไว้บอนที่ปลอดภัยหรือว่ากลางค่ำกลางคืนนี่ก็ให้เอาเข่าคอกไว้ให้ดีเนาะบ่ให้ปล่อยยางตามแคมป์ทางเพราะว่าเส้นทางหลายจุดนี่ก็คือฮู้น้ำกันบางคนนี่ก็บ่ค่อยได้เที่ยวเส้นทางนั้นโดนจึงได้ไปจังซี่ขมาขมั่งมาขี่ไปนี่โอ้เห็นสัตว์เลี้ยงนอนตามแคมป์ทางถ้าว่าขาดสติไปนี่ย่านเกิดเหตุในจุดนี้ก็คือในกรณีที่ผ่านมาที่ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นก็คือรถนี่ตำเอาสัตว์อยู่ตามแคมป์ทาง
2: แล้ว
1: ไม่ว่าจะเป็นงัวควายแบ่แบบนี้ที่ว่าย่างอยู่ตามแคมป์ทางเวลาตำแล้วแบ่หรือว่าสัตว์เลี้ยงนี่เสียชีวิตนี่ประกาศหาเจ้าของจะบ่เห็นนะบางคนก็ปฏิเสธว่าบ่แม่นของข่อยเด้อบ่แม่นสัตว์เลี้ยงข่อยแต่ก็อีกกรณีนึงก็คือถ้าว่าบ้านเพิ่นประกาศว่าสัตว์เลี้ยงของผู้ใดลงมาทางนี้ได้บ้านนี้จะมีหลายเจ้าของ

0: นี่ไผก็ว่าอยากไปเบิ่งไปหยังแต่ว่ากรณีนี้แบบนี้ก็บ่อยากให้มันเกิดขึ้น
1: กรณีเกิดอุบัติเหตุเนาะฉะนั้นก็ฝากไว้คันว่าเกิดกับคนที่ว่าขี่รถจักรนี่นะก็ถึงขั้นสาหัสหรือเสียชีวิตแต่คันไปเกิดกับรถใหญ่ไปต่ำนี่ก็รถกระเปเพเสียหายหลายพอสมควรนะคะฟังฉะนั้นปัญหานี้เฮาก็ฝากทานไว้ตื่มอีกระยะที่ผ่านมานี่มีหลายบ่เฉพาะแต่นครหลวงจันทน์ทั้งต่างแขวงแขวงเวียงจันทน์แดแขวงอื่นมีรายการกระทรวงข่าวมาเจ้าหน้าที่ภาคส่วนเกี่ยวข้องกับยิบฮ้อนโดยเฉพาะแม่นเพิ่นก็ประสานหาบ้านแดประสานหาในบ้านแดบางครั้งนี่ก็เจ้าหน้าที่นี่นะได้ลงเป็นทีมงานไปต้อมไปไล่เอาสัตว์เลี้ยงเนี่ยเข้าไปไว้จุดที่ว่ามันเหมาะส
0: ม
1: บางคนว่าเส้นทางนี่นี่อยู่ข้างๆทางนี่มันมีหญ้างามหญ้างามหญ้าอ่อนเอา
0: สัตว์เลี้ยง
1: เอาสัตว์เลี้ยงไปล่ามไปปล่อยไว
0: ้
1: คันว่าไปล่ามใส่คันว่าเสือกมันยาวนี่นะบางเทื่อนี่นะมันสามารถยามาของทางได้เด
0: ้
1: บนว่าเห็นสภาพน้ำกันเน
0: า
1: ะอันนั้นก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พวกเขานำมาเว้าสู่กันฟังในรายการขับขี่ปลอดภัยมื้อนี้
0: เจ้าว่าเรื่องปัญหาสัตว์เลี้ยงบัดนี้มาเว้าต่อเรื่องการนำไส้รถไฟฟ้าหรือว่ารถโมเปดบุญน้องที่มีรายการได้แจ้งเขาทางรายการขับขี่ปลอดภัยนี่นะอยากให้เบื้องเจ้าหน้าที่นี่เข้มงวดขึ้นเติ
1: ม
0: เพราะว่าคือฮู้นำกันเนาะรถไฟฟ้าตะกี้หันเฉลี่ยก็จะขี่ทางซานเมืองแดแต่ว่านครหลวงเวียงจันทน์ตัวนี้โอ้พบเห็นเป็นจำนวนหลายโดยเฉพาะก็คือบางคนนี่ขับขี่รถไฟฟ้าย้อนเป็นการอำนวยความสะดวกแต่ว่าบางคนนี่ก็บ่ฮู้ถึงกฎระเบียบจราจรนะ
1: พี่
0: น้องบางครั้งขี่ไปน้ำกันดีๆนี่นะถ้าว่าอยากเลี้ยวนี่เลี้ยวบัดเดียวเลยบางเทื่อนี่ก็ขี่มาอยู่กลางทางพี่ล่ะจนบ่ได้ฮู้ว่ารถจักรควรขี่อยู่ในจุดใดขอบเขตใดแต่ว่าคนขี่นี่กวมเอาซองทางก็มีบางขี่เนี่ยขี่น่ะซ่อน2ซ่อน3ก็มีได้รถไฟฟ้าจังซี่อันนี้อยากให้ทางภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่เป็นเจ้าการน้ำกันเติมหาวิธีทางออกน้ำกันแล้วก็รถโมเป็ดนี่ก็เป็นห่วงย่านเกิดอุบัติเหตุเนาะบางคนนี่ขับขี่รถนี่ย้อนความประมาทยังถือเบาอยู่ในการปฏิบัติกฎระเบียบจราจร
1: เจ้าหมวกกันกระทบกับโบไซตามที่เราเห็นส่วนหลายบางคนว่าออกจากห้องการมาบนสถานที่พักนี่มันบ่ได้ไกลปานใดเพราะว่าส่วนหลายผู้ที่นำไซรถไฟฟ้านี
0: ่
1: จะเป็นผู้ที่เพิ่นเฮ็ดเวียกที่อยู่ใกล้จุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะแม่นสาวต่างชาติแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเฮาก็อยากให้ปฏิบัติต่อระเบียบจราจรนี่แหละความปลอดภัยแด่ความถูกต้องความเหมาะสมต่างๆ
0: เจ้าและอีกบ่พอเท่าใดมื้อนี้ก็เดือนสิงหาคมนี้ก็จะหมดไปแล้วก็เดือนกันยาเกี่ยมไข่ซุกเฮียนใหม่เนาะ2026-2027บางคนพ่อแม่ผู้ปกครองที่ว่าก็เกี่ยมแผนการที่จะซื้อรถใหม่ให้ลูกไปโรงเรียนนี่นะบางคนนี่ก็เงื่อนไขของแต่ละคนก็บ่คือกันเนาะก็ซื้อเป็นรถจักรใส่น้ำมันแน่บางคนนี่ก็ซื้อรถไฟฟ้าแดก่อนที่ให้จะให้ลูกหลานของเฮาเข้าขับขี่ยานพาหนะนี่ก็อยากให้ทุกคนให้กับเจ้าได้เรียนรู้ถึงกฎระเบียบจราจรก่อนเน
1: า
0: ะเป็นความปลอดภัยขับขี่รถให้ถูกซองทางขับขี่รถจักรนี่ก็ต้องได้ใส่หมวกกันกระทบได้บน
1: แ
0: น
1: ่แล้ว
0: บ่ว่าจะเป็นทางเด็กน้อยหรือว่าผู้ใหญ่เนาะอันนี้พวกเฮาก็ฝากถึงผู้ปกครองเติมเนาะต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงลูกหลานของท่านให้ดีแล้วก็ให้กับเจ้าได้เรียนรู้ถึงกฎระเบียบจราจรหลายขึ้น
1: เจ้าอันนี้พวกเฮาฝากไว้เพราะว่าระยะที่เปิดสกเฮียนนี่เห็นเรื่อยๆโดยเฉพาะมันบ่แม่นตั้งแต่ชั้นมัธยมได้เบิ่นวัง
0: เจ้า
1: ปฐมนี่นะป.3 ป.4 โดยเฉพาะบางครอบครัวที่เพิ่นมีเงื่อนไขเนาะในการซื้อรถให้ลูกไปโรงเรียนเองอาจจะบ่มีเวลาในการรับส่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเฮาก็ต้องได้เบิ่งถึงความปลอดภัยของลูกเฮาพร้อมเน
0: า
1: ะเพราะว่าบางเทื่อนี่เด็กน้อยอายุประมาณ 8-9 ปีนี่นะ
0: ขี่รถแล้วมันบ
1: ่ค่ะเจ้ายังบ่ได้รู้ถึงว่าผลให้หรือว่าความอันตรายในเวลาที่เกิดอุบัติเหต
0: ุ
1: ค่ะเจ้าคิดแต่ว่าขับขี่รถไปได้ก็คือไปยังบ่รู้ซ้ําว่าเกิดอุบัติเหตุนี่มันสิเจ็บซ้ําใดหรือว่าถึงขั้นหุนแฮงนี่แบบใดฉะนั้นก็อยากให้ผู้ปกครองเนาะติดตามหรือว่าเบิ่งคืนเติมในกรณีแบบนี้ระยะที่ผ่านมานี่ก็มีหลายแล้วโดยเฉพาะทางเมืองหาดไสฟองที่พันโทแดงน้อยสีหราชเนาะเพิ่นได้รายงานเข้าสู่รายการนี่มีหลายกรณีโดยเฉพาะแม่นอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับกลุ่มนักเรียนชั้นประถมหรือว่ามัธยมตอนต้นที่ว่าโดยเฉพาะแม่นนำไส้รถไฟฟ้าหรือว่านำไส้รถถีบที่บ่ปลอดภัยลูกหลานก็ยังบ่ได้รู้ระเบียบจราจรเทื
0: ่
1: อขี่รถก็ยังบ่ถูกซองทางทำก็ขี่รถไปเองแบบนี้
0: เจ้าอันนี้ก็อยากฝากถึงผู้ปกครองเติมเนาะในการอำนวยความสะดวกบางคนนี่ก็ว่าบ่มีเวลาไปส่งไปฮับ
1: เจ้า
0: ก็เลยซื้อรถให้แต่ก็ฝากเติมเนาะอย่างให้กับเจ้านี่ฮับรู้ถึงกฎระเบียบจราจรนี่แหละท่านผู้ฟังเพื่อความปลอดภัยขับขี่รถให้ถูกซองทางถ้าว่าจะข้ามทางนี่ก็ให้เบิ่งความปลอดภัยไว้ก่อนเนาะพวกเราเป็นห่วงมีรายการทุกคนใส่รถใส่ถนนร่วมกันอยากให้ทุกคนนี่ปราศจากต่อปัญหาการเกิดอุบัติเหตุเน
1: า
0: ะตอนนี้เวลาตามห้องทรงก็ถือว่าเดิ ินทางมาฮอดระยะสุดท้ายแล้วสำหรับมีรายการทางใดที่อยากฝากคำถามหรือว่าอยากส่งข่าวผ่านทางรายการขับขี่ปลอดภัยก็สามารถเขียนเป็นข้อความมาได้เนาะส่งกันเข้ามาทั้งเพจรายการขับขี่ปลอดภัยส่วนว่าเนื้อในทีมมีรายการจะส่งเข้ามาในการประกอบส่วนนี้ก็ขอให้แจ้งระบุให้ละเอียดเนาะว่าเกิดยุทธไซบ้านใดเมืองใดจุดใดเพื่อว่าพวกเราจะได้ประสานหาทั้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เพิ่นได้ลงแก้ไขให้โดยไว
1: เจ้าสำหรับมื้อนี้ก็ต้องขอขอบใจมิตรรายการทุกท่านบ่ว่าจะติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของเพจ Loud National Radio ขอบใจท่านที่ติดตามรับฟัง TFM 103.7 MHz และ FM 94.3 MHz พร้อมมื้ออื่นเวลาเก่าเนาะ 8:00 น. หา 9:00 น. มิตรรายการสามารถติดตามรับฟังและแสดงความคิดเห็นได้เติมสำหรับมื้อนี้เวินวังคุณดาราและบุญน้องพานภูวงพร้อมด้วยนายสร้างครอบคุมเสียงลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้สบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเซิร์นฐานฟังข่าวต้นสมงแจ้งเตือนฝนตกหนักในวันที่19-21 สิงหาคม 2566เนื่องจากห้องความกดดันอากาศต่ำหรือห้องฝนได้สืบต่อพาดผ่านอยู่เขตภาคเหนือด้านตะวันตกลงหาภาคกลางของประเทศลาวป้องเข้าสู่ยอมความกดดันอากาศต่ำที่ปกคลุมอยู่ก่อไหหนานสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงพัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพิ่มขึ้นในหลายท้องถิ่นในแต่ละภาคและจะมีฝนตกหนักหาตกนักลายในระยะ1-3 วันต่อหน้าอยู่แขวงภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้เส้นแขวงหัวพันหลวงน้ำทาบ่อแก้วอุดมไซหลวงพ่อบางสัญญบุรีบริคำไซคำมวลสะบันเขตจำปาสักสารวันเสกองและอัตปือดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองท้องถิ่นและองค์การจัดตั้งถูกภาคส่วนในแต่ละภาคจงมีสติระมัดระวังและเตรียมพร้อมรับมือต่อสภาพฝนตกหนักหลายติดต่อกันหลายวันที่จะเหตุให้มีน้ำท่วมสูงท่วมยืนดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองสำหรับผู้ที่จะเดินทางผ่านผู้สูงต้องได้ตรวจสอบสภาพอากาศสภาพหนทางและสภาพยานพาหนะก่อนออกเดินทางและขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องจบข่าวบันลังท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
2: ทหาร
3: ตำรวจ
4: พนักงาน
5: นักเรียนนักศึกษาน
6: ักธุรกิจ
7: สาวนาก
8: รรมกร
9: พ่อค้าแม่ขาย
10: ปัญญาชน
11: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาค

ตลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการซีซั่นเสียงเพลงออกอากาศวันจันทร์หาวันเสาร์ 9:00 น. 5:10 น. FM 137 MHz

สุขสบายดีมีรายการทุกทุกทานยินดีต้อนรับทานเข้าสู่รายการสีสันเสียงพิงรายการนี้มีให้ทานได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของพวกเราผ่านทางระบบ FM 103.7 MHz หรือว่า www.lnr.org.la นั่นเองทักทายกันมื้อนี้พบกับสายฝนในวันพฤหัสท่ามกลางระยะฝนตกฝนนี่ก็ตกลิ้นตั้งแต่เช้าพุ่นแหละท่านผู้ฟังจังไหนก็แล้วแต่ขอให้ทุกคนจงรักษาสุขภาพให้ดีเพราะว่าระยะฝนแบบนี้แล้วพยาธิที่ตามมาก็คือเป็นตีนโหนั่นเองพร้อมด้วยไข้หวัดใหญ่และกับพยาธินำมาจากยุงลายฉะนั้นแล้วเฮือนของทานก็อนามัยให้ดีถ้าว่าฮกเหื้อก็ควรจะตัดต้นหญ้าที่ว่าเกิดขึ้นเพื่อบ่ให้ยุงลายไปไข่ใส่กับพวกกระป๋องแน่ก็ให้คว่ำเมียนไว้เพื่อบ่ให้ยุงลายไปไข่ใส่ก็ให้เกิดพยาธิจากระยะฤดูฝนแบบนี้ก็ได้ความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการสีสันเสียงเพลงต้นรายการแบบนี้พบกับสายฝนเมื่อวานนี้ต้นน้ำเพิ่นได้ติดหนีไว้เกี่ยวกับเพลงที่ว่าน้ำฝนจากฟ้าน้ำตาจากใจของพ่อคำเล็กเพิ่นขอมาก็ยังบ่ทันได้เปิดให้เฮาฟังเทื่อฉะนั้นแล้วต้นรายการแบบนี้เดี๋ยวสายฝนจะนำพาทุกท่านไปเฮาฟังเสียงเพลงกันก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาสุริยะที่2ของทางรายการ

0: เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเจ้าเกี่ยมพร้อมแล้วบ่ในชีวิตประจําวันอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาหัวใจหยุดเต้นสิ่งอุดตันทางเดินหายใจหรือการบาดเจ็บพุนแหงตามท้องถนนการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ทันการและถูกต้องสามารถตัดสินชะตากรรมชีวิตได้องค์การกระแดงแห่งชาติลาวได้ให้ความรู้ประชาชนลาวหลายพันคนให้มีทักษะปฐมพยาบาลที่ช่วยชีวิตพวกเขาบ่ได้สอนเพียงแต่การกู้ชีวิตเท่านั้นแต่สอนให้ทานกล้าที่จะช่วยคนอื่นอย่าให้ตัวเองยืนเบิ่งคนเจ็บด้วยความสิ้นหวังมาเห็นรู้ทักษะพื้นฐานชีวิตที่สําคัญเช่นการปั้มหัวใจการปิ่นปัวบาดแผลและวิธีการช่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน
1: แต่ก่อนข่อยก็ย้านได้แต่หลังจากเฮียนกับกาแดงแล้วข่อยรู้สึกมีความมั่นใจขึ้นเดี๋ยวนี้ข่อยสามารถเบิ่งแยงครอบครัวและคนอื่นๆได้แล้ว
0: มาเปลี่ยนส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือมนุษยธรรมร่วมกับองค์การกาแดงแห่งชาติลาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยของชุมชนพวกเขาทุกคนสามารถเป็นคนกล้าหาญได้สอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การกาแดงแห่งชาติลาวหรือห้องการกาแดงทั่วประเทศอย่าลืมการฮู้ปฐมพยาบาลคือการฮู้ช่วยชีวิต
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ท่านผู้ฟังระยะฝนแบบนี้ก็ควรเฝ้าระวังน้ำท่วมสู้ดินเจือนกันแน่เพราะว่าทางกลุ่มอุตุนิยมเพิ่งก็แจ้งการมาแล้วว่าฝนจะตกต่อเนื่องระหว่างวันที่19ถึงวันที่21เดือนสิงหาปี2026นี้แขวงที่ต้องระมัดระวังก็คือแขวงหัวพันหลวงน้ำท้าโบแก้วอุดมไซสยบุรีแขวงเวียงจันทน์ไซสมบูรณ์บริคำไซคำมวลสวรรณเขตสารวันเสกองและอัตตปือฉะนั้นแล้วฝนตกแบบนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงระมัดระวังเพราะว่าบางเส้นทางที่ว่าพร้อมส่งแปลงในก็มีเพราะว่าพระเอกอยู่ท้าธิการและขนส่งได้สุกยู่ส่งแปลงเส้นทางสุกเสริญระวังเส้นทางเมืองพุนทองแขวงหลวงน้ำท้าเลขที่2508แต่3แยกภูติดเพิ่งหาสายแดนสสเวียดนามเพื่อแก้ไขการสัญจรในฤดูฝนแบบนี้เพื่อให้มีความสะดวกขึ้นดังนั้นแล้วก็ขอให้ระมัดระวังในการเดินทางไปใส่มาใส่ไปทางไกลแบบนี้ถ้าว่าบ่จำเป็นก็ให้หลีกเว้นสากลในระยะแบบนี้เนาะเพราะว่าน้ำท่วมนี่หลายเขตหลายบ้านหลายบนหลายท้องถิ่นทางรายการเองก็ขอเป็นกำลังใจให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้พร้อมนั้นก็ขอให้ระมัดระวังติดตามน้ำท่วมทางว่าจะเป็นบ้านนาเล็กหาบ้านพูนบุกเมืองสารวันแขวงสารวันพอวันที่19นี่ก็รู้สึกว่าน้ำจะท่วมหลายแห่งโนดในบางเขตบางบนบางแขวงนั่นแหละก็ขอเป็นกำลังใจให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีพร้อมทั้งน้ำท่วมเขตทางบ้านทานหินเมืองกะลุ้มแขวงเซกองและอีกบ้านหนึ่งก็คือเขตบ้านแถวเมืองพินแขวงสวรรค์นักเขตในวันที่19ก็ถือว่าน้ำท่วมแห้งและกะน้ำซุมาหลายเพราะว่าเป็นน้ำปลาไหลหลังเข้ามาได้ยะฝุ่นแบบนี้นี่ฝุ่นก็ตกทีแห้งอีหลีถ้าว่าหลีกเว้นได้ก็ขอให้ทุกท่านจงหลีกเว้นก่อนในระยะแบบนี้พร้อมด้วยได้รับความเสียหายอยู่ในเขตห้องหมอเมืองเบงแขวงอุดมไซก็ขอเป็นกำลังใจให้เด้อก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากสภาพน้ำท่วมแบบนี้พร้อมด้วยอยู่เขตบ้านสุวรรณนคีรีเมืองสนะสมบูรณ์แขวงจำปาสักเนื่องจากว่าฝุ่นตกหนักแห้งเฮ็ดให้น้ำในแม่น้ำเซโดนเพิ่มขึ้นสูงและไหลท่วมในพื้นที่เขตใกล้เคียงก็ขอให้พ่อแม่ประชาชนพี่น้องอยู่ในเขตนั้นที่ว่าอยู่ใกล้เคียงก็ขอให้ระมัดระวังกันไว้และอีกอันหนึ่งก็แจ้งมากับถึงการน้ำขันสูงของแขวงสวรรณเขตเพิ่นก็ได้ข่าวซวยเหลือในเขตบ้านทีวาถูกวิกฤตน้ำท่วมแบบนี้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอยู่เขตบ้านลาดหอเมืองเซปุ๋นเพราะว่าการน้ำของคณะพักเพิ่นก็ได้ มีการมอบเครื่องได้ลงเยี่ยมยามที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมเขตจุดสุมเมืองเซปุ่นนั่นเองซึ่งเขตดังกล่าวเมนน้ำโซทางเว้นขวที่กำลังก่อสร้างเหตุให้ทางขาดรถต่างๆบ่สามารถไปหาประชาชนได้จุดสุ่มก็มีเก้าบ้านที่เพิ่นได้เหตุให้บ้านนี่มีการตัดขาดไปบ่สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้เพิ่นก็หิ่งฮิบฮ้อนได้เนาะเพิ่นก็เข้าซวยเหลือทางบ้านที่ว่าได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนี่ก็เป็นบ้านลาดเนนาโทเนวังไฮเสียงหงพร้อมด้วยบ้านสเวทปังงาลาดห้องและบ้านน้ำทนทั้งในการเฮาก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆแขวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมแบบนี้ขอให้ผ่านพ้นไปได้ไวๆเจ้าแล้วก็ขอแจ้งอีกเตือนบาทหนึ่งเกี่ยวกับของการที่ว่าเพิ่มขึ้นน้ำมันมื้อนี้ก็รู้สึกว่าตั้งแต่6โมงเช้าเพลนเนาะน้ำมันเสื้อไฟก็เพิ่มขึ้นบ่ว่าจะเป็นน้ำมันเอซังพิเศษเอซังธรรมดากับส่วนเนส่วนพิเศษนี่ปรับขึ้นเป็น830กีบต่อลิตรแล้วก็เพิ่มขึ้นของน้ำมันเอซังธรรมดาปรับขึ้นเป็น710กีบต่อลิตรกระส่วนปรับขึ้นเป็น 1,560 กีบต่อลิตรถือว่าผู้ใดใช้น้ำมันกระส่วนนี่ก็โอ้ยอุกใจไว้ท่าเนาะเพราะว่าปรับเพิ่มขึ้นหลายเอาเป็นว่าระยะที่2แบบนี้สามารถโทรกันเข้ามาได้0305787052หับสายหน้าไหมกับเบอร์นี้กันก่อนสบายดี
3: สบายดีลูก
2: เจ้าสบายดี
3: ต้นน้ำบ่ได้มาติ
2: เจ้าแม่นแล้วแม่นแล้วแม่คำสบายดี
3: เจ้า
2: เป็นเจ้าใดไหมคะ
3: มื้อนี้เอาเพลงงั้นโดนปันไดกสิท่าเด้อ
2: เจ้าโดนปันไดกสิท่าเน
3: า
2: ะ
3: เจ้าภาคประถม
2: เจ้าม
3: อบเด้อ
2: เจ้าได้มอบเลย
3: มอบแม่มันมีลานาเพลงแล้วก็พอจะอันบ่แม่ปลิ้นทองคุณขิงเด้อ
2: เจ้า
3: อยากลืม
2: เจ้า
3: พอบนแม่บนพ่อ
2: เจ้า
3: แม่ภัยกับพ่อเซงแก้วและกับแม่จันทลาสะพอมือเด้อ
2: เจ้าก
3: ับเพลงนนแก้วกับครูฮักเป็นเด้
2: เจ้า
3: ชมมิตรเด้และกับลูกอันใจชน
2: เจ้า
3: และกับลุงปูขำและแม่วันใช้เนื้อเด้อเด้อกับแม่
2: เ
3: หย
2: ีย
3: ดโซนพร้อมและจะเมนไทยอีวันนี้ลูกชายอดบ้านบวชน้องค่ะเดี๋ยวดูคือบ้านดุ่นแต่เป็นยังไง
2: เจ้าแม่แล้วเพิ่นคาเวียกโบเรือไปใส่นอ
3: ทะเลคำเล็กมือเผื่องเด้อ
2: เจ้า
3: เอาถูกเสียงถูกใจถ้าเมนมันนิลาเข้ามาคือเราเว้า
2: เจ้าเจ้าเจ้าใดขอบใจ
3: เ
2: จ้า
3: เจ้าพอคันทอง
2: เจ้า
3: เจ้า
2: เจ้าเจ้าขอบใจโชคดีเจ้า
3: เจอลูกสาวปากหวาน
2: เจ้า
3: สิงหานอนลุ้น
2: นะเนาะอันบอกต้องถามเบาเทคนิคเด้อซะนั้นเบาเทคนิคว่าจังได
3: ๋
2: เจ้าขอบใจเจ้าขอบใจโชคดีโอ้ยเมคคำเพิ่นก็มาปากหวานให้ฟังแต่เช้าเด้เฮาก็ได้มีแรงกำลังใจเนาะในการอะไรการโตอารยา2แบบนี้มื้อเพลงให้กังก็แล้วกันหักอยู่ในใจแต่บ่กล้าบอกจากไอ้บ่าวสมมิตรเพิ่นโทรมาหลังไมค์พุ่นแหละเนาะเพิ่นว่าโอ้ยขอเพลงเด้อมอบให้มิตรรายการทุกๆคนบ่ว่าจะเป็นแม่มณีลาเนแม่จันทลาเนสาวเพลงเนแม่คําเนบ่าวใส่ส้มเนก็ดีเนาะแล้วก็มิตรรายการทุกๆคนที่รับฟังรายการนี้อยู่เพราะนั้นแม่คําเพิ่นก็โทรเข้ามาเมื่อกี้นี่แหละเพิ่นว่าดวงปันใดกับสิท่าว่าท่าพอโทรผู้เดียวได้เพิ่นว่ามีความฮักกันทุกๆมื้อเนาะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นความห้องใหญ่ที่ดีเนาะแม่คําเนาะเพิ่นว่าพิเศษนี่ก็มอบให้ผู้เดียวในโล่งกลางใจโพคันทองเด้อคันได้หาฟังแล้วก็กิ้งก้างมาเน่หรือว่าส่งเสียงอย่างมาก็ได้เนาะ ก็มอบให้ก็แล้วกันฮักอยู่ในใจแต่บ่กล้าบอกพร้อมด้วยดนปันไดกสิท่า

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุรู้สึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปวดบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
2: ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: เจ้าส่งเสียงเพลงม่วนๆมาฝากต้นการกับมิตรรายการที่ได้ทุกกันเข้ามาขอเพลงในแต่ละเพลงเนาะเดี๋ยวเฮาก็จะเปิดให้เดี๋ยวจะบอกเบาเทคนิคทยอยทยอยให้อาเมื่อกี้กะทางน้องไงเป็นกระโทรมาคณะโอ้ยโทรนั่นเข้ามาแล้วหน้าไม้นี่บ่ได้ก็เลยโทรมาหลังไม้พนบ่เป็นหยังก็เลยขอเพลงมาว่าไข่ปลาโคเนฝากให้เมค้ำเมมณีลาเมวนเบาสนพร้อมด้วยเมวันใส่เหนือก็ได้โทรเข้ามาวังกี้นี้ทั้งหลังไม้เนาะเพิ่นก็บอกว่าบ่มีมื้อใดบ่คิดฮอดแล้วก็มอบให้ทั้งเมค้ำเมมณีลาสาวอ้อยสาวเพชรมานี้เลยเพลงเพิ่นก็ว่าสุขดีเด้อแฟนอ้ายก็เพิ่นก็บ่สบายเนาะก็ขอเป็นกำลังแรงใจให้ให้เพิ่นสวงเซาจากพยาธิขอให้แข็งแรงขึ้นไวๆพร้อมด้วยเมมณีลาก็ว่าอยากเห็นคนฮักเพิ่นว่าเพิ่นว่าโอ้ยอยากเห็นความฮักความจริงใจเพิ่นว่าโสดเด้อเพิ่นว่าจังซั่นเด้เนาะก็มอบให้ทุกเสียงทุกสายก็แล้วกันที่ได้โทรกันเข้ามาแน่บ่ว่าจะเป็นสายหน้าไหมล่ะก็พร้อมด้วยหลังไหมก็สามารถโทรกันเข้ามาได้0305787052สบายดีเจ้าสบายดีเข้าหน้าไหมแล้วเด้อเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้ามาแล้วเจ้าเจ้าบ่เป็นอย่างเจ้าเอิ้นซื้อผู้ใดผู้หนึ่งก็ได้เนาะคนคนเดียวกันนั่นแหละเจ้าได้ได
4: ้มอบให้อันนั้นบ้านนครหลวงเด้อ
3: เจ้าพิเศษบ้านนครหลวงเนาะได้ยินแล้วบ
4: ่เป็นบ้านนครหลวงเลยเด้อ
3: เจ้า
4: ด้านพ่อขันทอง
3: เจ้าเจ้า
4: เรื่องต่างๆในจันทลาเด้พ่อวอนแม่วอนแม่ไข่ไม่เคยเด้พ่อสิงแก้วอุดมใส
3: เจ้า
4: ไอ้บ่าวสมฤทธิ์แขกแก้วเด้
3: เจ้า
4: ไอ้บ่าวสำลิดเมืองเฟือง
3: เจ้า
4: แม่วันเมืองเฟืองแม่วันไข่เหนือเด้
3: เจ้าเจ้า
4: จะโคตรใหญ่ลุงผู้คำไอ้ผู้นี้
3: เจ้า
4: ไอ้บ่าวสอนวังเวียงแม่เพียงวังเวียงแม่เวียงสอนแม่เต็ม
3: เจ้า
4: ไอ้บ่าวเพียรแม่คำผิว
3: เจ้า
4: สาวอ้อยสัตตีสาวนางสัตตมองเด้เบ้าเบ้าเคียงดอนลุ่มเด้อ
3: เจ้า
4: อาจารย์โคกแค่อาจารย์โคกแค่ลั่นอลีบ้านหอมเบ้าออดพวกสะอาดไอ้บ้านสน
3: เจ้า
4: ไอ้บ้านแปิ้งน้องเข็งเด้อมอบให้ทีมงาน4สัญเสียเพลงว่าทุกคน
3: เจ้าเจ้า
4: เด้อพิเศษครับทุกแอร์สายฝนจะน่าต้องส่งสาวเด้อ
3: เจ้าน
4: ะครับเสียงหวานๆเด้อ
3: เจ้าขอบใจเมมานิลา
4: เ
3: จ้าขอบใจเจ้าโชคดีสบายดีโชคดีเพิ่นว่าโอ้ยโทรหลังไม้แล้วก็โทรหน้าไม้อีกเพิ่นว่าก็รับสายกับเมมานิลาไปเนาะเพิ่นว่ามอบให้บ่าวนครหลวงนี่เป็นพิเศษพิเศษเด้อก็ย้ําเติมอีกทีนึงในฤดูฝนแบบนี้อากาศที่มีความสุ่มซื่นกับการที่ว่าเป็นการที่มีเสื้อโลกในระยะนี้พร้อมด้วยการเพาะพันธุ์ของยุงพยาธิที่มักพบเห็นเรื่อยก็คือไข่ยุงลายเนและก็ไข่มาเรียพร้อมด้วยไข้หวัดใหญ่ปวดอักเสบเจ็บท้องถอกท้องและก็พยาธิตีนห่อฉะนั้นแล้วก็ขอให้ทุกคนจงพยายามรักษาสุขภาพให้ดีพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอกินอาหารที่ว่าปรุงสุกสะอาดอาหารที่สะอาดก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยสินเก่าสินเคยจากรายการสีสันสิงเพ็งบ่ว่าท่านจะอยู่ไสอยู่ภาคใต้ภาคกลาง หรือว่าภาคเหนือก็แล้วแต่สามารถโทรกันเข้ามาได้พร้อมอัปเดตข้อมูลข่าวสารบ่ว่าจะเป็นสาระนาฮู้ดีๆข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระยะฝนแบบนี้แหละเนาะถ้าว่าบ้านทั้งใดมีฝนตกโบน้ำท่วมโบก็สามารถโทรกันเข้ามาได้ที่เบอร์0305787052 0305787052แบบนี้เจ้าสบายดีเจ้าสบายดีเป็นยังไงบ้างแสงเพชรเจ้าแม่นบอกเจ้าเจ้าเป็นน้ำระยะฝนแน่นอนสัญญาณกันเลยบางคนข้างจะยากน้อยนึงเจ้าตกตกเพราะว่าฝนตกลินแล้วก็เมื่อคืนนี่ก็ตกอีกแต่ว่าอยู่เวียงจันทน์กับค่อนข้างน้ำจะบ่ท่วมคือทางภาคแขวงอื่นเนาะคือทางสวรรค์เขตเมืองพินเท่ากับน้ำท่วมได้เนาะมันบ่
4: แม่น
3: ๆเจ้าเจ้าเจ้า
4: วันนี้ยังไม่แน่ใจว่าน้ำจะเป็นเมื่อไหร่วันนี้
3: เจ้าวันนี้ฟังเพลงหยังแสงเพชรเจ้าเจ้าฟังเพลงอย่างน้อวันนี
4: ้ก็ฟังเพลงนะขอบใจบางลาวใต้ของเอ้ยนั่นที่ที่ดู
3: เจ้าขอบใจสาวลาวใต้เนาะ
4: แต่ของเอ้ยนั่นที่ที่
3: เจ้าของสาวแลนดี้สีสุพรเจ้าได้ได้อามอบเลย
4: บ่ได้ยังบ่ได้จะจะมีอะไรปื้อแล้วก็เจ้าสมุนไพรของงานแล้วก็เจ้าตะกี้แล้วก็บ่าวน้องแฟนแล้วก็บ่าวบุญทรงแล้วก็บ่าวนี่
3: เจ้า
4: ไปอยู่เสียใจ
3: แล้ว
4: ก็ไม่ได้ไม่ได้ใจตอนที่ที่อยู่บ้านมีคนแล้วก็ติดเอ้ก็ปะได้เอ้ยใจคนก็เหี้ยเลย
3: เจ้าขอบใจเด้อเจ้าเจ้ามาแล้วเจ้าเจ้า
4: เจ้าน้ำกันที่มามืออื่นบ่เอง
3: เจ้าอาจจะเป็นมืออื่นเจ้า
4: เ
3: จ้าได้เจ้าเพราะว่าติดภารกิจในช่วงนี้ประสุมเจ้าเจ้าเจ้าสุขดีเด้อสบายดีเจ้าเอาเป็นว่าระยะนี้ขอมอบเพลงให้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเบิ่งเวลานาทีนี่ก็9โมงกับ37นาทีแล้วเดี๋ยวจะบ่ทั่วบ่ถึงกับเสียงเพลงไข่ปากคอของลุงใหญ่ภูมิแน่พร้อมด้วยแม่วันสายเหนือบ่มีมือใดบ่คิดฮอดมอบให้ทุกเสียงทุกสายก็แล้วกัน

0: ขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการซีซั่นเสียงเพลง
1: เจ้านี่เป็นรายการซีซั่นเสียงเพลงผ่านทางระบบ FM 103.7 MHz หรือ www.lnr.org สามารถรับฟังกันได้และติดตามกันได้ผ่านทาง Radio National เจ้าพบกันมื้อนี้ก็เป็นวันพฤหัสกันแล้วในวันที่20เดือนสิงหาปี2026ขึ้นกับ7ค่ําเดือน9ลาวนั่นเองบ่ทันใดเวลานี่ก็ผ่านไปไวไวใกล้สิมืดเดือนสิงหากันแล้วก็ขออวยพรให้ทุกท่านจะมีสุขภาพแข็งแรงก่อแล้วกันระยะฝนแบบนี้ท่านกําลังขับขี่รถฟังอยู่ในรถก็ดีหรือว่าเฮ็ดไร่เฮ็ดนากันอยู่เฮ็ดหัวเฮ็ดสวนก็ขอเป็นกําลังใจให้ผู้ที่ว่าเฮ็ดเวียกอยู่ห้องละห้องการก็คือกันจงมีแต่ความสุขกายสบายใจประสบผลสําเร็จในหน้าที่เวียกงานของท่านระยะฝนแบบนี้ก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังกันอีกเติมเกี่ยวกับพยาธิที่ว่ามานำยุงหลายบ่ว่าจะเป็นไข้ยุงกันแน่ไข้มาลาเรียที่ว่าเกิดจากน้ำท่วมขังอาจจะเป็นกระปุกกระป๋องแน่บนที่ว่าหกห้าก็ขอให้ทุกคนจงรักษาอนามัยให้สะอาดพร้อมโดยทางห่างกายของตนเองเฮือนซานบ้านทรงให้อยู่ห่มเย็นบ่ให้มีการหกเหือ้อและอีกอันนึงก็ขอให้ป้องกันตัวเองจากแรงเพาะพันยุงบ่ว่าจะเป็นกระโปงกระป๋องน้ำในภาชนะรักษาห่างกายให้อบอุ่นและบ่นุ่งเครื่องที่ว่าอับซุ่มรักษาห่างกายที่ว่าให้มีสุขภาพที่แข็งแรงออกกำลังกายกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ตลอดดื่มน้ำสะอาดล้างมืออยู่เรื่อยๆหลีกเว้นกันที่ไปเหยียบน้ำที่เป็นน้ำขังน้ำเปื้อนทั้งหลายเนาะเพราะว่าจะเฮ็ดให้เป็นตีนหอเปื่อยมาก็เป็นพยาธิอันนึงอีกคือกันเนาะถ้าบ่จำเป็นแท้ก็ควรจะถ้าว่าจำเป็นในการไปแท้ก็ควรให้ใส่เกลือโบกอย่างดีและล้างตีนให้สะอาดทันทีด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการสีสันเสียงเพลงเมื่อกี้นี้มาเสียงเพลงเป็นกระบาขอบใจสาวลาวใต้ในเด้อพร้อมด้วยพอลินทองจากนครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นว่าโอ้ยฟังเป็นประจำเด้อเพิ่นว่าแม่มณีลาเพิ่นว่าอยากเห็นคุณฮักเพิ่นก็ได้โทรเข้ามาแล้วประกอบด้วยเสียงที่ว่าเข้ามาทั้งหลังไมค์เพิ่นว่าโอ้ยพอโทรมาเพื่อให้ฮู้เป็นคู่ขวัญใจของไผบ่เนาะเพิ่นว่าเนาะที่ว่าแม่มณีลามอบเพลงมาให้อยากเห็นคุณฮักมาสั้นเดียวไปฟังเสียงเพลงอยากเห็นคุณฮักกันก่อนจึงค่อยเข้ากับมาพบกับสายฝนเซนเคย

ระยะนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการก็กันแล้วก็ขอขอบใจทุกเสียงทุกสายที่โทรกันเข้ามาบ่ว่าจะเป็นพ่อทองขวัญใจทั้งแม่คำเพิ่นก็ว่าโอ้ยพอฟังอยู่ทุกมื้อเด้อทั้งบรินทองในบ่าวนครหลวงเวียงจันทน์ขวัญใจของเมย์มณีลาเพิ่นว่าขอบใจหลายๆเด้อที่มอบเสียงเพลงให้ม่วนๆให้เมย์มณีลาในมื้อนี้เพิ่นว่ามีความสุขใจแล้วพร้อมด้วยพ่อทองก็เช่นเดียวกันเนาะขอบใจทุกเสียงทุกสายในมื้อนี้ก็แล้วกันหากว่าเพลงใดที่เปิดบ่ทั่วถึงก็ขออภัยนะหวังว่าบทเพลงที่ว่าได้ขอกันเข้ามาเมื่อนี้อาจจะทั่วกันเมื่อทุกผู้ทุกคนที่ว่าสายฝนได้มอบให้สุดท้ายนี้ก่อนจะจากลากันไปสายฝนเองก็ขอเป็นแห่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีทุกแห่งทุกภาคที่พบเจอปัญหาแบบนี้ก็ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปไวๆก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกเสียงทุกสายและมีรายการทุกคนที่ว่าโทรเข้ามาในอาจจะไม่โทรเข้ามาในเพิ่นอาจจะเฮาฟังอยู่เนาะก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้จงมีสุขภาพที่แข็งแรงประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานกันเมื่อทุกผู้ทุกคนสำหรับมื้อนี้ใส่ฝนขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเซิร์นฐานฟังข่าวต้นสมงแจ้งเตือนฝนตกหนักในวันที่19-21 สิงหา 2566เนื่องจากห้องความกดดันอากาศต่ำหรือห้องฝนได้สืบต่อพาดผ่านอยู่เขตภาคเหนือด้านตะวันตกลงหาภาคกลางของประเทศลาวป่องเข่าสู่ยอมความกดดันอากาศต่ำที่ปกคลุมอยู่ก็ให้นานสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแพงผัดปกคลุมซึ่งจะเหตุให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพิ่มขึ้นในหลายท้องถิ่นในแต่ละภาคและจะมีฝนตกหนักหาตกนักลายในระยะ1-3 วันต่อหน้าอยู่แขวงภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้เส้นแขวงหัวพันหลวงน้ำทาบ่อแก้วอุดมไซหลวงพ่อบางสัญญาบุรีบริคำไซคำมวลสวรรณเขตจำปาสักสารวันเสกองและอัตปือดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองท้องถิ่นและองค์การจัดตั้งถูกภาคส่วนในแต่ละภาคจงมีสติระมัดระวังและเตรียมพร้อมรับมือต่อสภาพฝนตกหนักหลายติดต่อกันหลายวันที่จะเหตุให้มีน้ำท่วมสูงท่วมยืนดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองสำหรับผู้ที่จะเดินทางผ่านผู้สูงต้องได้ตรวจสอบสภาพอากาศสภาพหนทางและสภาพยานพาหนะก่อนออกเดินทางและขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องจบข่าวบรรลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน
2: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
3: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบ่ดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคั้นตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิสโกรทฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเหลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยซ่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูก บรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองฤทธิ์
4: ผักขาวทองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทLong Reach

มีเสื้อผ้าฝ่าเฮือนดียังพอได้อยู่เนาะแม่เนาะทุกกูมีผู้ซ่อนสินอนดีอยู่ใจใดเกิดเป็นคนลาวหักสัตว์ลาวหักเสียงเพลงลาวหักเหตุของพระพินีอันดีงามของสัตว์ลาวสบายดีมีรายการสบายดีพ่อแม่พลุงแม่ป้าเพื่อนมิตรแฟนรายการทุกท่านทั้งท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการลองลิสต์กันต่อมีรายการ1สมุกนะทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ในบรรยากาศเศร้าๆ สีจักหน่อยเนาะมีรายการเฮาก็ได้10โมงนี่ก็บ่อยากเศร้าไปได้แล้วทั้งอยู่บ้านนอกบ้านนาเฮาก็ได้แต่ว่าอยู่ในเมืองในนานี่บางท่านยังบ่ได้ตื่นซัมปะจ๊ะยังนอนอยู่บรรยากาศดีนะช่วงนี้เนาะบางบอนบางทีก็ถือว่ายุ่งยากนะในการเดินทางการสัญจรต่างๆเนื่องจากถนนหนทางนะเปื้อนเลยยามฝนก็ได้ยามฟ้ายามฝนช่วงมรสุมฝนตกลิ้นมีรายการน้ำแอ่งน้ำขังน้ำยืงเนาะเหตุให้เกิดถนนทางเปเพเสียหายขึ้นเหนือลงใต้นะดินเจือนทบทางน้ำปลาไหลหลากหนทางขาดขัวขาดยุ่งยากในการโทรคมมนาคมมีรายการในช่วงนี้ก็ถือว่าวิกฤตจักหน่อยนะมาบอนบางทีบางเขตบางเมืองบางแขงก็ถือว่าโอ้ยน้ำท่วมน้ำไหลนองเนาะผ่านบ้านผ่านเฮือนนะสู่ทางเอาทรัพย์สิ่งของต่างๆเสียหายไปหลายนักน่วงในโซนนี้ก็ติดตามข่าวสารเมืองเดิมมีรายการเฮาเนาะว่าถึงสวรรค์เขตคำมวนทางภาคเหนือหลวงน้ำท่าเรียกว่าหลายๆหมดทั้งเสกองทั้งสารวันนะหลายบอนที่มีแม่น้ำประจำแขวงประจำเมืองก็ถือว่ายึงขึ้นมาเลยนะท่วมบ้านเฮือนประชาชนเสียหายเนาะสัตว์สาวาสิ่งเครื่องปลูกต่างๆก็ถือว่าล่มหายตายจากไปคือบ่ได้อยู่ได้กินละปีนี้ก็ได้บางบอนบางทีก็ได้บางบอนก็ถือว่าบ่มีสภาพอย่างปกตินะบางบอนบางแขวงก็ถือว่านักน่วงในปัจจุบันนี้เป็นกำลังใจให้นะมีรายการเป็นกำลังใจให้พ่อแม่เพื่อนมิตรแฟนรายการทุกเขตทุกแขวงที่กำลังเผชิญกับปัญหาเรื่องของน้ำท่วมนะจากภัยธรรมชาติจากธรรมชาตินี่แต่ละปีมันก็มีสภาพดอกเนาะมีรายการเฮาหลีกเลี่ยงบ่ได้ก็มีแต่ว่าในซุ้มปีต่อไปนะก็ต้องได้วางแผนมาตรการในการรับมือว่ามันต้องเกิดขึ้นแน่นอนเด้อมีรายการเฮารายการเลยพวกเฮาก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะที่ให้กำลังใจนะให้แก่บรรดาเพื่อนมิตรปวงชนลาวทั้งชาตินะเพื่อเป็นกำลังใจให้แห่งจิตแห่งใจมัวจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือต่างๆนะก็มีส่วนร่วมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ผ่านระบบโทรภาพผ่านระบบวิทยุนะบริษัทลองลิสต์ของเฮาก็ถือว่าได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในเวลาโอกาสที่มีความหมายโดยตลอดนะแต่ว่าในช่วงที่ปัญหาเรื่องอุทกภัยธรรมชาติเกิดขึ้นนะก็ยังบ่ทันได้เข้าร่วมเถื่อในช่วงนี้ก็ถือว่าติดตามเบิ่งนะถ้าว่าเป็นแรงกระทั่งลองลิสต์ของเฮาก็ถือว่าจะได้เฮ็ดกิจกรรมในการช่วยเหลือนะครอบครัวที่เกิดอุทกภัยนะประสบภัยน้ำท่วมต่างๆนะครอบครัวทุกข์ยากครอบครัวที่บ่มีโอกาสครอบครัวที่ฟื้นตัวยากไปแล้วนะบางท่านแห้งทุกข์ก็แห้งซ้ำเนาะแห้งทุกข์แห้งซ้ำนำผัดเมาสุมาทางสินเด้บางครอบครัวก็ถือว่าโอ้ยกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวกำลังเฮ็ดนองปูนองปลากำลังเฮ็ดไห่เฮ็ดนากำลังเฮ็ดท่านอาหารเนาะกำลังทุ่มทุนสร้างอย่างมหาศาลสุดท้ายมากับไปน้ำน้ำเอาซื่อเด้บางท่านก็ถอยรถไม้มาเนาะจอดอยู่เฮือนไว้ดีๆน้ำก็มาผัดเอาไปเบิดโอ้ยอันตรายมีรายการเฮาเด้อสัตว์สาวาสิงเป็นเป็ดเป็นไก่หมูมางัวควายต่างๆเหตุเกิดแบบกระทันหันใช้เวลาบ่ดนเลยคันน้ำปลาไหลหลากน้ำสู่น้ำทางมานี่มันไวอีหลีเลยมีรายการเฮานอนบ่ได้รับบ่ได้ตื่นอย่างซั่นไปแล้วเด้เนาะเหตุการณ์จังซี่นี่อันตรายแต่ละเดือนแต่ละปีมันก็ติดตามเบิ่งนี่ก็ติดตามข่าวสารติดตามพยากรณ์อากาศโอ้เพิ่นเตือนแล้วเด้อเพิ่นว่ามีพายุลูกนั่นลูกนี่เข้ามาแล้วก็แม่นกาเกียมไว้นะบางบอนบางทีนี่ก็อยู่จุดที่มันมีความเสี่ยงอยู่ใกล้แคมป์น้ำมอต่างๆอยู่ตีนภูสันภูเสี่ยงต่อการดินเจือนดินถล่มกระเบิ้งเนี่ยมีอะไรกันเนาะอันนี้ก็เพื่อ
ให้มีสติในการแก้ไขปัญหาล่วงหน้าไว้ครับส่วนการสัญจรนี่ส่วนนึงก็เกิดอุบัติเหตุดูเนาะยามนี้ยามฝนแดงโดยตามเส้นทางบางท่านก็รถบรรทุกบางท่านก็รถพลเรือนรถบัสรถยังเกิดมื่นทลายเกิดต่ำเกิดยังเกิดขึ้นนะต้องมีสติในช่วงนี้ก็ถือว่าขั้นบทจำเป็นก็บ่อยากให้เดินทางแล้วอย่างนี้ก็ให้พักก่อนเนาะให้วิดฝนจังเล็กจังน้อยฝนเอื้อนฝนเซาแดดให้น้ำมันบกลงจังน้อยจะค่อยเดินทางในส่วนบทจำเป็นอีหลีก็ได้กวดเบิ้งสภาพเทคนิครถจางรถเบรกรถไฟตาต่างๆระบบให้มันครบสุดในการเดินทางก็ได้ขับรถบ่ดีแน่ก็ย่าเนาะบ่ไปแล้วไปรถเฮาบ่ลอยรถบ่คักขึ้นภูลงห้วยก็บ่อยากทุนบ่ได้ได้อันสุดเฮาขับก็ได้ขับรถบ่ดีก็ได้เนาะค่อยไปค่อยมาบ่จำเป็นก็บ่ไปจอดซะก่อนพักกันซะก่อนในช่วงนี้พายุเข้าเนาะฝนก็ตกลินในช่วงมรสุมยามนี้ก็ติดตามเบิ่งใน Facebook ใน TikTok ต่างๆก็ทะโถเพิ่นอัพโหลดลงน้ำบ่ธรรมดาได้มีรายการเฮาเนาะคันเฮาบ่ติดตามข่าวเฮาบ่ฮู้แหน่อยู่แต่เฮือนมีแต่นอนซื่อๆนี่บ่ฮู้แหละเรียกบ้านการเมืองเพิ่นบ้านเพิ่นเมืองท่านเป็นในสภาพแวดล้อมอ้อมค้างไม่บู้จักหยังมันต้องได้ติดตามแด่คันบ่ได้ฟังวิทยุก็ฟังทางโทรภาพกับเบิ่งทางโทรศัพท์เอาก็ได้เออถ้ามีการรับมือแล้วก็ป้องกันนะก่อนจะเข้ารายการก็ต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการกันสักก่อนเนาะแต่ว่าทาง Facebookก็มามื้อนี้ไลฟ์สดผ่านทางเพจแห่งชาติลาวคือเก่าแล้วก็ขอบใจทั้ง FC แฟนรายการที่ติดตามทาง Facebook โคศกนําเนาะสบายดีทานทองคําสบายดีทานทองคําสยามวงศ์เนาะอันนี้มันเพื่อนร่วมอุดมการณ์เดียวกันนะอยู่ทางนครปักเสแข่งจังหวัดสักสบายดีสบายดีเจ้ามาสมเสยจัดรายการนะทานเจ้าสบายดีกล้วยสุขสวัสดิ์นะฝากไลฟ์ฝากแชร์กดติดตามรายการเด้อทาง Facebook ของโคศกที่พี่อยู่ไทยมิวสิกเนาะแล้วก็ไล่สดผ่านทั้งเพจแห่งชาติลาวที่ลาวเนชั่นแนลเรดิโอฝากติดตามรายการกด1หัวใจ1ไลค์1แชร์นะผ่านให้หลายๆคนได้รับรู้นะแล้วกับรายการเพื่อสุขภาพอาหารเสริมของเฮา1รายการที่ประดับอยู่ในแห่งชาติลาวมีรายการเฮาเด้อโดยโคชุกเบาไทยคือเก่าคนเก่าคนเดิมเนาะฝากแชร์ให้ได้จ้ะเด้อขอบใจทั้งรองเลดพวกเฮาเนาะเป็นผู้อุปถัมภ์หลักซึ่งเป็นบริษัทจำหน่ายอาหารเสริมความงามและครับสร้างแบรนด์สินค้าขอบใจโรงงานตัดงิบ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้านน้องฝ่ายไข่ดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทน์ขอบใจห้านซัมเจจำหน่ายเครื่องเสียงทั่วนครหลวงเรือว่าน้อยจำหน่ายเครื่องเสียง3แยกไฟแดงดูคำสร้างเมืองหาดไสฟองขอบใจแบรนด์สบู่เจดจอยนครหลวงเวียงจันทน์ขอบใจแบรนด์เทียนผึ่งน้ำสุกความสุขโชคดีจงบังเกิดให้แก่ท่านผู้สมใส่กับเทียนผึ่งแท้ 100% เทียนผึ่งนำโซ่ขอบใจแบรนด์กระเปียกแซ่บ2ไอ้น้องเจ้าของแบรนด์ชื่อซาปอกกี้หน้าคนงามคนงามหลึก แล้วก็ขอบใจห้านนางพิมพ์สอนเด้อขายเครื่องทรงและเครื่องย่อยตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซหรือว่าห้านสาวโมคนงามนะแล้วก็ขอบใจห้านทพันโมบายโฟนทับซ่อมแปลงโทรศัพท์แล้วก็ขายทุกเครื่องเรื่องของโทรศัพท์นะมีทุกรุ่นเด้อห้านทพันตลาดหนองแมงดาเมืองไซแขกอุดมไซขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมทั้ง16สาขาทั่วประเทศและพิเศษขอบใจห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพระบางขอบใจห้านขายยาแม่ยักไม่ยกบ้านทลาดเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์ขอบใจห้านแม่กูดตลาดน้ำงำเมืองแปกแข่งเสียงขวงสาขาตัวแทนจำหน่ายยามองล่องลิดพวกเฮานะอันนั้นก็คือบรรดาท่านที่สนใจต้องการอยากได้เครื่องไส้ต่างๆปัญหาเรื่องอาหารเสริมเครื่องไส้ซากาเฟ่แม่นพ่อพันตามบรรดาสาขาจำหน่ายพวกเฮาเด้อทั่วทุกเขตทุกแขวงทั่วประเทศนะทั้ง16สาขาเข้าไปฟังเพลงกันสักก่อนเนาะมิตรรายการเฮาก็ได้ทานทองคำบอกว่าประสุมอยู่ว่าสันเบิงรายการไปนำเจ้าสบายดีสบายดีทานพันเอกทองคำเนาะเจ้าเจ้าทานพันเอกทองคำสยามวงศ์สาเขาให้ปฏิบัติหน้าที่สุดกกสุดไปนะอันนี้ก็เถื่อบรรดาการนำพันกระติดตามรายการเป็นประจำนะครับไปฟังเพลงนี้มีรายการเฮาดาวบุกภาวันนะเป็นศิลปินเดอะฮักสาวจูซำม่วนๆกันเจ้า

เกิดเป็นคนลาวหักศาสตร์ลาวหักเสียงเพลงลาวหักเหตุของประเพณีดีงามของศาสตร์ลาวเพิ่นเว้าว่าอย่าได้ไหลลืมถิ่มเสื้อเก่าแพงพงพันเฮาเด้ออย่าได้หลงซาดเสื้อนี้ไปย่องผู้อื่นดีสาวจูซ้ำมวนๆนามเพลงนี้เป็นมีเพลงมีความหมายกับพี่น้อง

0: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบ่ดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคั้นตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: ชื่อบุญกองสวีซ้ำที่บ้านหนองดาหนองสีโคตร
2: พอป่วยเป็นพยาธิอย่าง
1: ตาบ่เห็นหูเป็นมัวเป็นฝ้าอยู่หน้าตา 4-5 ปีแล้วการตอนนั้นว่าแปลว่าบ่เห็นหยังเนาะได้รูปไปน้ําฝ้าน้ําหยังไปห้องน้ําห้องไหนแต่ว่าเห็นอยู่แต่ว่าก็บ่แจ้งบ่สัตว์หมอเพิ่นห้ามยกนักบ่ให้เกิน2กิโลแต่ว่าบักกล้วยมัน20กิโลเมื่อมากินยาตัวนี้เพียงแต่กล้องเดียวตามันแจ้งขึ้น
2: ทุกมื้อนี้พอเห็นแจ้งคักแล้วบ่
1: เห็นแจ้งคักแล้ว
2: บ่ต้องได้ใส่แว่นตาแล้วบ
1: ่บ่ได้ใส่แว่นตาอย่าง
2: นี้พอออกแดดนี่พอเห็นบ
1: ่ออกแดดก็ปกติ
2: ดีใจบ่พ่อ
1: ดีใจเห็นหุ่งดีแจ้งดีแต่ก่อนนั่นเวลารถเขาสะอาดไฟมาก็บ่เห็นหุ่งอย่างนี้ก็เห็นหุ่งดีแล้วเนาะได้กินยาตัวนี้เพียงกองเดียวเท่านั้น
2: บริษัทเฮาก็ดีใจเนาะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เฮ็ดให้พอเพิ่นได้ตาแจ้งเห็นหุ่งกลับคืนมาคือเก่าได้ใช้ชีวิตประจําวันคือกับคนปกติเนาะพ่อเน
1: า
2: ะไปมาใส่ก็สะดวกสบายทำมาหากินกับบ่ได้มีอันของกันค่ะเนาะเดี๋ยวให้พ่อฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านจักน้อยนึงพ่อ
1: ถ้าว่าผู้ใดเป็นพยาธิคือข้าพเจ้านี้เบาหวานขึ้นตามากินยาตัวนี้ลองเบิ่งแล้วมันจะดีขึ้น
2: วันนี้ก็ต้องขอขอบใจพ่อบุญกล่องหลายๆเนาะที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ในการรักษาสุขภาพเนาะ
3: สาวจูซ้ำสองนะบางท่านก็นะมันก็แม่นอยู่ว่า 20.3 เฮาซั่นบ่มันเป็นเวอร์ชั่นที่2นะเพิ่นแต่งใหม่นะเป็นชื่อเดียวกันแต่ว่าเนื้อหามันบ่คือกันนะเป็น 20.32 เด้อมีรายการเฮาเนาะอันน่ะมันบ่แม่นติบ่แม่นหลายท่านก็ที่เคยฟังกันนะหลายปีจากไปบ่ทันตันนั่นก็เพลงนึงต่างหากแต่ว่านี่เป็น 20.32 เนาะกับห้องโดยทั้งคําอาจารย์คําพันธ์ดินดาวงนะห้องครูกับอีก4บินท่านนึงเมื่อกี้นี้บ่ได้เบิ่งลืมชื่อพละเดี๋ยวสิเสกเบิ่งคืนกันว่าห้องครูเมื่อกี้นี่มันผู้ใดเด้ก็ถือว่าเข้าสู่รายการกันต่อเนาะมีรายการฮาวครับจะทุกท่านติดตามรายการเด้อ1ชั่วโมง1ชั่วโมงนาทีละกับรายการของเฮาจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพสนใจพอพันสอบถามเมื่อกี้ได้โอ้ล้มกันแล้วเนาะเกี่ยวกับเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศนะต่างๆเนี่ยก็เข้าสู่ในเรื่องของรายละเอียดอาหารเสริมพวกเฮากันแดเพราะว่าจะไปเกี่ยวต้องสู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพอยู่แล้วนะเรื่องของผิวพรรณก็เช่นเดียวกันเด้อในฤดูฝนนี่แหละมันหลายๆท่านเนาะก็เป็นโรคผิวหนังนะบางท่านนี่เคยเป็นแล้วแต่บ่เซานะเป็นขี้กากขี้หิดขี้เกี้ยนจังซี่เนาะเอาเป็นว่าเป็นประเภทพวกโรคผิวหนังในการดูแลบำรุงรักษานี่ก็มันก็บ่มีหยังยากดอกมีรายการเฮาเนาะเรื่องของโรคผิวหนังนี่ก็คันเฮารักษาความสะอาดแล้วมันก็บ่ค่อยเป็นนะยกเว้นผู้ที่บ่ค่อยได้รักษาสุขภาพภายนอกตัวเองหนึ่งมาก็บ่มักอาบน้ํา2มาก็ใส่เครื่องที่บ่ได้การซักบ่ได้รับการอนามัย3มาก็ใส่เครื่องร่วมกันเนาะใส่ผ้าแพรอาบน้ําร่วมกันใส่เครื่องร่วมกันนอนใกล้กันติดกันแล้วกระแพกันไปได้ขี้กากมันติดกันได้ได้มีรายการเฮาเด้อหลีกเลี่ยงได้คันยามฟ้ายามฝนจังซี่ก็ต้องได้เบิ่งแยงเรื่องความสะอาดความซุ่มความซื่นนี่มันโอ้เพิ่นมักขนาดใด เออคันอากาศสีเย็นๆจนในฝนจิตกเริ่มเก่าแล้วนะเพื่อนนะเก่าแล้วเริ่มเก่าเริ่มคันเริ่มซุ่มๆจังหน่อยนี่นุ่งเครื่องเปียกบ่อกางเกงในเปียกบ่อจังสิโอ้มักขนาดได้ขี้กากได้เออขี้กากขี้ฮิดขี้เกินพักส่วนนี้นี่แม่นอากาศซุ่มๆในฝนตกอยู่ในนี้โอ้นางเก่านี่รับตาเสื้อๆเพื่อบริการม้วนมาหน้าพอดีอันตรายได้ไหมกะฮันติดดูต้องได้ดูแลตัวเองแดบ่ว่าจะเป็นผู้นุ่มดอกผู้สุภาพสตรีที่เป็นสุภาพบุรุษที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นเพื่อนมิตรสหายทุกๆท่านก็เช่นเดียวกันมันหาโรคผิวหนังนี่นะแม่นอาจจะเกิดได้กับทุกๆคนเลยบางท่านอาจจะบ่เป็นขี้กากก็สิเป็นขี้เกียจนะเกียจนี่เป็นขาวๆดอกนะเป็นขาวๆแต่ว่านี่ก็อาจจะบ่ติดต่อโดยกงคือกับขี้กากแต่ว่ามันก็สามารถติดต่อกันได้คือกันถ้าหากว่าเฮาใส่เครื่องห่วมกันและขี้เกียจเด้ออะไรหลายอย่างมีความแตกต่างเฮาควรจะศึกษาข้อมูลหาเฮาอยู่ร่วมกับผู้ที่เป็นลูกอยู่นางแดนี่ก็บ่ได้หมายความว่ารังเกียจดอกเนาะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่พวกเฮาต้องได้ป้องกันเพราะว่ามันติดกันเด้มีอะไรกะมันติดกันได้เนาะบางท่านนี่ไปกินข้าวร่วมอันนี้เว้าความเพ้อเนาะพักส่วนใดที่กินข้าวอยู่ก็อย่าบัดคำสําหรับเป็นรายการเพื่อสุขภาพเนาะบางท่านนี่มือนี่เป็นขี้ฮิดนี่มือนี่เอาสมมุติว่าเนาะมือไปขี้ฮิดขี้เกลื่อนขี้กากหลังมือมีแต่ตุ่มแต่ต่อนี่ไปนั่งกินข้าวน้ำมูนี่มันก็บ่อยากคักไปได้ก็สิเว้าเรื่องผู้กินข้าวน้ำก็ได้เนาะอันนี้ก็บ่อยากเว้าซึ่งนะแต่ว่าเฮาก็ต้องได้เบิ่งตัวเองก่อนว่าเฮามันเหมาะสมบ่หรือบ่เหมาะสมต้องได้เบิ่งถ้าหากว่าในสถานการณ์ที่แขกคนบ่หรือว่าเพื่อนมิตรตระทานมันอาจจะมีความเกิดอาการรังเกียจก็มีเนาะในเว้าเรื่องของสังคมสังคมที่อยู่ร่วมกันนะก็บ่มาโอ้เฮาเป็นพ่อบ่สิเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานเฮาสิไปรังเกียจเบียดสีเป็นการด้อยค่ากับผู้ที่เป็นลูกเป็นหนังใส่ต่อหน้านี่มันรู้สึกว่าเฮานี่ผิดแล้วเนาะผิดได้ต้องมีวิธีทางเด้อโอ้ล้มแล้วก็บอกแนะนำกันแบบเป็นส่วนตัวดีก่อนเนาะการที่เว้าตำหนิกันอยู่ซึ่งหน้านี่มันบ่อยากขักเป็นการทำลายน้ำจิตน้ำใจผู้ที่เขามีปัญหาดังกล่าวนะเป็นการด้อยค่าในเชิงที่แบบว่าหุนแหงเกินไปก็เฮ็ดให้เขาน้อยใจสิ่งนี้อยากเปลี่ยนต้องมีรายการไผที่อยากป่วยไผที่อยากเปลี่ยนและไผก็บ่ต้องการจะให้มันเกิดขึ้นกับอวัยวะต่างๆบ่จะเป็นตีนเป็นมือเป็นหยังก็ยาในร่างกายแต่บางท่านนี่เกิดอยู่จุดที่เฮาจะต้องได้เห็นทุกมือก็คือมือตีนเนาะลำคอบ่หรือว่าอยู่จุดใดที่มันบ่ได้ปกปิดนั่นก็คือใบหน้าบ่ลำคอบ่มือเล็บมือเล็บตีนจังซี่นะหัวเข่าหน้าแข้งจุดที่เฮาบ่ได้นุ่งสูงนะมันเกิดมันก็มีนะแต่เฮาก็ต้องได้มีสติในการอยู่ร่วมกันนะป้องกันบ่จะเป็นบ่อยู่อยู่ไกลนะหรือว่าจะแยกบ่นอนก็ได้เครื่องใส่ของถือต่างๆก็ต้องได้เบิ่งผ้าเพอาบน้ําต่างๆก็ได้เบิ่งเพราะว่าคันใส่ความกันแล้วติดกันโลดเพราะนี่เนาะบ่ได้คิดขี้กากดอกนี่โรคผิวหนังนี่มันแน่นอนอยู่เลยนะในเรื่องของสุขภาพเรื่องของอาหารเสริมนี่พวกเฮาก็มีนะเกี่ยวกับในเรื่องของประเภทอาการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายแข็งแรงนี่มันจะไปลงลึกใส่กับมดินาผักขาวทอกมีรายการเฮานะเป็นอาหารเสริมประเภทสมุนไพรพื้นบ้านนะสมุนไพรพื้นบ้านเพราะว่าผักขาวทอกนี่จะไปช่วยสร้างความภูมิต้านทานขึ้นในร่างกายนี่เฮานี่ต่อต้านกับการอักเสบต่างๆได้ดีนะผักขาวทองนี่เด้อช่วยให้แก้ปัญหาเรื่องของภูมิแพ้นะทั้งภายในและภายนอกได้ดีอย่าลืมได้เด้อว่าผักขาวทองนี่เป็นสมุนไพรพื้นบ้านนะผลิตจากโรงงานทันสมัยมีอย.เรียบร้อยมีรายการเฮาเด้อลองเบิ่งนะและนอกจากอาหารเสริมผักขาวทองแล้วยังมียามองลองฤทธิ์ของเฮานี่เอาไว้ทาถูเนาะนวดอาการที่มันมีเป็นตุ่มจุดคันต่างๆเนาะที่มันเกิดการพุซ้ําดําเขียวเกิดตุ่มที่มันคันแล้วบ่เซาจังเทื่อกลุ่มมีแต่ตุ่มเดียวว่าซั่นเด้อเวลาฝนตกมาแล้วเริ่มพองขึ้นมาแล้วเริ่มคันมีบางท่านก็ไปกินหน่อไม้ส้มมีบางท่านก็ไปกินแนวพิษกินเหล้ากินเบียร์มาแล้วมันไข้ขึ้นรวดหัวเข่านี่ก็มีหลายแบบนึงเป็นประดงคอแดประดงเส้นประดงเอ็นประดงหยังต่างๆเนาะกินพิษได้คลําน่ะพักส่วนหนึ่งแล้วมันเป็นขี้ฮิดขี้กากมีกระทาได้คือกันใส่ได้คือกันได้บริการกับยามองพวกเฮาเด้อส่วนที่สำคัญเรื่องของภายในการรับประทานต้องโมตินาผักขาวทอง นะกินเป็นประจำทุกมื้อในช่วยให้พวกเขาต้านไวรัสเข้าสู่ร่างกายเป็นบัดเป็นไอเป็นไข้เป็นหนาวได้ดีนะเพราะพันสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้ที่เบอร์020-9829-4228นะและที่ผ่านมานี้ยังมีเคสเกี่ยวกับเรื่องของผู้ส่วนที่เป็นสเก็ตเงินนำอีกเนี่ยมีในงานก็ได้รับประทานก็ถือว่าจอบโจทย์ได้ดีเนาะกับโมทนาผักขาวทองเป็นสมุนไพรพื้นบ้านนี่กินกับลาบกับก้อยนี่แหละนะแต่ว่าเป็นยาดีอีกยาวิเศษยาพื้นเมืองดีอีหลีเลยมีในการเขาได้ลืมเด้อแต่ว่าพวกเขาผลิตเป็นอาหารเสริมเพื่อสุขภาพมาจำหน่ายโดยลองเลือดพวกเขาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นนะเกี่ยวกับเรื่องของอาการภูมิแพ้มักเป็นวัตถุอันต่างๆช่วยสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายแข็งแรงอันนั้นเป็นข้อดีของผักขาวทองนะครับการดูแลรักษาสุขภาพไม่ได้หมายความว่าที่กินอาหารเสริมแล้วมันจะดีบ่มันต้องมีองค์ประกอบอื่นช่วยกันก็คือการรักษาความสะอาดทั้งภายนอกน้ำแดงนะบ่อนอยู่บ่อนนอนต่างๆเครื่องผ้าอาภรณ์ต่างๆเบิ่งบ่อนนอนเนี่ยมันเป็นอะไรไปแปลงเบิ่งไปฮื้อเบิ่งนะไปกวดไปเช็คเอาไปซักเอาไปปั้นเบิ่ง3ปี4ปีบ่ได้ซักบ่มันจนเป็นนอนว่าจนเย็นผมบอกว่าขี้ไข้เกิ่มขึ้นนะเอาอันนี้เหม็นกุ้มยามฝนนี่แห้งอัพให้อย่างบ่ได้แห้งเกิดเป็นแบคทีเรียเกิดเป็นเสื้อราเกิดอย่างอีกเนาะเกิดเป็นเหาเกิดเป็นยังเกิดขึ้นในลูกลำเต้าอียุ่งยากหลายยามฝนถ้าว่าครอบครัวใดที่บ่อาดไม้เนาะจ้อจึงไปทั้งห้องน้ำอีกยามฝนจังสิเอาน้ำยืงน้ำยังขึ้นมาอีกโอ้ยอันตรายนะมีอากาศเหาต้องได้เบิ่งเนาะยามแรงยามอย่างมาก็ต้องได้เบิ่งสุขอนามัยให้มันละเอียดโอ้ปีนี้มันน้ำท่วมปีหน้าเขาจะตั้งบ่อนใหม่ยกขึ้นให้มันสูงขึ้นเติมเพราะว่าน้ำมันขึ้นอย่างซี่นี่แน่นอนแล้วห้องน้ำมันบ่ลงแน่นอนคำว่านั้นน้ำมันยืงอยู่พื้นมันเนี่ยเนาะอันมันไม่ได้มาตรฐานมันละแล้วเลยห้องน้ำนี่บ่มีฮอตบอลสุขอนามัยอีกยุ่งอีกเปื้อนเปื้อเกิดเป็นปัญหาเรื่องของพยาธิโรคาท้องร่วงท้องยังเป็ดเอาทีแล้วเนาะเกี่ยวกับเรื่องของฤดูฝนมันต้องได้มีการกวดเช็คเบิ่งความสะอาดในครอบครัวเด้ออย่าลืมมีรายการหารักษาสุขภาพนะกับอาหารเสริมหลักการเบิ่งตัวเองทั้งภายนอกกับวินัยในการลงชีวิตนะลองเล็ดพวกเฮายินดีให้ข้อมูลกดไปที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228โทรไปเลยนะเปิดออนไลน์นาไม้ให้ในตอนนี้ให้มีรายการได้โทรเข้ามานะเข้ามาเลยตอนนี้ที่030-5787052 5787052กดเข้ามาเลยจ้าเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของยามองทั้งแขวงเสียงขวางเฮาแม่นไปเอาอยู่ทั้งแม่ฮั่นแม่กูดเด้อมีรายการทั้งอนาแขวงเสียงขวางเนาะอาจจะมีตัวแทนจำหน่ายอยู่ฮั่นแม่กูดทองซองทางที่2ตลาดน้ำงำเข้าไปเอาน้ำเพลินโรดเดอร์ยามองลองเล็ดนะไว้ทาถูสูตรดมแก้อาการฟกช้ำดำเขียวการคันจากตุ่มจากสัตว์ต่างๆตอดกัดเนาะเจ้าสบายดีสบายดีอาจารย์สุมิตรหัวเดี๋ยววันนี้จ่าเพลงหยังเศร้าสามแรงสี่เนาะยังได้ยังวะเจ้ายังได้ยังวะหอมแก้มซื่อๆว่ะติได้ว่าใหม่แม่มณีลาแม่จิตลาแล้วก็แม่คำพ่อทองเจ้าแล้วก็กาแฟบ้านน้ำแก้วเด้อเจ้าแล้วก็ว่าใหม่ซาปุ๋ยมณีลาเด้อพี่เจ๊ว่าใหม่อันเบาไทยถึงบ้านเด้อเจ้าขอบใจทั้งคณาจารย์สมมิตรลุงฮักแต่ผู้สาวน้อยว่าหนึ่งจากหนึ่งสายมีรายการเข้ามาอยากฟังเพลงกดเข้ามาเด้อสนใจอาหารเสริมก็กดเข้ามาได้ในตอนนี้เนาะอยากสอบถามข้อมูลอาหารเสริมสั่งซื้อในรายการที่โคซกจัดในราคาพิเศษให้เลยนะบวกกับของต้อนของฝากเอาให้เติมอีกเป็นการคืนกำไรลูกค้าเลยนะกดเข้ามาได้ที่030-5787052หรือว่าจะโทรไปที่เบอร์020-9829-4228โทรมาเลยนะโทรมาเลยจ้ะหลักส่วนนะภาคส่วนที่สร้างซื้ออาหารเสริมในเมื่อวานนี่เนาะในข้อมูลเดี๋ยวจะเบิ่งให้เด้อเดี๋ยวจะออกอากาศให้พ่อไอ้แม่เฮาได้ยินนะบางท่านก็สร้างซื้ออยู่ที่แขวงเวียงจันทน์นี่มีหลายกองพอสมควรเมื่อวานนี่แขวงเวียงจันทน์นะทั้งเมืองแก้วอุดมทั้งเมืองทุลคมทั้งเขตเมืองกาสีเนาะก็ถือว่าสร้างกันเมื่อวานนี้แต่ว่ายังบ่ทันได้จ่อจงบงสื่อเถื่อเอาเป็นรวมๆกันเนาะเอาไปฟังเพลงกันก่อนเพลงนี้ ตามคำขอคิดถึงสู้ผู้เป็นดวงใจนะอาจารย์น้อยบริเศษเป็นผู้คำห้องมวนๆกันเจ้า

0: อร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: ข้าเจ้าเชื่อว่าบุญไซศิวรวงอายุ78ปีอยู่บ้านดานคำเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงยังจันทร์ผ่านมาข้าพเจ้าเป็นพยาธิไขมันโอบหัวใจเลือดดันสูงจนได้ล้มลงสลบไปเลยอาการของมันจุนักเลยมันเจ็บหัวแบบว่าอยู่บ่สบายน่ะนอนก็บ่ยักดีกินก็บ่ค่อยแซ่บแล้วไปเฮ็ดเวียนงานก็เมื่อยไ
0: ว้แล้วหลังจากอีพอกินจีโกลแล้วเป็นเอาใดแน่พ่อ
1: นี่แก้ปัญหาการเจ็บหัวก็หมดไปมักเมื่อยไว้หั่นก็ลดลงจนถึงขั้นปัจจุบันก็ถือว่าสุขภาพปกติอันนี้ก็แม่นย้อนยาตัวนี้แหละก็เห็นว่าดีไปมาก็เบาตนเบาโตท่านเมื่อกินเห็นว่าถือก็เชื่อมันว่ายานี้มีประสิทธิภาพแท้จริงพ่อก็ห้ำห้องนำว่าตามการโฆษณาแท้ราคาสำนี้ก็ถือว่าธรรมดาเพราะว่าถ้าเฮาเป็นเองอาจจะแม่นแพงกว่านี้ใช้ใจหลายกว่านี้ท่านเฮากินก็รู้สึกว่าฟื้นฟูสุขภาพเฮาได้ขอขอบใจนั่งทางบริษัทที่จริงใจเอาวัตถุยาที่มีคุณภาพมาจำหน่ายขอให้ชงเชิญต่อไปรับประกันทางด้านคุณภาพ
2: เมื่อวานนี้แม่เลยว่าไปยาบหมูแล้วหมูเลยเฮ็ดลาบงัวสู้กินว่าซั่นโอ้ยกินมาเฮือนแล้วว่าอยู่บ่ได้เจ็บหัวอ๋อบ่แม่นนี่แม่เป็นไข้มันนะล่ะว่าไข้มันจุขึ้นแล้วนะว่าซั่นเพิ่นว่าบ่ให้กินซีนหาหมอว่าจะไปกินซีนได้ว่าซั่นเนาะอันพวกส่วนสัตว์เลี้ยงลูกในนมมันจะไปกินได้ก็เป็นไข้มันนั่นน่ะว่าซั่นนี่เสียงเว้าที่เลยคือทอดเมตู้ดอกคำตังสกาวังมุนบรมแมนเนาะฝนตกยามนี้เห็ดไปเลยอยู่ได้ไม่เท่าค่อยกระไดว่าท่านนั่งฟังวิทยุอยู่ระบอยแม่กระไดนะว่าท่านฝากถึงเมตู้สี่เด้อตู้สี่ตู้ไพ่ตู้เผยพุ่นละทั้งสาวมานิลาพุ่นเนี่ยเนาะมีรายการทั้งบ้านนาควายเด้อทั้งตู้อื่นทั้งจานอื่นบ้านดันสร้างเด้อนั่นหลายท่านติดตามรายการหลักกระทิมงานมิตรรายการที่เป็นลูกค้าอาหารเสริมพวกเฮาพี่น้องทั้งเมืองสั่งทองพี่น้องทั้งล่องสารพี่น้องทั้งไซสมบูรณ์พี่น้องทั้งอัตตปือพี่น้องทั้งพูนทั้งงานอุดมไซเฮาแดเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมพอพันสอบถามและสั่งซื้อได้เด้อมีรายการรายละเอียดบางทานบางครั้งบางทีโคสุกะอาจจะบ่ได้ยกขึ้นมาว่ามันครบเพราะว่ามีหลายแบบอาหารเสริมก็ได้ให้พอพันสอบถามเพิ่มเติมบางทางกสิบุจือเบอร์ให้กดไปที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228เด้อมีรายการเฮาไปโอไปลมกับพนักงานเพิ่นจะให้ข้อมูลไปลมน้ำลูกน้ำเต้าเบิ่งว่าปัจจุบันนี้แม่นี่เป็นไข้มันแน่ค่าน้ำตาลก็ขึ้นสูงว่าเสร็จมักเจ็บหัวในแม่ยามนี่นะว่าเสร็จบางทีก็นอนบ่ค่อยหลับประเดินหลับกันหลับกันตื่นหลับตื่นว่าเสร็จกันหลายแนวเนี่ยบางทานก็โอ้ยามีท่ายไม่อยากออกลูกชายโอไทยได้ประเสริฐท่ายบอกก็จำเป็นต้องใช้ตัวซวยต้องอีเมย์กับมีฟิกเซซี่นี่แหละดีท็อกลำไส้เนาะ ไอ้สวยให้ทายทาทายสะดวกทายง่ายทายนิ่มทายนวลบ่เป็นก้อนบ่แข็งเฮ็ดให้ง่ายในการขับถ่ายอย่าลืมเด้อมีรายการเฮามีจำหน่ายเนาะอยากกินซานะยามเช้าๆอยากดื่มซากาแฟนะมีวะอาจารย์โคสุกตนุก็มีแล้วเนาะจัดให้เด้อเดี๋ยวฝากไปให้เด้อมีทุกเรื่องของสุขภาพอาหารเสริมความงามต่างๆรับสายซะก่อนมีรายการเฮาสบายดี
3: จ้าสบายดี
2: โอ้สบายดีอ้าย
3: จ้าๆๆข้าทางเพิ่นมาอุท
2: ัยอันนี้พ่อเฒ่าท้องดำวะโอ้ยพ่อเฒ่าไปอยู่ใส่ม้าหากระทูมานี่น่ะ
3: ก็เลยว่าโทรหาไปสระมือมันบ่มีคนรับสายมัน
2: ก็ไปกับบ่วางเด้อติดตามรายการตลอดพ่อโทรใส่เบอร์นี่วะ
3: จ้า
2: ๆๆเอ้ยน่อๆๆอดีอกดีใจพ่อท้องดำทั้งอุดมไซนะพ่อทั้งบ่อแก้วได้พ่ออยู่เนาะเมืองห้วยทรายบ่อยพ่ออยู่เจ้าเจ้าเป็นเรื่องใดยู่แข่งอันอีพ่อท้องดำอันแข่งบกแก้วกับฟังแจ้งดีอยู่บ่
3: จ้าจ
2: ้า
3: แจ้งด
2: ีโ
3: อ้
2: ปลอดโปร่งแล้วเนาะเจ้าเจ้าเอา

0: สัญญาณพวกเฮาไปทั่วกวมรวมทั่วประเทศนะทุกเขตทุกแขงคันได้ยินดีก็โทรมาบอกเรา90โอ้ฟังแจ้งดีได้ไอโคสุกเด้อรายการเจ้านาวาสันก็ดีใจได้นะนี่มีคนฟังทั้งต่างแขวงก็ได้อาศัยต่อไปเจ้าสบายดี
1: เออ
0: เบาบุญสว่างนี่เออฝนตกวะบ่ได้ไปหาสาวค้ำหัวหน้าเนอวะเออได้ได้ได้มื้อนี้จะเจ้าเพลงหยังเจ้า
1: ติดตามแต่บ่ได้ติดต่อ
0: ติดตามแต่บ่ได้ติดต่อของทางอันน่ะสาวอันนั้นเนาะสาวอันเจ้าๆๆๆฝากเลย
1: เด
0: ้
1: อ
0: ได้ฝากเลยจ้ะเจ้าเจ้าเจ้า
1: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
0: เจ้า
1: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
0: เจ้าเจ
1: ้า
0: เจ้า
1: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
1: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
0: เจ้าเจ้า
1: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
0: เจ
1: ้
0: าเจ้าโดยขอบใจบ่าวบุญสว่างโดยขอบใจเจ้าเสียงหวานนะบ่าวบุญสว่างไงเนาะเอามีรายการ FC เพิ่นก็ถือว่าฟังอยู่เนาะ FC แฟนรายการหลายๆท่านก็มอบกันไปมอบกันมาเนาะเพลงต่อไปให้มันเซา3แรง4ได้จักหน่อยได้สิให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของผู้อุปถัมภ์รายการหน่อยนึงนะเกี่ยวกับในเรื่องของห้านขายเครื่องทรงและเครื่องไงตลาดหนองแมงดาเมืองไซแขกอุดมไซเดอร์สนใจต้องการอยากได้เครื่องไส้บริโภคอุปโภคเครื่องไส้เงินสารบัตรซองต่างๆครบสูตรนะจัดอยู่ที่ห้านน้องพิมพ์สอนเดอร์หรือว่าห้านสาวโมคนงามเพิ่นอยู่ตลาดหนองแมงดานะยางไปยางมาซอกหาบ่เห็นกระทำถามทั้งอันนั้นห้านข้างบ้านข้างอันตลาดนั่นก็ได้ว่าห้านนางโมอันอยู่กับเดอร์ว่าเสร็จกับซอกไปซอกมากเห็นดอกห้านใหญ่พอสมควรนะติดกับห้านเท่าพันโมบายโฟนซื้อเครื่องแล้วไปแปลงโทรศัพท์พร้อมหรือว่าโทรศัพท์เพย์ไปหาเท่าพันนั่นแปลงซ้ำซ่าแปลงแล้วก็ไปซื้อเครื่องยูฮันนางพิมพ์สอนซื้อเครื่องนางพิมพ์สอนแล้วก็มาเอาโทรศัพท์แล้วก็พากันเมื่อพากันกับแปลงโทรศัพท์ก็นั่งซื้อโทรศัพท์ใหม่ๆแล้วก็เมื่อเลยก็แห่งขักใกล้ๆกันทั้งห้านท่านพันโมบายโฟนซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์รายการทั้งสองท่านเลยนะพี่น้องทั้งตลาดหนองแมงดาเมืองไซแขกอุดมไซอย่าลืมเด้อไซบริการเพิ่นนะทั้งโทรศัพท์ทั้งซื้อเครื่องไซของซอยทั้งสองหานติดกันนะป้อนหน้าหากันยิ่งแค่สิกันสบายดีมานบ่มานบ่เออพวกกันหยอกกันตลอดดอกเนาะเอาไปฟังเพลงกันต่อมีรายการฮาเพลงนี้เศร้า3เลข4นะเอาลงกลางใจได้แก่ทานสมมิตรศิลปินเพชรทาแคบัวลาเพชรทาแคเด้อ

0: ำแน
1: ่สบายดีแม่สมบูรณ์เนาะทั้งพียราดหั่นตำแซ่บแซ่บเมื่อกี้โทรไปยามลูกชายทางหลังใหม่เอ้ยลูกชายอยากฟังเพลงเปลี่ยนอ้ายให้เป็นคนแน่นะว่าสั่นดึงหูหัวว่าเป็นด้วยเปลี่ยนอ้ายให้เป็นคนว่าสั่นเออได้จังหน่อยเด้อเมื่อก่อนหั่นก็เป็นคนด้วยกันแต่บ่ฟังความไผว่าสั่นนั้นได้ฟังความเมียเป็นคนดีย้อนเมียจักหน่อยที่จัดให้ดักพี่ดังเมืองสังทองเด้อเวลาก็ผ่านไปเนาะก็ฟังลอดกล้องไปนำมีรายการเอ้ยนะท่ามกลางบรรยากาศหน้าที่ฝุ่นฟ้าสุรทานก็ถือว่าไหลน้องดียามนี้ก็ได้บางบอนก็ไหลแห้งโพดโหดโพดเกินบางบอนก็บ่ไหลก็ยืงอึ้งขึ้นบ่สันนะเป็นกายเป็นน้ำขังน้ำเน่าน้ำเหม็นบางบอนก็สู้กระทั่งทางกระทางแห้งโพดบ่สันนอบ้านเฮือนก็จะบ่ปิวไปเบิดบ่ได้ก็ได้แต่ละมีรายการเฮาต้องได้เข้าใจแล้วก็ทำใจอดทนอดกั้นเนาะในช่วงมรสุมช่วงฤดูกาลของธรรมชาติที่ปั้นแต่งไว้อัดหูล้มถมหูน้ำบ่ได้เด้มีรายการเฮาเนาะเปลี่ยนแปลงธรรมชาติบ่ได้โอ้อันตรายนะยามเพิ่นอยากลมเพิ่นก็ลมยามเพิ่นอยากฝนเพิ่นก็ฝนยามเพิ่นอยากแผ่นดินไหวเพิ่นก็ไหวเด้เพิ่นก็เป็นไปเรื่องธรรมชาติพื้นแผ่นดินเนาะในโลกกว้างใหญ่ไพศาลตั้งแต่กระตามสร้างมีรายการเฮาเนาะสิ่งที่ควบคุมบ่ได้มันคือภัยธรรมชาติควบคุมบ่ได้ก็คืออายุเกษียณควบคุมบ่ได้ก็คือการจากไปเมื่อถึงเวลาอันควรสุขภาพมาก่อนมีรายการเฮาเด้ออยากร่ำอยากรวยอยากมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีอยากมีความสุขในชีวิตอยากมีเงินมีทองอยากมีรถงามๆอยากมีเฮือนหลังใหญ่ๆสุขภาพก็ต้องมาก่อนนะมีทุกอย่างสุขภาพก็ดีไปพร้อมก่อนจะมีสุขภาพก็ต้องแข็งแรงในการหาเงินเนาะหาเงินมาแล้วต้องมาเป็นปัวตัวเองนี่ก็บ่อยากคักปานใดมีเงินงามแล้วแต่ว่าบ่ได้อยู่ก็บ่อยากคักปานใดมีรถงามแล้วแต่บ่ได้ขับก็บ่อยากคักปานใดแล้วนะมีรายการออเดอร์บ่ได้จับได้จ่ายกินหยังก็บ่ได้เบิ่งหยังก็บ่เห็นย้อนดวงตาบ่คือหมู่นะบ่โฟกัสสิ่งของบ่ชัดเจนเออเอามาแล้วก็เมื่อยเนาะมีรายการเฮาก็ได้เรื่องสุขภาพเป็นกำลังใจให้เด้อเฉพาะผู้ที่กำลังพักฟื้นตัวเองอยู่นะตามสุขศาลาห้องหมออยู่เฮือนหรือว่าอยู่ทางต่างประเทศเนาะหลายๆท่านก็สิมันเดินทางดูแลฟื้นฟูตัวเองบางท่านก็สุขภาพ 100% ในยามนี้กินข้าวแซ่บนอนก็หลับแล่นก็ไวย่างก็หันยิ้มก็กว้างเนี่ยนะตานี่ก็หวานแท้หวานว่าเพิ่นสุขภาพแข็งแรงได้เงินเต็มกระเป๋ารถก็ขี่สบายสมบูรณ์แบบเนาะโอ้ยดีใจดันเบิดตู้เด้อสุขภาพเจ้าแข็งแรงบาดเฮานี่นะว่าเซนเด้เนาะทั้งที่เป็นไขมันทั้งที่เป็นเบาหวานทั้งที่เป็นหมากไขหลังทั้งที่เป็นโอ้หลายแนวนะมีรายการเฮาเพราะพันสอบถามนำพวกเฮาเด้อมีรายการอาหารเสริมเพื่อสุขภาพก็มีหลายแบบเอาไว้คอยแก้ไขปัญหาต่างๆของสุขภาพทานก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดำรงชีวิตดูแลสุขภาพของเฮาให้แข็งแรงลงทุนกับสุขภาพบ่มีหยังที่จะเสียหายและก็บ่ต้องคิดว่าจะเสียเงินดอกมีรายการมันได้สุขภาพกินอาหารเสริมในมื้อนี้สุขภาพของทานก็ดีในมื้อหน้าดีวันดีคืนป้องกันต่างๆพยาธิโรคาก็บ่ค่อยได้เข้าห่างกายผิวพรรณก็ดีสะลอการเสื่อมของเซลล์เบิ่งแล้วก็คือว่าหนุ่มตลอดนะผิวพันธุ์ก็ถือว่าเกี้ยงเก่ากินอาหารเสริมทั้งภายในก็คือว่าคักภายนอกก็ดีระบบขับถ่ายก็ดีมีทุกอย่างถ้าทานใดปัญหาจุดใดโทรมาพัวพันและปรึกษาปัญหาสุขภาพกับรองฤทธิ์ปอหอได้เด้อมีรายการที่เบอร์020-9829-4228นะเวลาเบิดละมีรายการเฮาก็ได้สิปิดท้ายอีก1บทเพลงเปลี่ยนอ้ายให้เป็นคนเด้อเพลงนี้นะตามคำขอจากอีเมลสมบูรณ์ตำแซ่บบ้านเพียราดเมืองสังทองตอบสนองตามแห้งใจนะจัดมาแล้วก็จัดไปนะมวนๆกันเพลงนี้หลังจากเพลงนี้จบลงแล้วนะข้าพเจ้านะ

0: าเจ็บ
1: ปะโถไอ้สมซักเป็นยังอีกละหันคือเอามือถูบเอิกเห็ดหน้าบูดแท้กินข้าวบ่แซ่บบ
0: ่โอ้ยกินข้าวแซ่บอยู่ทุกตาแต่ว่ากินลงไปปุ๊บแน่นปั๊บยืงท้องมีแต่ล้มเต็มท้องแถมบางเทื่อนี่ก็แซ่บฮ้อนกลางเอิกย้อนกดไหลย้อนนี่แหละเจ็บกระเพาะอุ้ยทรมานนอนกับบ่หลับทรมานที่สุดอุ้ย
1: เอาคือบอกตุ๊กตามีแนวดีๆที่คนเจ็บกระเพาะและกดไหลย้อนเพิ่นยกโป้ให้นี่เลยไอ้ยาคิมินซันจากข่าวละอ๋อช่วยปิ้นปั่วอาการยืงท้องเจ็บลำไส้ขับลมได้ดีช่วยย่อยอาหารเฮ็ดให้ท้องโล่งสบายตัวช่วยรักษาบาดแผลในกระเพาะอาหารให้ดีขึ้นไว้แถมยังบรรเทาอาการกดไหลย้อนลดอาการแสบฮ้อนและลดอาการอักเสบน้ำอีก
0: ป้าสรรพคุณคือมะดีแท้แต่มันเป็นขี้มิ่นกินยากและกระคมเฟื่อนบ่
1: เลยมีทั้งสนิดเม็ดและสนิดแคปซูลกินง่ายสะดวกสบายบ่ขมคอเพียงแต่กินข้างละ1หา2เม็ดเศร้าสวยแรงก่อนอาหารเสื้อมันเลือกสมุนไพรธรรมชาติต้องข่าวละอ๋อ
0: โอ้จังแม่นคักคันสั้นคอยสิเฝ้าไปซื้อมากินก่อนอยากกินข้าวแซ่บแล้วก็สบายท้อง
2: บอกละอาการแซ่บท้องแน่นเอิกเจ็บกระเพาะและกดไหลย้อนเลือกยาคิมินซันจากข่าวละอ๋อหาซื้อได้แล้วที่ห้านขายยาทั่วไปหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-2880-8713หรือเพจ Facebookข่าวละอ๋อเล่า

ฟังให้มีรายการได้ค่ะฟังมวลซืนถึงอกถึกใจกันไปเนาะสำหรับส่งเสียงเพลงแต่ว่ามื้อนี้นี่ก็เป็นมื้อที่มีการจัดปาฐกถาเหล่ามูลเสื้อเนาะ66ปีแล้วได้ท่านผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวนี่นะแต่ก่อนเนาะมีแต่วิทยุนี่นะคลื่นเดียวนี่แหละเนาะปัจจุบันนี้ก็ถือว่ามีหลายคลื่นแล้วเนาะนอกจากของทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติแล้วก็มีคลื่นของนะวิทยุอื่นๆเนาะทหารตำรวจเพิ่นก็มีเนาะนครหลวงก็มีแต่ละแขวงก็มีสาวนุ่มก็มีคลื่น

้นอย่างสิหะนะเนาะแต่ว่าวิทยุนี่ก็คือเป็นกกเป็นเข้ามาแต่ทำอิดเลยเนาะกับวิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวของพวกเขานี่แหละที่ว่าได้กระจายเสียงให้ผู้ฟังได้รับฟังมาฮอด13สิงหาคม2026ถือว่าครบรอบ66ปีแล้วทุกท่าน66ปีในการกระจายเสียงนี่ถือว่าคันสิเทียบใส่อายุคนผู้หนึ่งนี่ก็เฒ่ากะแก่แล้วเนาะท่านผู้ฟังเนาะแต่ว่าการพัฒนาเนาะยิ่งดนเนาะก็ยิ่งพัฒนาอย่างบ่หยุดยั้งคือท่านผู้ฟังได้เห็นในปัจจุบันนี้เขามีการกระจายเสียงหลายช่องทางเลยเนาะนอกจากฟังวิทยุแล้วเว็บไซต์ก็ฟังได้แอปพลิเคชันก็ฟังได้แต่ไลฟ์สดเห็นหน้าเห็นตากันทาง Facebook ก็เป็นอีกหนึ่งการพัฒนาที่ว่าเป็นโสมนาใหม่ของวงการวิทยุที่จะได้พัฒนาไปเรื่อยๆเนาะให้มันบ่หยุดยั้งให้มันได้ตอบสนองผู้ฟังมิดรายการให้ได้ล้ายที่สุดท่านผู้ฟังขอบใจทุกคนที่รับฟังเนาะเอาโคซกบี้พาเปลี่ยนบรรยากาศฟังสองเพลงม่วนๆจากทางรายการของพวกเขาตื่ม

ท่านผู้ฟังสำหรับมื้อนี้เนาะฟังเสียงเพลงจากทางรายการนี่โคซกบี้จะได้ขอสลับสับเปลี่ยนกับเพลงที่เป็นเสียงห้องของโคซกวสลก็คือโคซกวิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวของพวกเขาน้ำแดเพราะว่าบางทานเพิ่นได้บำนาญไปแล้วแต่ว่าผลงานการห้องที่เพิ่นได้พากันขับห้องเอาไว้เพื่อว่าสมเสยวันสั่งตั้งวิทยุของพวกเขานี่แหละกะผลงานเพิ่นยังอยู่เนาะหลายท่านบำนาญแล้วแต่ว่ายังกลับมาเฮ็ดเวียกกับวิทยุคือเก่าเนาะกลับมาเป็นเพื่อนร่วมงานกันคือเก่าบางคนถูกเชิญมาในนามวิชาการในนามเป็นพนักงานสัญญาจ้างก็ยังได้เห็นหน้าตากันยังได้พบปะกันก็ยังบ่ได้ไปใส่ว่าซั่นๆเนาะก็ขอฝากเติมอีก2เพลงให้มิดรายการได้รับฟัง

หนึ่งนาทีมีคาล่ำสูงกลัวนินเผ็ดเจ็ดวันคือความตายที่คนจะไปพ่อบ่มีภัยกายนี่ชีวิตคนยากยังยังมืออื่นจึงคอยหู้ว่ายังง่ายยางนำแท้ใด

0: โอ้ยจอยเอ้ยบ่ฮู้เป็นหยังละหยาดนี่นอนกับบ่หลับเหื่อออกตอนกลางคืนอารมณ์ก็หงุดหงิดง่ายบางมือจนบ่อยากเว้ากับไผเลย
1: ใจเย็นๆสิเอ้ยอาการแบบนี้เพิ่นเอิ้นว่าคนใกล้จะหมดประจำเดือนแล้วตู้ฮู้บ่เฮาเองก็เคยเป็นมาก่อนทั้งห่อนฮนวูบวาบมึนซ่าตามไปมือไปตีนนอนบ่หลับมันก็สิเฮ็ดให้หงุดหงิดอารมณ์บ่ดีเดี๋ยวนี้เฮาก็เซาเป็นอาการแบบนี้แล้วมีตัวซอยดีได
0: ้แม่นวะ
1: อื้อ
0: ตัวมีของดีแนะนําเด
1: ้กันนี่เด้เฮากินเซอร์คิวเล็กสินค้าน้ําเข้าจากประเทศเกาหลีมีส่วนประกอบสมุนไพรจากธรรมชาติเช่นน้ํามันดอกคําฝอยวิตามินอีเลซิตินน้ํามันห้ําเข้าช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนบรรเทาอาการห้อนฮนวูบวาบและเหือออกตอนกลางคืนกระลุดลงนอนหลับสบายอารมณ์สดชื่นแจ่มใสบำรุงระบบไหลเวียนเลือดมึนซ่าตามปลายมือไปตีนก็ดีขึ้นหลาย
0: ป้าตัวนี้นี่หว่ากินมือจักเม็ด
1: เพียงหลังอาหารเช้า1เม็ดแล้ง1เม็ดก่อนนอนมั่นใจได้เลยอาการที่ตัวเป็นมาจะค่อยๆหายไปเอง
0: โอ้ดีๆๆคันสั้นสิออกไปซื้อมากินเลยอยากเซาอาการนี้ไว
2: ๆใช้ชีวิตได้อย่างสบายให้ทานเลือกเซอร์คิวเล็กสบายภายในสดใสภายนอกหาซื้อได้แล้วมื้อนี้ที่ห้างขยะทั่วไปโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม020-2880-8713ได้เลย
3: พามิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเทียงดังที่โคศกบี้ได้แจ้งไปเนาะว่ามื้อนี้โคศกบี้บันทึกรายการเอาไว้แต่ว่าเนื้อหาสาระผลงานเสียงเพลงต่างๆก็แม่นได้ฝากได้ต้อนมิตรรายการให้เต็มที่1ชั่วโมงกันคือเก่าเนาะบ่ได้ลดละเลยเนาะมิตรรายการเนาะก็ขอขอบใจทุกคนละกันที่รับฟังมาจนฮอดในระยะนี้เนาะและก็ขอฝากอีก1ผลิตภัณฑ์เด้อท่านผู้ฟังเด้อโดยเฉพาะแล้วเป็นผลิตภัณฑ์จากบริษัทปารมีกันยาเนาะมีผลิตภัณฑ์มะละขี่นกที่บางคนบอกว่าพันละขี่นกมันสิขมบอซึ่งมันบ่ขมเลยเนาะเพราะว่ามันเป็นสนิทเม็ดเนาะช่วยให้เฮานี่กินง่ายขึ้นไผที่แบบอยากจะคุมน้ำตาลหั่นน่ะเนาะแนะนำมะละขี่นกสนิทเม็ดเลยท่านผู้ฟังสรรพคุณหลากหลายเนาะทั้งเพิ่มการหลั่งอินซูลินจากม้ามลดพรการสร้างน้ำตาลจากตับเนาะเพิ่มการเผาผลาญน้ำตาลเพิ่มความรู้สึกไวต่ออินซูลินเพิ่มความทนต่อน้ำตาลยับยั้งการหลั่งน้ำตาลในลำไส้น้อยและก็ยับยั้งเอนไซม์กูโคไซเดรตเนาะซึ่งเขาสามารถกินมื้อละ1หา2เม็ดเซ้าสวยแรงก่อนอาหารได้เลยอีก1ผลิตภัณฑ์ดีๆจากบริษัทปารมีกาญจนาตอนนี้พักพรกันกับ2เพลงตื่มเนาะ

0: วดเจ็บ
1: ปะโถไอ้สมซักเป็นยังอีกละหันคือเอามือถูบเอิกเห็ดหน้าบูดแท้กินข้าวบ่แซ่บบ
0: ่โอ้ยกินข้าวแซ่บอยู่ทุกตาแต่ว่ากินลงไปปุ๊บแน่นปั๊บยืงท้องมีแต่ล้มเต็มท้องแถมบางเทื่อนี่ก็แซ่บฮ้อนกลางเอิกย้อนก้นไหลย้อนนี่แหละเจ็บกระเพาะอุ้ยทรมานนอนกับบ่หลับทรมานที่สุดอุ้ย
1: เอ้าคือบอกตุ๊กตามีแนวดีๆที่คนเจ็บกระเพาะและก้นไหลย้อนเพิ่นยกโป้ให้นี่เลยไอ้ยาคิมินซันจากข่าวละอ๋อซวยปิ่นปั่วอาการยืงท้องเจ็บลำไส้ขับลมได้ดีซวยย่อยอาหารเฮ็ดให้ท้องโล่งสบายตัวซวยรักษาบาดแผลในกระเพาะอาหารให้ดีขึ้นไว้แถมยังบรรเทาอาการก้นไหลย้อนลดอาการแสบฮ้อนและลดอาการอักเสบน้ำอีก
0: ป้าสรรพคุณคือมันดีแท้แต่มันเป็นขี้มิ่นกินยากและกระคมเฟื่อนบ่
1: เลยมีทั้งสนิทเม็ดและสนิทแคปซูลกินง่ายสะดวกสบายบ่ขมคอเพียงแต่กินข้างละ1หา2เม็ดเศร้าสวยแรงก่อนอาหารเสื้อมันเลือกสมุนไพรธรรมชาติต้องข่าวละ
0: อ๋อโอ้จังแม่นคักคันสั้นคอยสิฟ้าไปซื้อมากินก่อนอยากกินข้าวแซ่บแล้วก็สบายท้อง
2: บอกละอาการแซ่บท้องแน่นอึกเจ็บกระเพาะและก้นละย้อนเลือกยาคิมินซันจากข่าวละออกหาซื้อได้แล้วที่ห้านขยาทั่วไปหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-2880-8713หรือเพจ Facebook ข่าวละออเล่า

กับมายูน้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงนั่นผู้ฟังหวังว่าทุกท่านจะถึกอกถึกใจหวังว่าจะมวนซื่นเนาะกับรายการเพลงก่อนเที่ยงในมื้อนี้อย่าลืมละกันขอฝากผลิตภัณฑ์ดีๆจากบริษัทปาริมิการยาไว้นอกจากมะละขี่นกสนิทเม็ดแล้วเพิ่นยังมียาเม็ดเพชรสังฆาตที่ซวยปินปัวหรือว่าซวยบรรเทาอาการลิดสีดวงขี้มิ่นสันสนิทเม็ดผลิตภัณฑ์เซอร์คิวเล็กผลิตภัณฑ์เอโกติดเนาะซึ่งเป็นแผ่นติดบรรเทาอาการปวดติดบอนที่ปวดได้เลยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ไอพาสสำหรับผู้ใดที่อยากบำรุงเรื่องของสายตาทุกผลิตภัณฑ์สามารถหาซอกซื้อได้ตามห้างขายยาทั่วไปเนาะมาข้อนี้เวลาของทางรายการของพวกเขาใกล้จะหมดแล้วขอขอบใจกับมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติรับฟังขอบใจทุกท่านที่ยิ้มกันมาจนฮอดตอนนี้ขอซกบี้ขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนเนาะสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญพี่ดังนี้ประธานคณะกวดกาศูนย์กลางภาคเยี่ยมยามได้ติดตามสภาพน้ำท่วมอยู่แขวงคำมวนคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่เด็กเป็นเสนาธิการให้รัฐบาลค้นคว้ากำหนดนโยบายเพื่อความเสมอภาพหญิงชายกรมคุ้มครองการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจะสืบโตติดตามกวดกาเกี่ยวกับโครงสร้างวิสาหกิจของแขนงท่องเที่ยวกัมพูชาจีนเปิดการสำหรับเงินผ่านทางวีซ่าเมียนมาปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวหลายกว่า21ล้านต้นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: วันที่19สิงหาคมนี้ทานวันไซพ้องสวรรค์กรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางภาคประธานคณะกวดกาศูนย์กลางภาคได้เคลื่อนไปเยี่ยมยามและติดตามสภาพน้ำท่วมอยู่แขวงขมวนโดยได้รับการต้อนรับของทานไซสนะโคตรภูธรกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาพรรคแขวงประธานสภาปาสุดแขวงขมวนทานสุมสะอาดอุ่นศรีดาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมโดยการนำของแขวงภายในการคันแขวงการนำคันเมืองเข้าห่วมต้อนรับในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ติดตามเบิ่งสภาพน้ำท่วมอยู่เมืองหินบูนและเมืองเสบังไฟสำหรับเมืองหินบูนมีจำนวนบ้านที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมจำนวน54บ้านกว่า54ส่วนหัวของจำนวนบ้านในทั่วเมืองมี 3,294 ครอบครัวพลเมือง 15,132 คนหญิง 8,173 คนที่ได้รับผลกระทบนอกนี้ยังมีเนื้อที่นาปีถึกน้ำท่วม 2,999 เฮกตาร์ส่วนมันต้น199กว่าเฮกตาร์ส่วนยางพารา231กว่าเฮกตาร์และพื้นฐานโครงรางเป็นต้นแมนเส้นทางระบบชลประทานไฟฟ้าและโรงเรียนจำนวนหนึ่งที่ถูกน้ำท่วมส่วนผลเสียหายแมนยังบ่สามารถประเมินได้เนื่องจากสภาพน้ำอยู่ในหลายเขตยังบ่ทันบกแห้งสำหรับอยู่เมืองหินบูนขณะยังได้ลงเยี่ยมยามและติดตามชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบ้านวังหัวป๋าที่เป็นอีกหนึ่งบ้านที่ได้รับผลกระทบหนักซึ่งบ้านวังหัวป่าประกอบมี106ครอบครัวพลเมือง598คนหญิง320คนมีเนื้อที่นาถึกน้ำท่วม50เฮกตาร์เนื้อที่ปลูกมันต้น1เฮกตาร์เนื้อที่ปลูกยางพารา15เฮกตาร์จากนั้นก็สืบต่อเดินทางติดตามสภาพน้ำท่วมอยู่เมืองเสบังไฟซึ่งได้เยี่ยมยามศูนย์อพยพชั่วคราวอยู่ที่บ้านแก้งแปรวมมี2บ้านคือบ้านแก้งแปและบ้านทาคอมีจำนวน75ครอบครัวที่ได้ยกย้ายมาอยู่ที่ศูนย์ดังกล่าวการลงติดตามสภาพน้ำท่วมในครั้งนี้แสดงเห็นถึงความเอาใจใส่ของการน้ำคันศูนย์กลางและการน้ำของแขวงต่อชีวิตการเป็นอยู่ของพ่อแม่ประชาชนพร้อมเดียวกันก็ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและปัจจัยจำนวนหนึ่งให้แก่บ้านวังหัวป๋าและศูนย์อพยพชั่วคราวบ้านแก้งแปรเพื่อแจกยาให้แก่ประชาชนโอกาสนี้ท่านวันไซพ้องสวรรค์ได้มีคำเห็นโอลมต่ออำนาจการปกครองและประชาชนทั้ง2จุดให้มีการค้นคว้าปรึกษาหารือวางแผนในการฟื้นฟูการผลิตภายหลังที่น้ำบุกแห้งเพื่อทดแทนผลผลิตที่เสียหายไปจากภัยน้ำท่วมเพื่อแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนขึ้นแผนความต้องการทางด้านแนวพันธุ์พืชแล้วเสนอหาคะแนนการคันเมืองคันแขวงค้นคว้าและตอบสนองตามความเหมาะสมเอาใจใส่ติดตามเกี่ยวกับพยาธิที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยน้ำท่วมเอาใจใส่เวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเอาใจใส่ความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อพร้อมพากันสู่สนผ่านพาความยุ่งยากในครั้งนี้ไปได้ด้วยดี
0: คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายและองค์การอัยการประชาชนสูงสุดได้เซ็นบทบันทึกห่วมว่าด้วยการประสานงานในวันที่19สิงหาคมนี้ที่ธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยการให้เกียรติของห่วมของท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคของนายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้การก่อการร้ายต่างหน้าคณะให้เกียรติเซ็นบทบันทึกห่วมโดยท่านนางบุญคำวรจิตผู้ว่าการธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรองประธานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายผู้ประจำการและทานพลจัตวานางลีวงลาวลีหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเซ็นบทบันทึกร่วมในครั้งนี้ เพื่อกำหนดหลักการเนื่องในวิธีการและกลไกการประสานงานระหว่างคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายและองค์การอัยการประชาชนสูงสุดเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การเคลื่อนไหวเวียกงานตามพลบทบาทสิทธิ์และนาทีของแต่ละองค์การให้มีความเป็นเอกภาพถูกต้องสอดคล้องและกลมเกี่ยวกันแนใสการพันขยายและปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายและกฎหมายว่าด้วยองค์การอัยการประชาชนเพื่อให้เวียกงานของทั้งสองภาคส่วนเป็นระบบว่องไวปลอดภัยและหับประกันให้ทันกับสภาพการเป็นบอนอิงในการเข้าถึงและการนำใช้ข้อมูลทางด้านการเงินการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการนำใช้ข้อมูลที่พัวพันกับการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายของทั้งสองฝ่ายประกอบส่วนเห็นให้สังคมมีความมั่นคงเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพิ่มทวีการร่วมมือในการต้านการฟอกเงินการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
1: ห้องการสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้จัดกล่องประชุมเผยแพร่นิติกรรมเกี่ยวกับการคุ้มครองและส่งเสริมนักค้นคว้าวิทยาศาสตร์ในวันที่18สิงหาคมนี้ที่มหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์แขวงหลวงพระบางให้เกียรติเป็นประธานโดยทานทองสฤทธิ์มังโนเมฆกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาประธานสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติทั้งเป็นประธานสภาบริหารกองทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบรรดาคณะนำหัวหน้าห้องว่าการแขวงต่างหน้าแผนกการอ้อมข้างแขวงแผนกศึกษาธิการและกีฬาจาก7แขวงภาคเหนือและภาคส่วนเกี่ยวของเขาห่วมท่านทองสฤทธิ์มังโนเมฆกล่าวว่าการจัดกล่องประชุมเผยแพร่นิติกรรมเกี่ยวกับการคุ้มครองและส่งเสริมนักค้นคว้าวิทยาศาสตร์แม่นมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะได้เผยแพร่บรรดานิติกรรมและเอกสารสำคัญของกองทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นต้นแมนดำรัสว่าด้วยนักค้นคว้าวิทยาศาสตร์คำแนะนำในให้นามยศนักค้นคว้าวิทยาศาสตร์และรางวัลวิทยาศาสตร์คำแนะนำว่าด้วยสนับสนุนความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมและความสำคัญของการลงทะเบียนนักค้นคว้าวิทยาศาสตร์ในฐานข้อมูลนักค้นคว้าวิทยาศาสตร์เพื่อเก็บกำเอาบรรดาข้อมูลนักค้นคว้าในการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการวิชาการคณะวิชาการการหัวข้อค้นคว้าและการเก็บกำผลงานการค้นคว้าเพื่อเป็นการส่งเสริมให้รางวัลนามยศและตำแหน่งนักค้นคว้าวิทยาศาสตร์ให้แก่บรรดานักค้นคว้าผู้ที่มีผลงานดีเด่นในเวียกงานการค้นคว้าวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่นักค้นคว้าหุ่นใหม่ในการสุ่มสติปัญญาและเหือแห้งเข้าในการสร้างผลงานการค้นคว้าวิทยาศาสตร์ให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในกล่องประชุมบรรดาผู้เข้าร่วมได้รับฟังการเผยแพร่ดำรัสว่าด้วยนักค้นคว้าวิทยาศาสตร์คำแนะนำการให้นามยศนักค้นคว้าวิทยาศาสตร์และรางวัลวิทยาศาสตร์ข้อตกลงว่าด้วยการสนับสนุนทุนสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเวียกงานฐานข้อมูลนักค้นคว้าวิทยาศาสตร์ของกองทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและได้รับฟังการนำเสนอหัวข้อค้นคว้าปี2023หา2024และนำเสนอผลงานของการจัดตั้งปฏิบัติหัวข้อค้นคว้าวิทยาศาสตร์เติมอีก
0: ท่านนางเวียงทองศรีพันโดนคณะเลขาธิการศูนย์กลางผักของประธานประเทศเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและพบปะโอ้ลมพนักงานลักเลงอยู่แขวงเซสมบูรณ์ในวันที่19สิงหาคมนี้โดยมีทานพลอยคำหุ่งบุญยวงกรรมการศูนย์กลางผักเลขาคณะบริหารงานผักแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเซสมบูรณ์พร้อมด้วยแผนกองค์การกรมกองอ้อมข้างแขวงและหาเมืองเข้าห่วมโอกาสนี้ทานพลอยคำหุ่งบุญยวงได้รายงานเกี่ยวกับสภาพจุดพิเศษของแขวงการนำภาษีนำจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานรอบด้านในระยะ6เดือนต้นปีและวางทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปีซึ่งภายใต้การนำภาษีนำของผักรัฐบาลคณะผักคณะกรรมการปกครองแขวงสภาประชาชนแขวงได้สุ่มทุกความพยายามนำภาษีนำพัฒนาแขวงให้สมบูรณ์อย่างรอบด้านจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติ6เป้าหมายใหญ่ในการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมตามหาทายแหงเอาใจใส่นำพาคุ้มครองการลงทุนของรัฐการลงทุนของเอกชนภายในและต่างประเทศให้เคลื่อนไหวถูกต้องตามกฎหมายระเบียบการและสัญญาปัจจุบันมีโครงการลงทุนทั้งหมด180โครงการขั้นศูนย์กลางคุ้มครอง39โครงการและขั้นแขวงคุ้มครอง141โครงการ ได้สุกยูส่งเสริมการผลิตเป็นสินค้าของประชาชนการส่งเสริมการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ได้สุ่มใส่คุ้มครองปรับปรุงและก่อสร้างเส้นทางคมนาคมในทั่วแขวงอย่างเป็นปกติคงเขตวัฒนธรรมสังคมแนวใจใส่ปรับปรุงระบบการเรียนการสอนเวียกงานบริหารคุ้มครองการศึกษาและกีฬาทุกระดับยกระดับการปินปอสุขภาพของห้องหมอแขวงห้องหมอเมืองและสุขศาลาให้มีคุณภาพดีขึ้นปกป้องรักษาและเสริมขยายวัฒนธรรมฮีตของประเพณีอันดีงามของชาติของประชาชนบรรดาเผ่าติดพันกับการท่องเที่ยวนำพาสร้างครอบครัวและบ้านวัฒนธรรมบรรลุตามแผนการที่วางไว้สำเร็จการสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของศูนย์กลางคนคว้าสร้างตั้งตาแสงและประกาศตาแสงตามกฎหมายและเงินไขทั่วแขวงมีทั้งหมด14ตาแสงนำพาอย่างแข็งแรงเวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองติดพันกับการพัฒนาชนบทรอบด้านและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนตาม4เนื่อใน4คาดหมายแนวใจใส่ปฏิบัติแผนการร่วมมือกับประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์โดยเฉพาะเวียดนามและจีนเพื่อญาติแยงเอาการช่วยเหลือและดึงดูดการลงทุนเข้ามาพัฒนาแขวงเสียสมบูรณ์โอกาสดังกล่าวท่านนางเวียงทองสิพันโดนได้แสดงความย่องยอสมเสยต่อผลงานผลสำเร็จอย่างหอบด้านที่ญาติมาได้พร้อมทางได้เน้นนักให้สืบโตกำแน่นเวียกงานซึกเสาหมการเมืองแนวคิดเพิ่มทวีความสามัคคีภายในพรรคให้มีความนักแน่นมีความเป็นเอกภาพสูงเพิ่มทวีการนำพาจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบทั่วปวงชนหอบด้านสืบโตเหตุเวียกก่อสร้างหลักฐานการเมืองติดพันกับการพัฒนาชนบทรอบด้านปรับปรุงระบบการเมืองยกสูงบทบาทการนำพักของพรรคให้เป็นแกนนำตัวถูกคงเขตเวียกงานอย่างแท้จริงนำพาซีนำเวียกงานกวดกากวดสอบให้แทบเทิงกว่าเก่าจัดตั้งปฏิบัติมาตรการป้องกันสกัดกันควบคุมและแก้ไขปัญหาตัดไม้ทำลายป่าอย่างตั้งนานำพาแบบแผนวิธีดำรงชีวิตใหม่ของประชาชนก้าวสู่การเสริมขยายแนวคิดประหยัดมัธยัสถ์และเข้าสู่การแข่งขันบุกบืนพัฒนาตนเองตามทิศผลิตเป็นสินค้าให้หลายขึ้นอย่างบ่หยุดยั้ง
1: คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่เด็กเป็นเสนาธิการให้รัฐบาลค้นคว้ากำหนดนโยบายนิติกรรมยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อความเสมอภาพหญิงชายหรือร่างการจำแนกความหุนแหงส่งเสริมพัฒนาปกป้องและการมีส่วนร่วมของเด็กเพื่อหับประกันความเสมอภาพหญิงชายและปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของแม่และเด็กโอกาสรายงานตกลงประชุมสรุปการจัดตั้งเวียกงานของคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่และเด็ก2021-2025และวางทิศทางแผนการปี2026-2030จัดขึ้นเมื่อบดุลมานี้ที่นครหลวงจันทน์ท่านนางอลีวงศ์นบุญธรรมประธานศูนย์กลางสามพันแม่หญิงลาวห้องประธานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่และเด็กให้ฮู้ว่าระยะผ่านมาคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่และเด็กได้ค้นคว้าห่างและพันขยายในนโยบายกฎหมายมติของรัฐบาลและสนธิสัญญาสากลให้เป็นวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผนดำเนินงานและกิจกรรมละเอียดพร้อมทั้งประสานสมทบกับทุกภาคส่วนทั้งภายในและต่างประเทศในการจัดตั้งปฏิบัติสุกยูติดตามและกวดกาเวียกงานส่งเสริมความก้าวหน้าความเสมอภาพหญิงชายการลึบล่างการจำแนกความหุนแหงและการปกป้องสิทธิแม่หญิงและเพื่อเสนอให้รัฐบาลพิจารณาหับห้องและประกาศใช้
2: คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่และเด็กเป็นการจัดตั้งหนึ่งที่บ่ประจำการของรัฐบาลและปฏิบัติภาระบทบาทนั้นเป็นเสนาธิการให้รัฐบาลในการควบคู่กำหนดนโยบายนิติกรรมยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อความเสมอภาพหญิงชายลดหลั่นการจำแนกและความหุนแหงส่งเสริมพัฒนาปกป้องและการมีส่วนร่วมของเด็กเพื่อรับประกันความเสมอภาพหญิงชายและปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของแม่และเด็กพันขยายจัดตั้งปฏิบัติบรรดาสนธิสัญญาสากลที่สปป.ลาวเป็นภาคีพร้อมทั้งสุกโยติดตามประเมินผลสรุปรายงานให้คสกมดสัตว์แต่เป็นแต่ละระยะได้ปฏิบัติ5นาทียุทธศาสตร์ด้านนโยบายและด้านการสังติกรรมที่ว่าได้ค้นคว้าห่างและพันขยายนโยบายกฎหมายมติของรัฐบาลและสนธิสัญญาสากลอาเซียนให้เป็นวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผนดำเนินงานและกิจกรรมแต่ละละเอียดพร้อมทั้งเป็นใจกลาง ประสานสมทบกับทุกภาคส่วนทางภายในและต่างประเทศในการจัดตั้งปฏิบัติซุกอยู่ติดตามและกวดกาเวียกงานการส่งเสริมความก้าวหน้าความยิ่งและความเสมอภาคยิ่งใส่การรูปร่างการจำแนงและความมุ่งแห่งและการปกป้องสิทธิผลประโยชน์แม่และเด็กเพื่อเสนอรัฐบาลพิจารณารับรองและประกาศใส่
1: ท่านนางอลีวงนอบุญธรรมให้ฮู้ตื่มว่าในระยะผ่านมาคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่และเด็กได้สร้างความเข้มแข็งให้คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่และเด็กแต่ละขั้นและแต่ละภาคส่วนเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าปกป้องสิทธิ์และลึบล่างการจำแนกความมุ่งแห่งต่อแม่หญิงและเด็กพร้อมทางพัวพันหัวมือกับสากลเพื่อค้นคว้าทุนเทคนิคบทเรียนและสร้างแผนงบประมาณคุ้มครองบริหารทรัพย์สินการเงินและสรุปรายงานเวียกงานอย่างเป็นปกติ
0: กรมคุ้มครองการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวก็คือกองเลขาคณะผู้สอบแก้ไขทั่วศูนย์ดอลลาร์จะสืบต่อจะตั้งปฏิบัติในการติดตามกวดกาเกี่ยวกับโครงสร้างของวิสาหกิจโดยเฉพาะการกวดเบิ่งสัดส่วนการถือหุ้นที่คนลาวเป็นผู้บังหน้าท่านสมไซสีประเสริฐห้องหัวหน้ากรมคุ้มครองการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีคำเห็นว่ากองเลขาคณะผู้สอบแก้ไขทั่วศูนย์ดอลลาร์จะสืบโตร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานเกี่ยวกับการกวดกาเบิ่งสัดส่วนถือหุ้นของคนลาวเป็นบุคคลที่สวมห้อยหรือเป็นผู้บังหน้าผู้บริหารแม่นคนต่างประเทศและปัญหาอื่นๆเป็นต้นเอกสารอนุญาตเฮ็ดเวียกของคนต่างประเทศที่ตั้งสำนักงานองค์การเนื่องจากผ่านมาเคยมีปัญหานี้มาแล้ว
3: โครงสร้างของวิสาหกิจนี่พวกเขาไปกวดเบิ่งสัดส่วนการถือหุ้นที่มีคนลาวเป็นอันเขาเอิ้นว่าเป็นบุคคลส่วมหรือบอดในกรณีว่ากระเจ้าถือหุ้น 51% เนาะแต่บ่มีอำนาจในการตัดสินการบริหารต่างๆผู้บริหารเป็นคนต่างประเทศมีวีซ่าถูกต้องตามระเบียบกฎหมายแล้วบ่เนาะอันนี้อาจจะเพิ่งผ่าทางเบื้องกระทรวงต่างประเทศในการกดสอบตื้มเนาะมีที่ตั้งสำนักงานมีจริงบ่หรือสามารถติดต่อประสานงานเนื่องจากในระยะผ่านมาขออนุญาตดำเนินธุรกิจไปแล้วไปกวดกาบางเทื่ออาจจะบ่มีตัวตนเนาะการติดต่อประสานงานต่างๆเห็นว่าเบอร์ที่ให้มาบ่สามารถติดต่อได้เนาะแม้กระทั่งไปเขาเอิ้นว่าไปกวดสอบไปอาจจะมีแต่พนักงานผู้น้อยมาครับแต่ว่าหัวหน้านี่ขาตลอดเนาะอันนี้กับอาจจะเป็นเครือข่าย การวิเคราะห์ราคาและรายการท่องเที่ยวราคาที่ต่ำกว่าที่เบื้องถังสมาคมจะส่งให้ถือว่าเป็นผิดปกติ2รายการท่องเที่ยวมีการระบุห้างค้าเฉพาะเจาะจงอันนี้แบบจะบังคับให้เอาสัตว์ต่างห้วงห้ามมาบริโภคให้นักท่องเที่ยวล้วนแล้วแต่เป็นอยู่ในเครือข่ายนอกจากนั้นระบุสถานที่ท่องเที่ยวก็เป็นเพียงแบบเป็นทางผ่านเนาะที่กำหนดไว้เนาะ
0: ท่านสมไซสีประเสริฐมีคำเห็นตื่มว่าจะสืบต่อกวดกาการเคลื่อนไหวของพนักงานนำพาเที่ยวการนำไส้พนักงานคนลาวออกหน้าหรือเอิ้นว่าซิดติงไก่แต่บ่สามารถอธิบายได้ส่วนผู้ที่อธิบายผัดแมนคนต่างประเทศหรือผู้นำเที่ยวต่างประเทศเนื้อหาการอธิบายถูกต้องตามความเป็นจริงหรือบ่รวมทั้งการสักสวนให้นักท่องเที่ยวไปซื้อสินค้าแล้วผัดไปคิดรายเงินน้ำหนักท่องเที่ยวเกินความเป็นจริงนอกนี้ยังจะสืบโตกวดกาเส้นทางการเงินและระบบการสำลักตลอดฮอดการออกใบบินหรือมุ้นค่าเพิ่มต่างๆ
1: ในระยะ7เดือนต้นปีนี้สวยสาอากรประจำด้านสากลละไลแขวงสละวันสามารถเก็บและรับเข้างบประมาณได้ทั้งหมด300กุล้านกีบเท่ากับหลายกว่า 77% ของแผนการปีในนี้อากรปฏิบัติได้256ล้านกุกีบและอากรธรรมเนียมทางปฏิบัติได้57ล้านกุกีบอากรสินค้านำเข้าปฏิบัติได้215ล้านกีบท่านสุดใจแก้วหาน้ำหัวหน้าสวยสาอากรประจำอยู่ด้านสากลละไลให้สัมภาษณ์ว่าสำหรับสุกงบประมาณนี้แขวงสละวันได้มอบให้สวยสาอากรประจำด้านสากลละไลเก็บงบประมาณ400กุล้านกีบแต่ผ่านระยะการจัดตั้งปฏิบัติการเก็บและรับมาฮอดปัจจุบันถือว่าสามารถบรรลุตามคาดหมายและอาจเจริญคาดหมายที่วางไว้ถ้าหากสภาพการดังกล่าวบ่มีการเปลี่ยนแปลงหรือบ่มีสิ่งกระทบ
4: ส่วนใหญ่ได้เป็นเฮาไหลน้ำขอดน้ำเขาอยู่ในหั่นได้แม่นภาคนครขนส่งภาคนครขนส่งนำเขาส่งออกที่เฮาได้เฮาปฏิบัติได้อยู่ใน7เดือน320ล้าน4 14,320 กิโลเท่ากับ 78.43% ของแผนการปีหนังสือพาแดนสุข้าวเฮาปฏิวัติได้สหาล้านเท่ากันกับ 99% จากนั้นก็มีค่าธรรมเนียมทางเฮาปฏิวัติได้37ล้านเท่ากันกับ 186% สแตมป์มาก่อนแผน3ล้านเฮาปฏิวัติได้อยู่ 133% ของแผนการจากที่ว่าเฮาเก็บขอดขนส่งและมีผ่าค่าธรรมเนียมเนาะขอดขนส่งเฮานี่ก็ถือว่าได้อยู่ 78.43% ค่าธรรมเนียม 137.91% ของแผนการปีที่เฮาปฏิวัติได้
1: ท่านสุดใจแก้วหาน้ำให้ฮู้เติมว่าเวียกงานสวยสาอากรเป็นเวียกงานหนึ่งที่มีความสำคัญประกอบส่วนเขาในการเก็บรายรับก็คือการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติปัจจุบันภาคและรัฐบาลได้เอาใจใส่และบรรจุเวียกงานดังกล่าวเข้าในวาระแห่งชาติซึ่งเฮ็ดหน้าที่พลบทบาทในการเก็บรายรับและคุ้มครองฐานข้อมูลรายรับด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยว่องไวและครบถ้วนปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยอากรมุ่นค่าเพิ่มสำคัญแม่นได้เอาใจใส่ต่อเวียกงานการเมืองแนวคิดให้นักแน่นและเข้มแข็ง
0: ต่อไปเชิญทานฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่นเมื่อบ่ดลผ่านมานี้ทานขันตีศิลวงศ์สาห้องเลขาผักแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเสกองพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์สากลภายใต้หัวข้อสวมงอกลิงจากผลิตภัณฑ์ระดับชาติสู่แบรนด์ระดับโลกประจำปี2026ที่นครดานังของเวียดนามโดยมีทานโฮกวงบิวรองประธานคณะกรรมการประชาชนนครดานังภาคส่วนเกี่ยวข้องคู่ร่วมงานนักวิทยาศาสตร์นักธุรกิจสวมงอกลิงจาก5ประเทศคือเวียดนามเกาหลีจีนไทยและลาวเข้าร่วม
5: ท่านโฮกวงบิวรองประธานคณะกรรมการประชาชนนครดานังได้กล่าวว่าสมงอกลิงได้รับการยกย่องว่าเป็นทรัพย์สมบัติแห่งชาติของเวียดนามเนื่องจากมีคุณค่าทางยาและเศรษฐกิจที่โดดเด่นส่วนใหญ่จะพบเห็นอยู่ในเขตภูงอกลิงที่มีระดับความสูงจากหน้าน้ำทะเล 1,500 เมตรหา 2,100 เมตรด้วยสภาพที่ต่างภูมิศาสตร์และสภาพนิเวศวิทยาที่เป็นเอกลักษณ์พืชชนิดนี้จึงได้รับการยอมรับว่ามีประโยชน์อย่างล้วงหลายต่อสุขภาพการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบสารประกอบสนิทซาโปนินจำนวน87สนิทอยู่ในส่วนต่างๆของพืชชนิดนี้รวมทั้งสารประกอบเฉพาะที่ให้คุณค่าอันโดดเด่นของโสมงอกลิงการสัมมนาในครั้งนี้แม้นมีความสำคัญหลายพอมีบรรดาผู้เชี่ยวชาญนักวิทยาศาสตร์สมาคมและภาคธุรกิจโสมได้เข้าร่วมเพื่อจะได้พร้อมกันแลกเปลี่ยนบทเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์จากบรรดานักค้นคว้าวิทยาศาสตร์สถาบันค้นคว้าต่างนาบริษัทหัวหน่วยและนักลงทุนจากภายในและต่างประเทศจารุณีมงศิลป์นักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเสกองรายงาน
0: เมื่อบดลมณีกองบัญชาการทหารแขวงอุดมไซได้จัดพิธีปฐกถาวันเกิดของประธานสุพรรณวงศ์ครบรอบ117ปีและวันสร้างตั้งแขวงอุดมไซครบรอบ64ปีที่สโมสรกองบัญชาการทหารแขวงภายใต้การเป็นประธานของสหายพลจัตวาตุยพรหมมีไซกรรมการประจำพรรคแขวงเลขาคณะพรรคกองบัญชาการหัวหน้าการเมืองกองบัญชาการทหารแขวงมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
6: สหายพลจัตวาตุ้ยพรหมมีไซได้หวนคืนประวัติการเคลื่อนไหวของประธานสุพรรณวงศ์ในแต่ละระยะประธานสุพรรณวงศ์แม่นผู้นำที่มีความจงหักภักดีต่ออุดมการปฏิบัติอย่างเด็ดขาดต่อสู้อย่างพิละอันหานมีทัศนะลักมันอันนักแน่นและมีน้ำใจเสียสละสูงส่งเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนตลอดชีวิตของทานยังได้อุทิศหมดจิตหมดใจหัวคิดประดิษฐ์สร้างของตนให้ภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติเพื่อความเป็นเอกราชอธิปไตยของชาติและความสมบูรณ์พูนสุขของประชาชนลาวบรรดาเผ่าและหวนคืนประวัติศาสตร์มูลเสื้อแห่งการกำเนิดเติบใหญ่ขยายตัวของแขวงอุดมไซเพื่อเฮ็ดให้พนักงานหนักหบหับหูเอกอ้างทะนงใจต่อผลงานและไสยศาสนาแห่งการต่อสู้กับศัตรูภายนอกการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาแขวงอุดมไซตลอดระยะ64ปีผ่านมาแขวงอุดมไซเป็นแขวงหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยต่อสู้ปลดปล่อยชาติต้านจักรพรรดิผู้หกหันภายหลังเมืองไซได้รับการปลดปล่อยศูนย์กลางผักเปลี่ยนชื่อมาเป็นแขวงอุดมไซจนถึงปัจจุบันไซสมอนผิวทศรรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
7: ห้องความกดอากาศต่ำยังพัดผ่านอยู่เขตภาคเหนือและภาคกลางของประเทศลาว สมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปในแต่ละภาคและตกหนักหาตกหนักหลายอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงในบางโอกาสดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกติดต่อกันหลายวันที่ได้เกิดมีน้ำท่วมสุดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง24หา28องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ70ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง24หา34องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง24หา32องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักหาตกหนักหลายพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ80ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง25หา31องศาสำหรับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ80ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง22หา30องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักหาตกหนักหลายอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ80ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง25หา30องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ80ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง15หา22องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
0: ์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนรายงานในวันที่18สิงหาคมนี้ธนาคารแห่งชาติกัมพูชาได้เริ่มนำเสนออย่างเป็นทางการในการบริการสำหรับเงินด้วย QR Code ข้ามชาติ VZ ระหว่างกัมพูชากับจีนในระยะทำอิฐผู้ใช้ VZ สามารถสำหรับเงินด้วย KHQR Code อยู่กัมพูชาเพื่อสร้างความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวจีนในการบริโภคอยู่กัมพูชาท่านางเซียเซเรผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติกัมพูชากล่าวว่าการเปิดบริการครั้งนี้บ่เพียงแต่ให้พื้นฐานโครงสร้างการสำหรับเงินแบบดิจิตอลของกัมพูชายกระดับเท่านั้นยิ่งเห็นให้เศรษฐกิจของสองประเทศเสื่อมโยมเข้ากันเป็นอันดับหนึ่งอันเดียวกันเติมอีกการหัวมือทานี่แม่นการต่อยอดการหัวมือระหว่างสองประเทศในก่อนหน้านี้เติมอีก
0: ตามสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานว่าเมียนมาพร้อมเร่งดำเนินการอนุรักษ์ป่าไม้และเพิ่มพื้นที่ปกคลุมโดยต้นไม้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการลดผลผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโดยท่านมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมากล่าวในพิธีปลูกต้นไม้ระดับชาติเมื่อวันที่15สิงหาคมนี้ว่าการปลูกต้นไม้ทั่วประเทศเมียนมาจำนวน11ล้าน3แสนกว่าต้นในระยะฤดูฝนปีนี้เริ่มแต่กลางเดือนพฤษภาหาเดือนตุลานอกนั้นท่านมินอองไลยังเฮียกร้องให้ปลูกไม้ไผ่และยางพาราในพื้นที่เหมาะสมและมีทาแห้งเนื่องจากต้นไม้เหล่านี้จะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเคียงคู่ไปกับการสนับสนุนเศรษฐกิจของเมียนมาอีกด้วย
1: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าองค์การอนามัยโลกหรือ WHO กล่าวเตือนสภาพการเกิดมีพยาธิอีโบราระบาดอยู่กงโกแม้นสภาพการสุกเสริญทางการแพทย์ทั่วโลกโดยมีผู้ติดเชื้อหลายกว่า 5,000 คนและเสียชีวิตหลายกว่า 2,300 ชาวคนภายหลังกองประชุมสุกเสริญในวันที่18สิงหาคมนี้ทานเทโดสอัดฮานอมเกเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ WHO ได้เรียกร้องให้ประชาคมสากลนุนซวยบรรดาความพยายามสกัดกั้นพยาธิระบาดซึ่งได้ยอมรับว่าสภาพการแม่นยากที่จะควบคุมได้ในขณะที่บรรดากำลังหับมือยังแข่งกับเวลาเพื่อหับมือกับสภาพระบาดอย่างทันการนี่เป็นครั้งที่17ที่พยาธิอีโบลาระบาดอยู่กงโกเห็นให้มีผู้เสียชีวิตหลายที่สุดในประวัติศาสตร์
0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวรรณมาวงไซและดวงสวรรค์ขันธวงศาอ่าน
8: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
9: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหั่นนะ
8: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
9: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
8: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
10: ลาวโทรคม

0: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
1: เงินขีบเงินตระกูลของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
2: หากบ้านเกิดเมืองนอนใส่ใจทอนเป็นเงินกีบสบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าหลบ
3: สบายดีมิตรฮักแฟนรายการทุกๆท่าน
2: เจ้าขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารซึ่งรายการของเราออกอากาศเป็นประจำเริ่มตั้งแต่เวลา 12:30 ไปจนถึงเวลา 13:00 ทางคลื่นความถี่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์กระจายเสียงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวสำหรับรายการของเราในมื้อวันจันทร์หาวันศุกร์นพเฮาจะนำเอาบรรดานิติกรรมกฎหมายข้อตกลงต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวมานำเสนอกรรมธานได้รับรู้และก็เข้าใจเรื่องงานของแขนงธนาคารของเขาหลายขึ้นซึ่งว่ามื้อนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าบุญมีสุทธิวงศ์นอราช
3: และข้าพเจ้าแฝงสุรีธรรมวงศ์ท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ก็กลุ่มกับวันพฤหัสในวันที่20เดือนสิงหาคมปี2026ในมื้อขึ้น7ค่ำเดือน9ลาวพ.ศ. 2569กันแล้วเนาะท่านผู้ฟังซึ่งดังที่บุญมีได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังแล้วว่าในมื้อนี้เนาะพวกเราจะมานำเสนอบรรดากฎหมายข้อตกลงต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮานั้นที่ออกในแต่ละระยะพวกเฮาจะมานำเสนอผ่านรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาเส้นเก่าเส้นเคยนอมื้อนี้พวกเฮาก็จะมาสืบต่อในการนำเสนอกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระสบับปรับปรุงสบับเลขที่45ทับสปส.ลงวันที่20พฤศจิกายน2023ซึ่งกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระสบับปรับปรุงนี้เพิ่นจุดประสงค์ของเพิ่นก็แม่นที่ว่ากฎหมายตัวนี้ขึ้นมาเนาะก็แม่นการกำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองและติดตามกวดกาเวียกงานระบบการสำหรับเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานดังกล่าวนี้มีการเคลื่อนไหวถูกต้องมีความสะดวกว่องไวปลอดภัยโปร่งใสทันสมัยและมีประสิทธิภาพนั่นเองเนาะท่านผู้ฟัง
2: เจ้า
3: ซึ่งกฎหมายดังกล่าวนี้เพิ่นยังมีรับประกันเพื่อเนใส่รักษาเสถียรภาพทางด้านการเงินเงินตารับประกันบ่ว่าจะเป็นทางด้านการส่งเสริมการค้าการบริการการลงทุนการเข้าถึงการบริการทางด้านการเงินซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติเติมอีกและนั่นก็แม่นจุดประสงค์หลักๆของกฎหมายว่าด้วยระบบการสำรับสบับปรับปรุงที่ว่าเพิ่นได้เฮ็ดกฎหมายตัวนี้ขึ้นมานั่นเอง
2: เจ้าแม่นแล้วเนาะซึ่งว่าอาทิตย์แล้วนี่เนาะพวกเราได้นำเสนอไปฮอดหมวดที่2การอนุญาตในมาตราที่32นั่นเองซึ่งว่ามื้อนี้บุญมีแล้วก็แฝงสุรีจะมาสืบตอนนำเสนอในมาตราที่33การพิจารณาซึ่งก็ยังนอนอยู่ในหมวดที่2การอนุญาตเนาะแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นแนวใดนั้นเดี๋ยวระยะต่อไปบุญมีแล้วก็แฝงสุรีจะมานำเสนอให้กับบรรดาทานได้รับฟังกันแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้บรรดาทานไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการของเฮากันก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไปของทางรายการ
4: ในปัจจุบันได้มีปรากฏการณ์ย่อท้อเกิดขึ้นหลายอยู่ในสังคมโดยเฉพาะแมนการตัวยั่วหลอกลวงโดยเอาข้อมูลส่วนตัวไปกระทำในสิทธิบดีหรือผิดธุรกรรมทางการเงินต่างๆฉะนั้นเพื่อป้องกันการเข้ารหัสผ่านได้ง่ายและรักษาข้อมูลส่วนตัวทานบ่ควร 1. ตั้งรหัสผ่านตามวันเดือนปีเกิดและชื่อของทานหรือชื่อที่มีสายพัวพันกับตัวทานเอง 2. บ่ควรบันทึกรหัสผ่านในเครื่องมือสื่อสารที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้ 3. บ่ควรจดรหัสผ่านลงพื้นบันทึกที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้ 4. บ่ควรใส่รหัสผ่านเดียวกันกับช่องทางลงทะเบียนต่างๆ 5. ห้ามให้คนอื่นเห็นรหัสผ่านในขณะที่ทานกำลังป้อนรหัสผ่านเข้าอุปกรณ์หรือบัญชีใดหนึ่งของทานบ่ควรเข้าลิงก์ที่บ่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนและบ่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตนเองโดยเฉพาะลิงก์ที่ส่งผ่าน Facebook WhatsApp หรืออีเมลเนื่องจากเป็นกลอุบายทางสื่อออนไลน์ของมิจฉาชีพเพื่อหลอกลวงเอารหัสและข้อมูลส่วนตัวเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองแล้วออกไปบัญชีอื่นเปลี่ยนรหัสและข้อมูลส่วนตัวเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองอย่างเป็นประจำให้มีการยั่งยืนตัวตน2ขั้นตอนใส่รหัสผ่านและนำใส่รหัส OTP และบ่ให้เปิดเผยรหัส OTP หรือข้อมูลสำคัญของตนเองให้บุคคลอื่นและเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่ทานควรเฮ็ดคือ 1. ไส้รหัสผ่านที่มีตัวอักษรตัวหนังสือใหญ่ตัวหนังสือน้อยและตัวเลข2ไส้รหัสผ่านที่ยาวจำนวน12ตัวขึ้นไป3ไส้รหัสผ่านที่บ่ซ้ำกันในการลงทะเบียนต่างๆ4เปลี่ยนรหัสผ่านทันทีกรณีพบเห็นการแจ้งเตือนว่าบัญชีของท่านกำลังถูกบุคคลอื่นเข้าถึง5เปลี่ยนรหัสผ่านอย่างเป็นประจำและทั้งหมดนั้นก็เป็นการตั้งรหัสและการรักษาข้อมูลส่วนตัวเพื่อป้องกันการเอาข้อมูลส่วนตัวไปการรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านก็เปรียบเหมือนการรักษาทรัพย์สินของตัวท่านเองด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
5: หนังสือแจ้งเชิญเข้าร่วมประมูลของห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวฉบับเลขที่196ทับหอกอนครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่30กรกฎาคมปี2026ถึงบรรดาวิสาหกิจและบริษัททางภายในและต่างประเทศเรื่องเข้าร่วมการประมูลเวียกงานปรับปรุงศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ของธนาคารแห่งสปป.ลาวห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวขอถือเป็นเกียรติแจ้งเชิญบริษัทที่ปรึกษาเพื่อเข้าร่วมประมูลแบบเปิดกว้างโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งต้องมีมาตรฐานเงื่อนไขเบื้องต้นตามธนาคารแห่งสปป.ลาวกำหนดไว้ซึ่งแบ่งเป็น2ระยะคือดังนี้1ระยะที่1ขั้นตอนการขายซองประมูลผู้ที่จะสามารถซื้อซองประมูลได้ต้องมีเงื่อนไขครบถ้วนคือ 1. มีใบทะเบียนวิสาหกิจและใบอนุญาตดำเนินธุรกิจที่แขนงการเกี่ยวข้องออกอนุญาตและนำไส้ได้ในปัจจุบัน 2. มีใบยั่งยืนการมอบพันธะอากรประจำปี2025 3. มีใบรายงานฐานะการเงินโดยผ่านการตรวจสอบจากภายนอกประจำปี2025 4.มีใบรายงานการเคลื่อนไหวบัญชีจากสถาบันการเงินหรือ Bank Statement นับตั้งแต่ต้นปี2026เป็นต้นมาและ5มีผลงานหรือประสบการณ์ในเวียกงานศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ในระยะที่ผ่านมาและต้องมีหลักฐานยั่งยืนด้วยหมายเหตุวิสาหกิจและบริษัทที่จะเข้าร่วมต้องซื้อซองประมูลต้องได้ประกอบและนำเอาเอกสารตามหารายการข้างเทิงอย่างครบถ้วนและมีการยั่งยืนจากผู้อำนวยการบริษัทเกี่ยวข้องมาพร้อมจากนั้นธนาคารแห่งสปป.ลาวจึงจะขายซองประมูลให้ได้สำหรับมูลค่าซื้อซองประมูลแม้ราคา3ล้านกีบต่อซองมูลค่าดังกล่าวจะบ่ถูกส่งเงินคืนบ่ว่ากรณีใดก็ตาม2. ระยะที่2ขั้นตอนการประมูลผู้ที่ได้ซื้อซองประมูลแล้วต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการประมูลคือ 1. ต้องประกอบเอกสารประมูลให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในเอกสาร RFP 2. คณะรับผิดชอบจะนัดหมายผู้เข้าร่วมการประมูลเพื่อแนะนำและอธิบายรายละเอียดการประกอบเอกสารและดำเนินการประมูล 3. เมื่อฮอดกำหนดมือเปิดซองประมูลผู้เข้าร่วมการประมูลต้องถือซองประมูลซองราคาและซองบทเสนอโครงการพร้อมด้วยเอกสารเกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ของตนมาพร้อมในมือเปิดซองตัวจริงโดยจะเปิดซองประมูลหรือว่าราคาของแต่ละภาคส่วนพร้อมกันแบบซองหน้ากับคณะรับผิดชอบเกี่ยวข้อง 4. ถ้าวิสาหกิจหรือบริษัทใดได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะการประมูลแม้จะได้สิ้นสัญญาห่วมเวียกกันตามการพิจารณาของธนาคารแห่งสปป.ลาวบรรดาวิสาหกิจบริษัทที่มีความสนใจเข้าร่วมการประมูลสามารถพัวพันซื้อซองประมูลแต่วันที่31กรกฎาคมปี2026เป็นต้นไปจนถึงวันที่28สิงหาคมปี2026อยู่ที่แผนกบริหารห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวตั้งอยู่บ้านเสียงยืนเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์หรือติดต่อหมายเลขโทรศัพท์021-241-268 021-241-268 ดังนั้นจึงแจ้งเชิญมายังบรรดาวิสาหกิจและบริษัทต่างๆเพื่อทราบและเข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้ด้วยหัวหน้าห้องการพานุศักดิ์แก่นวงพจันทร์
3: เจ้าท่านผู้ฟังที่ท่านรับฟังไปแล้วนั้นก็แมนสิ่งที่ดีๆหรือว่าสิ่งที่น่าสนใจจากรายการเพื่อนธนาคารของพวกเรานำมาฝากมาต้อนให้กับท่านผู้ฟังเสมอซึ่งในนั้นพวกเราธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเราก็ได้มีหนังสือแจ้งเชิญประมูลหาบรรดาวิสาหกิจบริษัทห้างห้างต่างๆที่ว่ามีความสนใจในการที่จะมาประมูลเกี่ยวกับเวียกงานการสื่อสารของธนาคารแห่งสปป.ลาวท่านก็สามารถเข้ามาผัวพันได้ที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งกำหนดการของเพิ่นจะปิดหับการประมูลดังกล่าวนั้นก็คือวันที่28เดือนสิงหาคม2026นั่นเอง
2: เจ้าแม่นแล้วซึ่งว่าและยานี้บุญมีแล้วก็แฝงสุรีจะมาสืบต่อนำเสนอกฎหมายว่าด้วยระบบการสำหรับสบับปับปุ๋งสบับเลขที่45/SPS นะเขาลงวิ่งจานลงวันที่20/2023กันต่อซึ่งว่าอาทิตย์แล้วนี้พวกเราได้นำเสนอไปในมาตราที่32เงื่อนไขการขออนุญาตมื้อนี้พวกเราจะมาสืบต่อนำเสนอในมาตราที่33การพิจารณาธนาคารแห่งสปป.ลาวต้องพิจารณาออกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจการสำหรับภายในเวลา30วันนับแต่วันได้รับคำฮ้องและเอกสารประกอบถูกต้องและครบถ้วนเป็นต้นไปในกรณีบ่เห็นดีต้องแจ้งต่อผู้ขออนุญาตดำเนินธุรกิจอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมด้วยเหตุผลในเวลาพิจารณานั้นถ้าเห็นว่ามีความจำเป็นธนาคารแห่งสปป.ลาวมีสิทธิ์ท้วงเอาเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมเชิญผู้ที่เกี่ยวของมาชี้แจงหรือให้ข้อมูลนั่นเองเจ้าและนี่ก็คือการพิจารณาซึ่งนอนอยู่ในมาตราที่33หมวดที่2การอนุญาตนั่นเอง
3: เจ้าท่านผู้ฟังนอกจากที่ว่าเพิ่นมีการขออนุญาตเกี่ยวกับผู้ที่ว่ามีจุดประสงค์ดำเนินธุรกิจการสำหรับนอกจากที่ว่าจะมีการขออนุญาตเงื่อนไขการขออนุญาตและมีการพิจารณาแล้วอยู่ในมาตรา34เพิ่นก็ยังได้กำหนดเกี่ยวกับการนำไส้ใบอนุญาตดำเนินธุรกิจการสำหรับตื่นอีกสำหรับอยู่ในมาตรา34ท่านผู้ฟังผู้ดำเนินธุรกิจการสำละต้องได้นำต้องนำไส้เนาะท่านผู้ฟังใบอนุญาตดำเนินธุรกิจการสำละให้ถูกต้องตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตโดยบ่มีสิทธิ์มอบโอนหรือว่าให้บุคคลอื่นนำไส้นั่นเองสำหรับใบอนุญาตดำเนินธุรกิจการสำละนี้มีอายุการนำไส้ตามการกำหนดของธนาคารแห่งสปป.ลาวและสามารถต่อใบอนุญาตดำเนินธุรกิจดังกล่าวได้และนั้นก็เป็นการกำหนดเกี่ยวกับการนำไส้ใบอนุญาตดำเนินธุรกิจการสำหรับซึ่งว่าอยู่ในมาตราดังกล่าวนี้เพิ่นก็ได้ระบุอย่างจะแจ้งบ่ว่าจะเป็นที่ว่าถ้าว่าเนาะใบอนุญาตนี้ออกสื่อของผู้ใดก็ผู้นั้นก็จะต้องเป็นผู้ดำเนินธุรกิจการสำหรับซึ่งว่าจะบ่มีสิทธิ์ไปมอบไปโอนให้คนอื่นถ้าว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่างๆก็ต้องได้มีการรายงานหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงหาธนาคารแห่งสปป.ลาวจะเป็นผู้ออกให้หรือว่ามีการกำหนดให้แต่ละระยะนั่นเองเพราะว่าจะเป็นการต่อใบอนุญาตก็ดีหรือว่ามีอายุการนำไซต์ต่างๆซึ่งธนาคารแห่งสปป.ลาวก็จะเป็นการเบิ่งเรื่องตัวนี้
2: เจ้าและนั่นก็คือมาตราที่34การนำไส้ใบอนุญาตดำเนินธุรกิจการสำหรับซึ่งว่านอนอยู่ในหมวดที่2การอนุญาตซึ่งว่าเมื่อเฮาได้รับรู้ในเรื่องของการอนุญาตนะบ่ว่าจะเป็นการขออนุญาตเงื่อนไขการขออนุญาตการพิจารณาแล้วก็การนำไส้ใบอนุญาตดำเนินธุรกิจการสำหรับเป็นที่เฮ็ดห้อยแล้วเฮาจะมาสืบต่อในเรื่องของการรักษาความมั่นคงซึ่งนอนอยู่ในหมวดที่3บ่ว่าจะเป็นการรักษาความมั่นคงการบัญชีการรายงานและการตรวจสอบซึ่งมาตราที่35นอนอยู่ในหมวดที่3การรักษาความมั่นคงผู้ดำเนินธุรกิจการสำหรับต้องปฏิบัติตามหลักการรักษาความมั่นคงเป็นต้นการปฏิบัติความเพียงพอของถึงกลไกการควบคุมความเสี่ยงการคุ้มครองบริหารภายในที่ดีความปลอดภัยของระบบการสำหรับของตนตามกฎหมายและระเบียบการที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวกำหนดไว้
3: เจ้าท่านฟังพวกเขามาสืบต่อเขาฟังอยู่ในมาตรา36ซึ่งเพิ่นได้กำหนดเกี่ยวกับการบัญชีผู้ดำเนินธุรกิจการสำหรับต้องถือบัญชีรวมทั้งบทบันทึกบัญชีตามผังบัญชีตามการกำหนดว่าด้วยการบัญชีและระเบียบการที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวกำหนดนั่นเองเนาะท่านผู้ฟังสำหรับปีการบัญชีของผู้ดำเนินธุรกิจการสำหรับนี้เพิ่นจะเริ่มต้นในวันที่1มังกรและจะสิ้นสุดในวันที่31ธันวาคมของแต่ละปีนั่นเองและนั้นก็แม่นเพิ่นได้กำหนดมาตรา36เกี่ยวกับการบัญชีของผู้ดำเนินธุรกิจการสำหรับจะต้องได้มีการปฏิบัติอย่างเข้มงวดนั่นเอง
2: เจ้าแม่นแล้วสมกฎหมายว่าด้วยระบบการสำลาของพวกเฮาเนาะนอกจากจะมีในเรื่องของการพิจารณาการขออนุญาตต่างๆแล้วก็ยังมีการรักษาในเรื่องของความมั่นคงเนาะแล้วก็การบัญชีต่างๆต่อมาก็จะมีในเรื่องของเอกสารรายงานการเงินซึ่งนอนอยู่ในมาตราที่37ผู้ดำเนินธุรกิจการสำลาต้องสั่งเอกสารรายงานการเงินประจำเดือนไตรมาสและก็ปีเอกสารรายงานการเงินประกอบด้วยใบรายงานฐานะการเงินใบรายงานผลการดำเนินงานใบรายงานกระแสเงินสดใบรายงานส่วนเปลี่ยนแปลงทุนและบทอธิบายซ่อนท้ายเอกสารรายงานการเงินนั่นเองเจ้าและซึ่งนอนอยู่ในมาตรา37เอกสารรายงานการเงินนั่นเอง
3: เจ้าท่านผู้ฟังนอกจากที่ว่าอยู่ในมาตรา37เพิ่นได้กำหนดเกี่ยวกับเอกสารรายงานการเงินแล้วอยู่ในมาตรา38เพิ่นก็ยังได้กำหนดเกี่ยวกับการรายงานเติมอีกเนาะท่านผู้ฟังสำหรับการรายงานนี้ผู้ดำเนินธุรกิจการสำละจะต้องรายงานการเคลื่อนไหวธุรกิจของตนตามระเบียบการและตามแบบพิมพ์รายงานของธนาคารแห่งสปป.ลาวและอยู่ในมาตรา39เพิ่นยังได้กำหนดเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลบ่ว่าจะเป็นผู้ดำเนินธุรกิจการสำละจะต้องเก็บรักษาข้อมูลเอกสารและหรือบันทึกทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการดำเนินธุรกรรมของตนเพื่ออำนวยความสะดวกในการกวดการหรือการดำเนินการที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับข้อมูลเอกสารและการบันทึกทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ต้องเก็บรักษาไว้อย่างน้อย10ปีเนาะท่านผู้ฟังภายหลังที่ว่าเอกสารธุรกรรมได้สำเร็จหรือว่าสัญญาได้สิ้นสุดลงนั่นเอง
2: เจ้าและนั่นก็คือมาตราที่39การเก็บรักษาข้อมูลและมาต่อกันที่มาตราที่40การกวดสอบในแต่ละปีผู้ดำเนินธุรกิจการสำละต้องได้รับการกวดสอบโดยบริษัทกวดสอบเพื่อยั่งยืนความถูกต้องและครบถ้วนของการถือบัญชีเอกสารรายงานการเงินระบบควบคุมภายในประสิทธิภาพของการดำเนินงานพร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการแก้ไขผู้ดำเนินธุรกิจการสำละต้องดำเนินการคัดเลือกและว่าจ้างบริษัทกวดสอบตามที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวกำหนดนั่นเองเจ้าและนี่ก็คือมาตราที่40การกวดสอบซึ่งนอนอยู่ในหมวดที่3การรักษาความมั่นคงการบัญชีการรายงานและการกวดสอบซึ่งเฮ็ดให้เฮาได้ฮู้ถึงรายละเอียดเนาะว่าในระบบการสำละนี่จะต้องมีการกวดสอบที่ละเอียดแล้วก็มีความมั่นคงที่สำคัญก็คือมีความปลอดภัยนำอีกเน
3: า
2: ะ
3: เจ้าและนั้นก็แมนที่ว่าหมวดที่3ที่ว่าเพิ่นได้กำหนดเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงการบัญชีการรายงานและการกวดสอบอยู่ในหมวดที่4เพิ่นก็ยังได้มีการกำหนดเกี่ยวกับการจุและ

0: จกแบบจัดหนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทะละคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทะละคมทะละคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวทะละคมลาวทะละคมทะละคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
5: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
4: กับบริการใหม่ของลาวทะละคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
5: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
4: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021 219385มือ

0: ถือ55600888 5965 5693 5580453และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
1: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: Colorful Music, the best radio in town.
3: สนับสนุนโดย
4: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: เออนี่ตุ๋นคู่บวาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
6: ้โอ
5: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
6: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
5: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
6: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
5: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
6: โอ
5: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
6: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
5: ่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
6: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ก็คงจะทราบกันไปแล้วเนาะว่าตอนนี้เราโทรคมนั้นเพิ่นเน้นตัวได้แน่หลักๆ ก็คือเพิ่นแจกรางวัลครบฮอบการสร้างตั้งบริษัทอ่ะ30ปีเนาะ30ปีแห่งการให้บริการเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าก็คือมีรายการนั่นแหละเพียงแต่พวกเราปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ะเวลาตื้มเงินเขาตื้ม 100,000 โหลดอย่าให้หลุดนะเพื่อเข้าไปในรีซิเพิร์นแรนดอมตามที่ได้สอบถามมาเพิ่นว่าท้ายเดือนท้ายเดือนก็คงจะเป็น30 31เดือนได้มี31หรือจะเป็นต้นเดือน9เข้าไปที่1ที่2สินะพวกเขาก็สามารถลุ้นพวกเขาสามารถติดตามผ่านทาง Facebook เด้อ Facebook ของเราเทเลคอมนะมีรายการบ้องว่าอาทิตย์ผ่านมาได้ยินกิ่งไม้หยิบผลงานเทดดี้สวีมเพลงมิสเตอร์โนอิดอนอ่ะปล่อยให้ฟังอีกครั้งแน่ที่จริงเพลงนี้มันก็บ่ได้จิกเจอคกเคียกอันปล่อยเดือนแล้วเดือนไหนสินะมันปล่อยตั้งแต่เดือน4ของ2026เนาะแต่ก็มีหลายซิงเกิลอยู่ที่ปล่อยมาแล้วกิ่งไม้หยิบมาให้มีรายการได้ฟังก็บ่ขัดใจอยู่ล่ะเพียงแต่กิ่งกลางกันเข้ามาผ่าน021-22-4173แล้วบอกให้พวกเราฮู้ว่าติดตามอยู่แถวใดเป็นจังได้สัญญาณแจ้งดีบ่อยากจะฟังเพลงแบบใดประมาณนั้นอ่ะมาต่อด้วยผลงานของ Teddy Swim เพลงนี้ Mr. Noidong

0: ันท่าว่าเขาบอกเอาฟ้างอมไว้เขาก็คอมซะนะความมันไว้เดี๋ยวไปเบิ่งเห็นลูกยุงหลายกำลังเต้นระบำอยู่แถวนั้นไล่โตก็เป็นห่วงเป็นใหญ่นั่นแหละมีรายการเนาะเกี่ยวกับพยาธิไข้ยุงหลายพยาธิไข้เลือดออกเพิ่นจึงเน้นให้พ่อแม่พี่น้องพวกเฮานั้นช่วยกันคนละไม้ละมือกำจัดแรงเผาพันธุ์ของยุงหลายซึ่งเริ่มจากครัวเฮือนเฮานั่นแหละบ่ว่าจะเป็นจานห้องตีนตู้ใส่น้ำใส่ไหนไว้หรือว่าโถดอกมอกดอกไม้หรือกระปุกกระป๋องออมแอมยาวเฮือนยางตีนลดบางคนไปเปลี่ยนก็เอากงรถนั้นมาไว้เพื่อว่าอาจจะได้ใส่เวียกบางอื่นเรามาตรงน้ำฝนเป็นบอนเพาะพันยุงลายมาครบตัวเองมาสินะกะเบิงนะอันได้เป็นตาทิมกะทิมนั่นล่ะขอบใจทุกเสียงทุกสายที่ส่งเข้ามามีรายการบ้องมาติดตามทุกมือเด้อก็ขอบใจนะพวกเฮาก็มาห้ามมีรายการทุกมือเซนกันเมื่อได้บ่ได้ยินเสียงกิ่งไม้กับไอ้หนุ่มสมัยเพิ่นก็มาจัดทำรายการให้มีรายการได้ฟังเพิ่นก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ของเพิ่นนะในการจัดรายการก็มี FC ไลน์
1: Colorful Music, the best radio in town.

แจกแบบจัดหนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
3: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจ
4: บาดเจ็บพอเท่าใดแต่ว่าถ้าหุ่นแฮงก็อาจจะหมายชีวิตจังสาระเฮ็ดเอาใดจึงสิบ่ง่วงเหานอนสวดอยู่เสมอในเวลาเรียกในเวลาขับรถเฮ็ดใกล้กับเครื่องจักรกลมีสติต้องได้เปิดฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเฮาเฮ็ดเวียกงานไปใกล้เครื่องจักรกลฮะแล้วก็ขับรถลาพาหนะไปนําจังสิจึงคอยง่วงเหานอนจึงคอยซื่นมีสติอยู่กับตัวเสมอท่านผู้ฟังเอาพอกันกับมิตรรายการต้นกระทักทายกันพอหอมปากพอหลังจากนี้ให้ท่านผู้ฟังรายการนั้นได้รับความสดชื่นความบานจากเสียงเพลงสุติมนต์ม่วนในต้นหลังจากสิ้นเสียงเพลงแล้วพบพอกับการในระยะต่อไปว่ามีเนื้อหาอย่างแดงมื้อ

0: บ่มีหนอนน้ำลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องไปปฏิบัติล้างและภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างด่วน
1: ด้วยกองใหญ่จากวิทยาลัยเสียงแห่งชาติลาว
2: เอ้ามื้อแลงนี่กินหยัง
3: ก็อยากกินอาหารแซ่บลาบก้อยซอยเสี่ยแล้วก็ต้มเป็นแบบขมๆในบำรุงผู้แล้ว
2: เออค่อยคะแล้วแนวแซ่บบำรุงที่เจ้าว่าแม่นสัตว์ป่าแม่นบ
4: ่พ่อแม่จงหยุดซื้อสัตว์ป่ามาปลูกโลกเถาะมันเป็นการส่งเสริมกายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่าใดพร้อมทั้งมีความเสี่ยงต่อเสื้อพยาธิเคมีน้ำอีก
3: สัตว์ป่ามันซอกอยู่หากินตามธรรมชาติอยู่ในป่าในดงบ่มีเสื้อพยาธิแต่มีสารเคมีดอกลูกเอ้ย
4: พ่อแม่ฮู้บ่มาเสื้อพยาธิต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะมาเซนพยาธิอีโบลาพยาธิทางเดินหายติดขัดหุนแหงพยาธิโควิด-19 แม่นมีต้นกำเนิดสัตว์ป่าใด
2: เออแม่นความรู้หั่นล่ะ
4: พร้อมนั่นการกินสัตว์ป่ายังมีความเสี่ยงต่อสารเคมีน้ำอีกเพราะว่าปลาที่ได้สัตว์ป่าขายแม่นจะ

น้ำตาลสูงก็แนะนำให้บริโภคหรือว่าข้าวกล้องที่บัตรสีหรือว่าข้าวที่แช่เย็นที่โครงสร้างของนั้นเปลี่ยนช่วยลดการดูดซึมเข้าประเภทการดูดเอาน้ำตาลจากแป้งเขานะเข้าสู่ไฮซาลงได้มันเย็นนะมันเปลี่ยนโครงสร้างดิน้ำตาลเข้าในแป้งฮะท่านเอามาว่าซูมิได้ฟังให้เป็นคนดีๆเกี่ยวกับเพราะว่าบางท่านฮู้เชื่อถ้าฮู้แล้วกับเรียกว่าปรับปรุงพฤติกรรมการบริโภคอันนี้ก็จะเป็นผลดีอยู่กับตัวเขาเองท่านฟังพยาธิบาดเหงาต่างๆล้วนแต่มาจากพฤติกรรมใส่ชีวิตของคนเฮาในทะเลรวมไปถึงการกินนี่แหละปัจจัยสำคัญอันหนึ่งปฏิเสธบ่ได้ว่าเป็นที่มาของสุขภาพดีหรือบ่ดีมันเป็นหนดเนาะเอาซูมิตรายการทางกับท่านผู้ฟังได้ฟังเพื่อเอาไปปรับใช้เข้าในชีวิตวันที่พวกเฮามาเปลี่ยนอารมณ์ไปผ่อนคลายหัดฟังเสียงเพลงม่วนๆจากรายการก่อนสักพึดนึงหลังจากนั้นก็จะงูตื่นนอนตอนเช้าขึ้นมามันเป็นสิ่งที่ดีแนวหนึ่งต่อสุขภาพส่วนจะมีสาระนาฮูที่สำคัญที่เป็นประโยชน์อันใดแด่พวกเรามาหับฟังนำกันในปัจจุบันนั้นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านก็ออกมาว่าเป็นเสียงเดียวกันว่าการที่คนเฮาดื่มน้ำละเป็นน้ำสะอาดทันทีหลังจากตื่นนอนในยามเช้ามันจะมีประโยชน์ต่อห่างกายซึ่งทางแพทย์หมอผู้เชี่ยวชาญก็ระบุว่าอันที่หนึ่งเป็นการเติมน้ำเข้าห่างกายของคนเฮาหลังจากที่เฮาตื่นนอนเพื่อช่วยให้ระบบเลือดไหลเวียนดีอาการเจ็บหัวก็จะหลุดลงย้อนว่าเวลานอนหลายชั่วโมงที่ผ่านมานั้นพวกเฮาได้สูญเสียน้ำออกไปทางลมหายใจทางผิวหนังในรูปแบบอายน้ำที่มันระเหยซาๆฉะนั้นเมื่อเฮาตื่นนอนมาสิ่งทำอิฐที่ควรเฮ็ดเป็นการดื่มน้ำทดแทนน้ำที่มันสูญเสียไปเพิ่นว่าแนวนั้นอันที่2ก็แม่นการที่ดื่มน้ำนั้นมันจะช่วยกระตุ้นลำไส้ให้มีการเคลื่อนไหวมีการเหน่งติ่งเฮ็ดให้เฮาสามารถที่จะขับถ่ายได้ง่ายช่วยแทรกซึมเจือจางกดอยู่ในกระเพาะอาหารได้อันที่3แม่นช่วยเร่งระบบเผาผลาญเฮ็ดให้ห่างกายของคนเฮานั้นสามารถกระตุ้นระบบเผาผลาญได้ไวขึ้นอันที่4แม่นช่วยเติมน้ำให้สมองเมื่อตื่นนอนมันจะเฮ็ดให้เฮารู้สึกสดชื่นบ่ง่วงซึมเพราะว่าได้น้ำไปล่อเลี้ยงเฮ็ดให้เลือดไปเล่นเลี้ยงสมองเลือดไหลเวียนดีก็รู้สึกสดชื่นอันสุดท้ายอันที่5การดื่มน้ำหลังตื่นนอนนั้นช่วยให้ผิวพรรณของคนเฮานั้นมีชีวิตชีวาเป็นตะเบิงสดใสขึ้นและก็น้ำที่ดื่มในตอนเช้านั้นก็ควรเป็นน้ำที่บ่ร้อนและก็บ่เย็นเป็นน้ำอุณหภูมิปกติเป็นน้ำอุณหภูมิห้องโดยทั่วไปเป็นน้ำละลาที่เป็นน้ำสะอาดปราศจากการเจือปนของสีปราศจากการเจือปนของสารปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นเป็นน้ำละลาที่สะอาดเว้าง่ายๆบ่มีรสชาติมันจะดีต่อสุขภาพเมื่อดื่มทันทีหลังตื่นนอนตอนเช้าอันนี้ก็เป็นสาระดีๆที่เอามาเว้าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังตื่นสามารถที่จะเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันตื่นนอนตอนเช้านี่ก็บ่ควรลุกปุ๊บปั๊บขึ้นทันทีแต่ท่านผู้ฟังเอาศอกนี่ยันบ่นอนคอยลุกขึ้นหลังจากทรงโตนั่งได้แล้วก็หายใจเข้าลึกๆเน่งติ่งด้วยการยกแข้งยกขาหน่อยนึงประมาณ1นาที2นาทีหลังจากนั้นจึงค่อยลุกขึ้นจากบนนอนบ่ให้ปุ๊บปั๊บลุกขึ้นทันทีเพราะว่าห่างกายปรับตัวบ่ทันใดเทื่ออาจจะเซส่วนเป็นวินเป็นเวียนเซลมฟาดลงมาสิเป็นภัยอันตรายต่อสุขภาพเอาบ่ทันถึงแก่ชีวิตได้อันนี้ก็เอามาเว้าสู่กันตื่มฮู้แล้วก็เอาไปปรับใช้ท่านผู้ฟังตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆก่อนหลังจากนั้นจึงกลับเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกัน

0: พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถาดหองจอกน้ำ3ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า5ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกได้

0: การขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเขาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเฮาผู้เกิดมาใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
1: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการสมใช้สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
2: การล่าและฆ่าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

0: ห่วยคือว่ายุงลายหลายแท้เสียวเงินตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายบ่ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากระทบมันซั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูคุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีปากปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบทากบทางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วโตสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าเว้าแน่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีปุ้ยน้ำให้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เสียวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอาๆๆเฮาจะจัดการอนามัยเดี๋ยวนี้แหละเสียวเอ้ย
0: เออ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

เกิดเป็นหญิงตินผมให้ลำเกียงตินสิ้นให้ลำเพียงหญิงให้หญิงแท้ๆแหน่แล้วจึงค่อยหญิงขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงผ่านทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการของพวกเรามีท่านได้รับฟังเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ต้นกวยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระน่าฮู้สิ่งที่น่าสนใจต่างๆที่เป็นประโยชน์เอามานำเสนอเราสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำตั้งแต่บ่าย2โมงเป็นต้นไปบางท่านอาจจะกำลังขับขี่รถลาพาหนะอยู่ตามถนนทางบางท่านก็ค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างฮานตามตลาดตะลีบางท่านก็ประกอบอาชีพปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เหตุการณ์กสิกรรมอยู่ตามหัวส่วนไหนาบางท่านอาจเป็นรัฐกรเอกชนประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งหนใดก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกงานไปนำรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราไปนำได้ความฮู้คู่ความบันเทิงรับฟังได้จากรายการเพลงยามบ่ายก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆสิ่งที่น่าสนใจต่างๆจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้และมาระยะนี้ก็ถือว่าเป็นระยะสุดท้ายของรายการแล้วเหลือเพียงเวลาตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่บ่หลายจะให้ท่านผู้ฟังมิตรรายการทุกท่านนั้นได้เอาความเบิกบานม่วนซื่นจากเสียงเพลงไปจนกว่าเวลารายการจะสิ้นสุดลงหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการก็ต้องได้ขอลามิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับคืนมาพบกันได้ไหมในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขอให้ความสุขดีจงเกิดมีแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเซิร์นฐานฟังข่าวต้นสมงแจ้งเตือนฝนตกหนักในวันที่19-21 สิงหา 2566เนื่องจากห้องความกดดันอากาศต่ำหรือห้องฝนได้สืบต่อพาดผ่านอยู่เขตภาคเหนือด้านตะวันตกลงหาภาคกลางของประเทศลาวป้องเข้าสู่ยอมความกดดันอากาศต่ำที่ปกคลุมอยู่ก็ให้นานสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแพงผัดปกคลุมซึ่งจะเหตุให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพิ่มขึ้นในหลายท้องถิ่นในแต่ละภาคและจะมีฝนตกหนักหาตกนักลายในระยะ1-3 วันต่อหน้าอยู่แขวงภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้เส้นแขวงหัวพันหลวงน้ำทาบ่อแก้วอุดมไซหลวงพ่อบางสัญญาบุรีบริคำไซคำมวลสวรรณเขตจำปาสักสารวันเสกองและอัตปือดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองท้องถิ่นและองค์การจัดตั้งถูกภาคส่วนในแต่ละภาคจงมีสติระมัดระวังและเตรียมพร้อมรับมือต่อสภาพฝนตกหนักหลายติดต่อกันหลายวันที่จะเหตุให้มีน้ำท่วมสูงท่วมยืนดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองสำหรับผู้ที่จะเดินทางผ่านผู้สูงต้องได้ตรวจสอบสภาพอากาศสภาพหนทางและสภาพยานพาหนะก่อนออกเดินทางและขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องจบข่าวบรรลังท้องเกียงคำสนนี้

การเป็นป่วยสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปัวสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปัวอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วยหาห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นสุขเสริญท่านสามารถเข้ารับการปิ้นปัวอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

สบายดีตอนนำมาดีกันเข้าสู่รายการประกันสังคมมาพบพ่อเป็นประจำทางขึ้นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์นะครับพบพ่อมีรายการในเวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 หา 4:00 ต่อแรงในทุกๆมื้อออกอากาศนับแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ให้มีรายการได้หาฟังในทุกมื้อเลยนะเพื่อเป็นการส่งข้อมูลที่สำคัญที่จำเป็นในแต่ละมื้อแต่ละหัวข้อแต่ละอุดหนุนให้กับกลุ่มเป้าหมายสมาชิกประกันสังคมหลายประเภทหลายกลุ่มบอกว่าจะเป็นพนักงานรัฐกรสำคัญพนักงานหัวหน่วยวิชาอังกฤษก็ต้องได้รู้ผลประโยชน์ของตัวเองเนาะและก็ผู้ประกันตนในระบบสมัครใจณปัจจุบันนี้ผู้ประกันตนในระบบสมัครใจในระบบประกันสังคมเนาะมี 40,000 เนาะเกือบประมาณ 40,000 คนบางเทื่ออาจจะกลายไปแล้วอันนี้ก็เห็นว่าท่านที่เข้ามาเป็นสมาชิกนี่โดยเฉพาะแม่ผู้ประกันตนสมัครใจนี่ก็หลายแต่เฮาฮู้ผลประโยชน์ของเฮาดีเท่าที่ควรแล้วหรือยังเนาะบางท่านนี่เฮ็ดเวียกบ่เฉพาะแต่ว่าผู้สมัครใจเด้เนาะบางท่านเฮ็ดเวียกมาหลายปีแล้วมันว่าซั่นแต่ว่าบ่เคยฮู้ผลประโยชน์ของตัวเองฮู้แต่ว่ามีบัตรประกันสังคมอยู่ถุงซื่อๆเนาะอันนี้เอิ้นว่าน่าเป็นห่วงเนาะน่าเป็นห่วงเพราะว่าเป็นห่วงในเรื่องของการเสียสิทธิผลประโยชน์เนาะสิ่งที่เฮาควรจะได้รับผัดบ่ได้ย้อนว่าเฮาบ่ฮู้ระเบียบการเนาะเฮาบ่ได้ศึกษาฮู้แต่ว่ามีบัตรประกันสังคมตัวเองเป็นสมาชิกประกันสังคมซื่อๆแต่ว่าบ่ได้ฮู้ข้อมูลข่าวสารบ่ได้ศึกษาบ่ได้เอิ้นว่าเคยสอบถามประกันสังคมเลยเนาะอันนี้แม่นน่าเป็นห่วงเพราะว่าสังเกตเห็นว่าในระยะที่ผ่านมานี่สมาชิกเฮาจำนวนบ่น้อยที่เสียสิทธิผลประโยชน์ย้อนว่าบ่ฮู้ระเบียบการบ่ฮู้สิทธิ์ของตัวเองตัวอย่างลูกอายุกาย18ปีความจริงแล้วประกันสังคมยังคุ้มครองต่อให้ได้ถ้าว่าลูกของท่านยังศึกษาเรียนอยู่แม่นเอาบัตรนักศึกษาหรือใบยังจีนการศึกษามาแจ้งประกันสังคมเนาะบ่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆเนาะในการแจ้งแล้วเอิ้นว่าประกันสังคมจะอัปเดตให้ก็คือไปฮอด23จี23ปีแต่ว่าให้มาแจ้งปีต่อปีเนาะอายุ19ปีมาแจ้งเทื่อนึง20ปีแจ้งเทื่อนึง21ปีแจ้งเทื่อนึง22ปีแจ้งเทื่อนึงเฮาก็จะคุ้มครองไปฮอด23ปีหมายว่าเอาบัตรนักศึกษามาแจ้งตั้งแต่ผู้ละเนาะคั่นว่าอันน่ะ18ปีแล้วก็คั่นว่ายังเรียนอยู่ก็แม่นเอาใบยังดีการศึกษามาแจ้งโลดอันใดนึงเนาะบ่ได้เอาทั้ง2บัตรนักศึกษาแล้วก็แล้วใบยังดีการศึกษาเนาะใบยังดีการศึกษาแล้วก็แล้วบัตรนักศึกษาอันนี้แม่นตัวอย่างง่ายๆอันนึงเพราะว่าส่วนหลายเห็นลูกอายุกาย18ปีเจ็บเป็นมานี่ไปใส่อยู่หมอใส่บ่ได้ได้เสียเงินเองจะมาถอนเงินคืนกับบ่ได้อีกเนาะเพราะว่าบ่ได้ถูกตามระเบียบเนาะต้องแจ้งแต่หัวทีแล้วก็อย่าถือเบาเนาะว่าโอ้อันนั้นมื้อหน้าจึงเอามาแจ้งดอกเฮาบ่แน่เด้เฮาบ่ฮู้เด้ว่าการเจ็บการเป็นมันสิเกิดขึ้นในตอนใดเดี๋ยวนี้เนาะคันว่าได้เสียเงินเองเนาะได้จ่ายเวลาไปห้องหมอถือว่าจำนวนมูลค่าเนาะในการปิ่นปัวนี่บ่แม่นน้อยเนาะแต่ต้องใส่สภาพเศรษฐกิจอีกเนาะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างบ่เฉพาะแต่อาหารการกินได้ที่แพงค่ายุบค่ายาก็แพงเช่นเดียวกันเนาะโรงหมอเพิ่นก็แบกหาภาระกับบ่ธรรมดาในแต่ละปีเพื่อปิ่นปัวสมาชิกประกันสังคมของพวกเขาเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเฮาฮู้สิทธิ์ของตัวเองนะเฮาก็จะสามารถรักษาสิทธิ์ของตัวเองได้เต็มที่ได้รับเงินอุดหนุนนำประกันสังคมได้เต็มที่เนาะคือตัวอย่างรับเงินอุดหนุนเช่นเดียวกันเงินบำเหน็จเกิดลูกเนาะตัวอย่างอันน่ะพนักงานรัฐกรบางคนยังบ่ฮู้เนาะ
คันว่าสมัครใจนี่ก็แห้งอยากไก่พุ่นละเนาะเพราะว่ารัฐกรนี่กับพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจนี่ใครแน่หน่อยนึงมีผู้เอิ้นว่าฝ่ายบุคลากรฝ่ายจัดตั้งฝ่ายผู้ประสานงานให้เนาะเพิ่นก็จะติดตามคันว่าบุคลากรเข้มแข็งได้ถ้าว่าบ่เข้มแข็งซี่นี่หรือว่ามีการเปลี่ยนแทนใหม่บุคลากรมาใหม่เนาะก็น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันเนาะคันว่าผู้ที่เฮ็ดเวียกนี่ประจําเพิ่นก็จะฮู้ว่าอันใดที่สมาชิกพนักงานจะได้รับการคุ้มครองจากประกันสังคมเพิ่นก็จะแจ้งกันแต่หัวทีนะก็จะได้รับสิทธิ์ไปคือตัวอย่างอันน่ะเมียเกิดลูกพนักงานเพศชายเพิ่นเป็นรัฐกรตัวอย่างแต่ว่าเมียเกิดลูกนะเพิ่นก็ฮู้แต่ว่าให้เมียไปใส่บัตรเกิดลูกไปฝากท้องซื่อแต่ว่าบ่ฮู้ว่าจะได้รับเงินแบบเน็ต 60% หรือ 60% นําประกันสังคมบ่ฮู้วันนี้กาย3เดือนจะมาขอก็บ่ได้ละเนาะบ่ได้ละแม้นแต่พนักงานวิสาหกิจเช่นเดียวกันเนาะผัวเป็นพนักงานเมียเป็นประชาชนเกิดลูกก็สามารถมาแลนเงินแบบเน็ต 60% หรือผู้ประกันตนสมัครใจเนาะก็เช่นเดียวกันเนาะที่เป็นเพศชายแล้วเมียเป็นประชาชนเกิดลูกก็สามารถแลนใส่สิทธิ์ของผัวมาขอเงินบําเหน็จ 60% หรือว่า 60% ได้เช่นเดียวกันเด้เนาะอันนี้หลายคนก็บ่ฮู้ก็เฮ็ดให้เสียสิทธิ์ผลประโยชน์เนาะบางเทื่อลูกก็จนปีละจนย่างละจึงมาท้าวฮู้พาลูกว่ามาสอบถามว่าขอเงินเกิดลูกได้บ่ซั่นลูกจนย่างแล้วก็มีอันนี้ก็มันกายระเบียบเนาะว่าเรื่องระเบียบมันก็คือระเบียบถ้าพิจารณาให้ผู้ใดผู้หนึ่งบ่มันก็ต้องมีผู้ที่2ผู้ที่3ผู้ที่4นะเพราะฉะนั้นแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นเพียงบางตัวอย่างเนาะบางตัวอย่างเนาะอย่าลืมว่าประกันสังคมให้การคุ้มครองทั้งหมดแม่นเก้าอุดหนุนเด้อสำหรับภาควิสาหกิจแม่นสูงสุดเลย9อุดหนุนคันว่าภาคหัวหน่วยเป็นภาครัฐจ้ารัฐกรก็คุ้มครองอยู่8อุดหนุนจะบ่มีอุดหนุนว่างงานแล้วก็ภาคสมัครใจก็จะบ่มี2อุดหนุนเนาะจะได้คุ้มจะมีการคุ้มครองทั้งหมดแม่น7อุดหนุนจะบ่มีอุดหนุนว่างงานกับอุบัติเหตุในหน้าที่ย้อนมาบ่มีนายจ้างบ่มีสังกัดเนาะก็ถือว่าบ่แม่นน้อยเนาะบำนาญได้คือกันเสียชีวิตได้คือกันอุดหนุนเสียกำลังแรงงานเสียองค์ค่าอย่างต่างๆได้คือกันหมดเนาะอันนี้แม่นสิ่งที่อยากโอ้อยากล้มให้อเมริกันได้รับฟังเนาะความสำคัญของการเป็นสมาชิกประกันสังคมก็มื้อนี้จะเข้าสู่อันน่ะหัวข้อเนาะหัวข้อในเรื่องของผู้ประกันตนเพศหญิงเนาะผู้ประกันตนเพศหญิงจะได้รับการคุ้มครองพิเศษคืออะไรจากระบบประกันสังคมเนาะอันนี้สันติภาพยกออกมาเป็นหัวข้อหนึ่งทั้งหากเลยผู้ประกันตนเพศหญิงจะได้รับการคุ้มครองพิเศษอะไรจากระบบประกันสังคมมาพูดกันเลยเนาะอันที่หนึ่งก็คือแน่นอนเป็นพนักงานเงินสมทบเข้ามา1เดือนสามารถไปฝากท้องไปเกิดลูกได้เลยโดยการใส่บัตรประกันสังคมสามารถไปฝากท้องไปเกิดลูกได้เลยมีบ่ผู้ที่จ่ายเงินเข้ามาแล้วเดือนที่2ไปเกิดลูกเลยมีบ่มีเนาะคือตัวอย่างเราเฮ็ดเวียกไปบริษัทเรากับมาหลายปีละบริษัทเรากับบ่ได้เข้าประกันสังคมจักเทื่อต่อมาเราถือพาโจนสิเกิดลูกละบริษัทจึงมาเข้าประกันสังคมให้กับพนักงานเด้เนาะ8เดือนแล้วสมมุติว่าเราถือพาพอดีเข้าประกันสังคมเดือนหนึ่งเดือนที่9ก็แม่นสามารถไปเกิดลูกได้เดือนได้เลยสามารถใช้บัตรประกันสังคมไปเกิดลูกได้เลยเนาะอันนี้มันก็มีเนาะแต่ว่ามันอาจจะบ่หลายนะแต่ว่ามันมีแต่ว่าที่แน่ๆก็คือแม่นสามารถไปฝากท้องได้เลยเนาะท่านใดที่เป็นผู้ประกันตนเพศหญิงถือพานะก็สามารถใช้บัตรประกันสังคมไปฝากท้องได้เลยอันนี้เพศหญิงนะเอาว่ากวมรวมไปถึงอันน่ะเมียของผู้ประกันตน
ก็หมายความว่าผู้ประกันตนนี่เป็นเพศชายเมียเป็นมังสนก็มาใช้สิทธิ์ของผัวเส้นเดียวกันไปฝากท้องไปเกิดลูกได้เลยเส้นเดียวกันนะขอแต่ว่าเงินเข้ามาประกันสังคม1เดือนอันนี้มันสิทธิผลประโยชน์ของแม่หญิงที่รัฐบาลลาวเบิ่งแยงพิเศษโดยเฉพาะสำหรับผู้ประกันตนเพศหญิงอันนั้นเป็นอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งอันที่สองแม่หญิงอันที่สองอันที่สองก็คือว่าเรื่องของสิทธิพิเศษเพศหญิงเนาะก็คือแมนในระบบประกันสังคมก็คือแมนการห้องขอเงินอุดหนุนบำนาญผู้หญิงมีสิทธิ์ห้องขอเงินอุดหนุนบำนาญไว้กว่าผู้ชายอันนี้ก็เพิ่นให้ความสำคัญท่านอาจจะฮู้แล้วเนาะเงื่อนไขนะเงื่อนไขการสมทบเงินของแต่ละกลุ่มเป้าหมายก็ต่างกันเนาะกลุ่มเป้าหมายต่างกันแต่ว่าเงื่อนไขอายุการเกษียณนี่นะแมนเพิ่นระบุอย่างชัดเจนเนาะเงื่อนไขระบุอย่างชัดเจนสำหรับเพศหญิงเพศชายนี่มันต้อง60ปีจึงจะได้รับบำนาญเรารวมเนาะ60ปีจะได้รับบำนาญแต่ว่าเพศชายก็อย่าลืมนะเนาะคำว่าเป็นรัฐกรอิงตามรัฐดำรัสและกับมติของสภาแห่งชาติเพิ่นได้กำหนดเพศชายนี่คำว่าครบเงื่อนไข57ปีหา60ปีสามารถทำบำนาญได้เนาะก็หมายความว่ามีเงื่อนไขตั้งแต่57ปีเนาะเพศชายเนาะอันนั้นแม่นบ่เพิ่มเติมให้ท่านได้เป็นข้อมูลสำหรับภาครัฐกรเนาะอันนี้แม่นแต่ว่าเว้ารวมก็คือแม่นบกอันน่ะ60ปีเนาะ60ปีภาควิสาหกิจภาคสมัครใจเสร็จเดียวกันบัดนี้เพศหญิงนี่นะเนาะเพศหญิงนี่บ่ถึงขนาดเนาะเพศหญิงเพียงแต่เท่าใดหลายท่านมีคำตอบแหละก็คือแมน55ปีก็ได้บำนาญนำประกันสังคมแต่ปีการก็ต้องครบเนาะอันนั้นเท่ากับแยกเฉพาะอะไรเนาะปีการภาครัฐก็มัน25ปีนะปีการภาคอันนั้นวิสาหกิจก็15ปีสมัครใจ15ปีกันว่าเว้าตามกฎหมายสำคัญก็คือแมนผู้หญิงสามารถบำนาญไว้ก่อนผู้ชายและถ้าเฮ็ดเวียกติดพันกับธาตุเบื่อสารพิษสารเคมีผู้หญิง50ปีก็สามารถขอบำนาญได้ผู้หญิง50ปีก็สามารถขอบำนาญได้นะเฮ็ดเวียกติดพันกับสารพิษสารเคมีนะ5ปีขึ้นไปเฮ็ดเวียกติดพันกับธาตุเบื่อ5ปีขึ้นไปแต่ว่าปีการก็ต้องอยู่ในเงื่อนไขเนาะอยู่ในเงื่อนไขอันนี้แมนเพิ่นจะเบิ่งแยงพิเศษเฉพาะเพศหญิงนะเฉพาะเพศหญิงที่กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายเนาะกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมนะฉบับเลขที่54นะทับสพศแล้วก็พิเศษได้ภาครัฐอีกนะพิเศษภาครัฐพิเศษภาครัฐเพิ่นก็มีนโยบายนโยบายเฉพาะก็คือแม่นบ่เรื่องของปีการเนาะปีการ23ปีนะขึ้นไปอายุครบเกษียณแล้วก็สามารถขอบำนาญได้ไวขึ้นแต่ว่าสำคัญก็คือแม่นอายุต้องครบเกษียณเนาะถึงว่าปีการสิบ่ฮอดก็สามารถขอบำนาญได้นะผู้หญิงก็55แล้วแต่ว่าผู้ชายนี่ก็อายุก็ต้องครบเกษียณนะอายุต้องครบเกษียณอันนี้ก็เป็นข้อมูลสำหรับเบื้องต้นนะโอลให้เมริกันได้รับฟังยังมีอีกนะสำหรับสิทธิผลประโยชน์พิเศษนะสำหรับเพศหญิงสำหรับเพศหญิงเด้อที่จะมาโอมาลมให้เมริกันได้รับฟังเอาเป็นว่าตอนนี้ไปพักฟังจากหนึ่งเพลงจากทางรายการเนาะจะได้เข้าสู่ระยะต่อไป

พศซ้ายเป็นหญิงแมน55ปีก็สามารถขอรับบำนาญได้แล้วส่วนเพศชายโดยรวมก็แมน60ปีแต่คือสันติภาพได้ว่าไปนั่นแหละเนาะเพศชายคันว่าอิงตามรัฐธรรมนูญเหมือนกับว่า57ปี560ปีสามารถบำนาญได้แล้วนะฉะนั้นแมนอิงตามรัฐธรรมนูญเนาะที่มีการปรับปรุงมาตรา34อยู่ในกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมนะอธิบายมีละกันนะครับฟังกันตื่มและก็สิทธิพิเศษสำหรับพนักงานโมเมนต์พนักงานเนาะสิทธิพิเศษสำหรับผู้ประกันตน และจะมาว่าต่อสำหรับสิทธิพิเศษสิทธิพิเศษสำหรับผู้ประกันตนนะผู้ประกันตนเพศหญิงนั่นก็คือผู้ประกันตนในระบบสมัครใจในระบบสมัครใจอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วเนาะสันติภาพก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เลยนะว่าปัจจุบันนะประกันสังคมนะได้มีการเปิดรับผู้ประกันตนสมัครใจกลุ่มเป้าหมายก็คือประชาชนทั่วไปที่บ่มีระบบการคุ้มครองบ่ได้เฮ็ดเวียกอยู่นำองค์การจัดตั้งของรัฐบ่ได้เฮ็ดเวียกอยู่นำหัวหน่วยธุรกิจตัวเองประกอบอาชีพกสิกรรมปลูกฝังเลี้ยงสัตว์พ่อค้าแม่ค้าหรือว่าขายเครื่องออนไลน์ขายตำบักหุ่งขายข้าวเปียกแคมทางเป็นสร้างตัดผมอย่างต่างๆเขาเรียกว่าอาชีพอิสระนะบ่ถึงขั้นจดทะเบียนหัวหน่วยธุรกิจนะนะเป็นอาชีพอิสระกลุ่มนี้แมนสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมแบบสมัครใจได้แต่เฉพาะนะผู้ที่เป็นเพศหญิงที่มาสมัครนะผู้ที่เป็นเพศหญิงที่มาสมัครก็คือถ้าว่าตอนนี้ทานถือพาอยู่เนาะทานถือพาอยู่จักเดือนก็ตามแต่เนาะจักเดือนก็ตามแต่ขอแต่ว่ามีการทอกเงินเข้ามาประกันสังคมครบ1เดือนทานสามารถใช้สิทธิ์ใช้บัตรประกันสังคมไปฝากท้องในเดือนต่อไปได้หรือว่าไปเกิดลูกในเดือนต่อไปได้ก็หมายความว่าง่ายๆตอนนี้เฮาถือพาอยู่8เดือนมาสมัครประกันสังคมเดือนหน้าเดือนต่อไปนี่ก็คือแมนเขาสามารถใช้บัตรประกันสังคมไปเกิดลูกได้อยู่หุ้มหมอที่ทานเลือกเนาะอยู่หุ้มหมอที่ทานเลือกอันนี้ถือว่าเป็นนโยบายพิเศษเนาะสำหรับผู้หญิงที่ถือพาบ่ได้กำหนดหลายคนโทรมาถามนะที่ผ่านมาว่าอันตอนนี้นะค่อยถือพาอยู่เนาะค่อยสามารถสมัครประกันสังคมได้บ่เพราะว่าย่านเพิ่นบ่ฮับก็โทรมาถามก่อนย่านเสียเวลาย่านเสียเที่ยวเนาะแล้วก็ทีมงานพวกเขาก็ได้แจ้งไปว่าเพิ่นบ่ได้ปิดเนาะสามารถมาขึ้นทะเบียนได้ถือพาก็บ่เป็นหยังถือพาก็บ่เป็นหยังสามารถใช้สิทธิ์ตัวนี้ได้จ่ายเงิน1เดือนเดือนต่อไปแม่นสามารถไปเกิดลูกได้เลยหรือว่าไปฝากท้องเนาะได้ตามปกติอยู่หมอที่ทานเลือกนะเฉพาะอยู่ส่วนกลางเนาะบ่ได้ห้องหมอก็มีมโหสถเศรษฐามิตรภาพมิตรภาพก็คือห้องหมอ150เตียงและก็ห้องหมอ103นะที่ว่าคุ้มครองอยู่ณปัจจุบันนี้มี4ห้องหมออยู่ขั้นส่วนกลางห้องหมอใหญ่เนาะส่วนอยู่แขวงก็คือเป็นห้องหมอแขวงเลยนะแต่ว่าหากท่านใดที่บ่มีความยุ่งยากเนาะในการเดินทางบ่อยากเลือกห้องหมอแขวงอยากเลือกห้องหมอเมืองสะดวกกว่าใกล้เฮือนกว่าก็สามารถเลือกห้องหมอเมืองได้แต่ว่าที่สำคัญก็คือมันท่านจะบ่สามารถคันว่าท่านเลือกห้องหมอเมืองท่านจะบ่สามารถมาใช้ห้องหมอใหญ่ได้เนาะท่านต้องไปผ่านห้องหมอเมืองก่อนทุกครั้งจะมาห้องหมอใหญ่เลยนี่แมนบ่ได้เนาะท่านต้องไปผ่านห้องหมอเมืองก่อนทุกครั้งถ้าว่าเมืองปิ่นปั่วบ่ได้นะอุปกรณ์การแพทย์บ่มีบ่ทวงบ่ทันเพิ่นจะเฮ็ดไปนำส่งมาปิ่นผัวอยู่

0: หัวหมอกแคว้งหรือว่าอยู่ศูนย์กลางเนาะก็เป็นอีกข้อนึงเพื่อความสะดวกนะสำหรับผู้ที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองก็สามารถเลือกหัวหมอกเมืองได้แต่ว่าก็คือสันติภาพได้ว่าไปว่าทุกครั้งต้องไปผ่านหัวหมอกเมืองถ้าว่ามีการเจ็บเป็นเนาะยกเว้นการเจ็บเป็นฉุกเฉินก็แม่นสามารถใช้อยู่หัวหมอของรัฐในขอบเขตทั่วประเทศได้และก็โทรแจ้งภายใน3วันหลังจากเข้าหัวหมอเนาะย้ำว่าเป็นหัวหมอของรัฐเนาะคลินิกเอกชนยังบ่ทันได้คุ้มครองหัวหมอของรัฐก็หมายถึงอาจจะเป็นหัวหมอใหญ่ที่เฮาไว้เลือกหัวหมอแขวงที่เฮาไว้เลือกอาจจะเป็นหัวหมอเมืองหรือแม้แต่สุขศาลาถ้าว่าเจ็บเป็นสุขเสริญเนาะสามารถใช้บัตรประกันสังคมได้ท่านอาจจะได้สำลักเงินก่อนแล้วโทรแจ้งภายใน3วันสามารถมาถอนเงินอยู่หุ้มหมอที่ท่านเลือกเนาะสำคัญต้องโทรแจ้งสายด่วน1509เนาะสายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขเนาะอันนี้มันแจ้งให้กับบัตรท่านได้รับรู้รับทราบน้ำกันหรือว่าเบอร์โทรสายด่วนของแต่ละแขวงก็จะมีแตกต่างกันเนาะในขอบเขตทั่วประเทศสามารถโทรตามเบอร์ยูบัตรประกันสังคมได้เนาะก็ขอขอบใจเนาะอันนี้ก็เป็นการสั่งรวมในเรื่องของสิทธิผลประโยชน์พิเศษสำหรับผู้ประกันตนเพศหญิงในระบบประกันสังคมผู้ประกันตนเพศหญิงในระบบประกันสังคมยกมาเป็นหัวข้อหนึ่งเฉพาะอธิบายมีโอกาสได้ฟังก็ติดตามหัวข้อดีๆในโอกาสหน้าเนาะสำหรับวันนี้เบิ่งเวลานาทีเนาะกะสัตยภาพขออนุญาตลามีการไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี
1: การเป็นปวดสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการเป็นปวดสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปัวอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปัวอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งหัวหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
3: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดทันสังคม
4: สร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมินฮักรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทขับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เริ่มแต่เวลา16โมงจนถึงเวลา 16:30 ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 MHz และท่านสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Radio Garden เพื่อรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีรวมทางรายการชีวิตติดพันสังคมซึ่งจะได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังบ่ว่าจะเป็นข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการศึกษาการกีฬาปรากฏการณ์ย่อท่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมสิ่งสำคัญก็คือแผนพัฒนานโยบายของภาครัฐทางรายการก็จะมานำเสนอสู่ทานฟังมาพบกันต้นรายการมาฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการก่อนท่านผู้ฟังเพิ่นได้ออกแจ้งเกี่ยวกับการยุดออกปื้มสัมมโนครัวแบบเก่าและหันมานำใส่หนังสือยั่งยืนข้อมูลสัมมโนครัวแทนห้องการกระทรวงป้องกันความสงบแจ้งถึงห้องการบรรดากระทรวงองค์การเทียบเท่าสภาแห่งชาติองค์การปกครองท้องถิ่นผู้ประกอบการทหารตำรวจและประชาชนบรรดาเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศเกี่ยวกับได้ยุดเซาการออกปื้มสัมมโนครัวให้พลเมืองลาวแบบเก่าหันมาจดทะเบียนสัมมโนครัวแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบทันสมัยและหันมานำไส้หนังสือยั่งยืนข้อมูลสัมมโนครัวแบบฟอร์มสค .07 ตามระเบียบหลักการของกระทรวงป้องกันความสงบแทนปื้มสัมมโนครัวแบบเก่าสำหรับบุคคลและครอบครัวที่มีปื้มสัมมโนครัวออกให้ในระยะผ่านมาก็ยังสามารถนำไส้ได้จนกลัวจะมีการแจ้งการลบล้างส่วนบุคคลและครอบครัวที่มีข้อมูลสัมมโนครัวอยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วแม่นให้นำไส้หนังสือยั่งยืนข้อมูลสัมมโนครัวแทนปื้มสัมมโนครัวแบบเก่าสำหรับพลเมืองผู้ที่มีบัตรประจำตัวดิจิตอลแล้วสามารถนำไส้บัตรประจำตัวดิจิตอลเป็นการยั่งยืนตัวตนของพลเมืองเพื่อประกอบธุรกรรมต่างๆได้เช่นเดียวกันภาคส่วนที่สามารถออกหนังสือยั่งยืนข้อมูลสัมมโนครัวแบบฟอร์มสค .07 มี3ภาคส่วนคือกรมคุ้มครองสัมมโนครัวและก่อสร้างหักฐานกองบัญชาการปกส.นครหลวงเวียงจันทน์ปกส.แขวงบรรดากองบัญชาการปกส.เมืองปกส.นครในขอบเขตทั่วประเทศบรรดากระทรวงองค์การเทียบเท่าองค์การปกครองท้องถิ่นทุกขั้นและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจงรับรู้อำนวยความสะดวกในการประกอบเอกสารเฮ็ดธุรกรรมต่างๆท่านผู้ฟังที่หักแพงนี่ก็แม่นอีกหนึ่งข้อมูลข่าวสารแจ้งการของห้องการกระทรวงป้องกันความสงบเกี่ยวกับการยุดออกปื้มสัมมโนครัวแบบเก่าและหันมานำไส้หนังสือยั่งยืนข้อมูลสัมมโนครัวแทนทางรายการของพวกเฮามานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังในรายการเอาละในตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศมวลซืนฟังเพลงจากทางรายการก่อนและอย่าต่อไปจึงมาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารในหัวข้ออื่นๆกันเติมอีก

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้
0: อเฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนำกันไปนำเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนำเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
2: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดทันสังคม

ขณะนี้ทานพวมให้เกียรติตามหับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พวมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกลับเข้ามาในรายการพวกเขามาสืบต่อหับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการของพวกเขากันตื่มอีกมาเว้าเรื่องเกี่ยวกับวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากคือความหวังในการพัฒนาไว้ขึ้นกองประชุมสมัยวิสามัญเถื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทิสิบที่ได้ปิดลงอย่างเป็นทางการในวันที่10กรกฎาคม2016ผ่านมาท่านผู้ฟังกองประชุมครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายและสำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติก็คือของสภาแห่งชาติลาวเฮาอันสาเหตุก็ย้อนว่าได้หับพ้องเอาหลายปัญหาที่พัวพันถึงสตากรรมและอนาคตของชาติดังที่พวกเฮาฮู้นำกันแล้วว่าสภาแห่งชาติมีบทบาทสำคัญในการตัดสินปัญหาของชาติทั้งเป็นองค์การนิติบัญญัติและเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดอยู่ในกับมือเส้นอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและตุลาการเพราะฉะนั้นจึงเว้าได้ว่ารัฐบาลจะเฮ็ดอย่างลงไปบ่ว่าเวียกน้อยเวียกใหญ่ที่พัวพันถึงการบริหารปกครองบ้านเมืองการกำหนดซีสตากรรมของประเทศชาตินับทั้งพัวพันถึงนโยบายยุทโธปกรณ์โครงการสร้างสาพัฒนาประเทศชาตินับแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นล้วนแล้วแต่ต้องได้ผ่านสภาแห่งชาติเป็นผู้รับรองเอกสารรัฐบาลจึงสามารถนำเอาไปจัดตั้งปฏิบัติให้เกิดดอกออกผลตามเป้าหมายเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของชาติและผลประโยชน์ของประชาชนอย่างใดก็ดีสำหรับกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทิสิบครั้งนี้หนึ่งในหลายปัญหาใหญ่ๆที่สำคัญของชาตินั่นก็คือได้รับรองเอาวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากระยะปี2017หา2030ทั้งนี้ก็เพื่อผันขยายเนื้อในจิตใจของกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคโดยเฉพาะการสร้างงบประมาณเฉพาะดึงดูดการลงทุนในโครงเขตกสิกรรมอุตสาหกรรมอยู่เขตห่างไกลซอกลีกพัฒนาพื้นฐานโครงรางและยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นก็ยังได้รับรองเอากฎหมาย2ฉบับคือกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐและกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐกองประชุมสภาแห่งชาติครั้งนี้ยังได้ชื่นชมต่อรัฐบาลที่สามารถรักษาการขยายตัวของเศรษฐกิจในระดับหาส่วนห้อยใน6เดือนต้นปีสภาพเงินเฟ้อก็มีท่าเอียงลดลงและการเก็บรายรับก็บรรลุตามแผนแต่แนวใดก็ตามก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าวาระแห่งชาติต้องยืนอยู่ในสภาวะเร่งด่วนบ่แม่นยืนอยู่ในสภาวะปกติเพราะฉะนั้นการสร้างสาพัฒนาอันใดก็ตามต้องให้สำเร็จตามเป้าหมายโดยไวตัวอย่างโครงการสร้างถนนหนทางโครงการ3ปีให้สำเร็จผัดแก่ยาวไปฮอด5ปีก็ยังบ่สำเร็จไปเคียงคู่กันนั้นต้องหีบฮ้อนปราบปรามสิ่งหย่อท่อที่ยังหักเลิกมาหลายปีให้เสียบขาดสิ้นเสริงเซ็นการสอลาดบังหลวงยาเสพติดแก้งพนันทางออนไลน์และปัญหาอื่นๆที่กดนวงทำลายสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศชาติบทเรียนของสปจีนแก้ไขความทุกข์ยากเพียงแต่10กว่าปีประสบผลสำเร็จสเกาหลีฟื้นฟูประเทศหลังสงครามเพียง60ปีได้ก้าวขึ้นอยู่แถวหน้าของอาเซียนเวียดนามดำเนินภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่เพียงแต่20กว่าปีได้ก้าวขึ้นไปอยู่แถวหน้าของอาเซียนสปป.ลาวของพวกเขานั่งอยู่ถึงกองเงินกองคำมาเป็นเวลา50ปียังบ่ทันสามารถลบล้างจากความทุกข์ยากและด้อยพัฒนานี่คือคำโจทย์ใหญ่ที่พวกเขาต้องได้พร้อมกันทบทวนท่านผู้ฟังที่เข้าโลกนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเนื้อในที่สำคัญที่เพิ่นได้ยกขึ้นในกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่9ว่าด้วยวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากคือความหวังในการพัฒนาไว้ขึ้นเอาละในตอนนี้พวกเราเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและอย่าต่อไปจึงกลับมาพบกันอีก

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเฮาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงเฮาพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือบ่พาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะมาเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถาะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: วงไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม

านผู้ฟังที่หักแพงตอนหักทุกทานกับคืนเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกับเข้ามาระยะนี้เป็นระยะสุดท้ายกันแล้วเอาแล้วก่อนเวลาจะหมดลงนั่นมาฟังอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะฝากเตือนกันไว้เพราะว่าในปัจจุบันนี้ว่าเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์หรือว่าคอเซ็นเตอร์ต่างๆนี่มีหลายในการตั้วยั่วหลอกลวงประชาชนก็เสียทรัพย์สินเป็นจำนวนหลวงหลายดังนั้นมื้อนี้จะมาเว้าเรื่องเกี่ยวกับการยึดลัก3บอป้องกันตนเองจากการหลอกลวงออนไลน์จากสแกมเมอร์ในขณะที่สังคมก้าวสู่ยุคดิจิตอลอย่างเต็มตัวอาชญากรรมออนไลน์ก็ได้พัฒนารูปแบบใหม่ๆอย่างต่อเนื่องโดยกลุ่มสแกมเมอร์หรือมิจฉาชีพออนไลน์มักอาศัยความไว้วางใจและความหีบห้อนของเหยื่อเพื่อหลอกลวงเงินหรือข้อมูลส่วนตัวดังนั้นการรู้เท่าทันและมีสติจึงเป็นก้อป้องกันที่ดีที่สุดยึดถือหลักการ3บอเป็นแนวทางในการป้องกันตนเองได้บอที่1ก็คือบอเฝ้าตัดสินใจมิจฉาชีพมักใช้กลยุทธ์สร้างความตื่นตกหรือกดดันให้เหยื่อตัดสินใจในทันทีเช่นอ้างว่าบัญชีถูกระงับถูกรางวัลใหญ่หรือคนในครอบครัวเกิดเหตุเมื่อพบข้อความลักษณะนี้ควรตั้งสติและกวดสอบข้อเท็จจริงก่อนทุกครั้งท่านผู้ฟังดังนั้นบอที่1ก็คือบอเฝ้าตัดสินใจส่วนบอที่2ก็แม่นบอเสื่อง่ายบ่ควรเสือบุคคลหรือบัญชีซื้อออนไลน์โดยบ่ตรวจสอบบ่ว่าจะเป็นการอ้างตัวเป็นเจ้าของหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐพนักงานธนาคารบริษัทขนส่งหรือการสร้างความสัมพันธ์เพื่อหลอกลวงก็ควรตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดก่อนอย่าเฝ้าเสือง่ายเด้อบ่เสือง่ายเนาะและบ่ตัวสุดท้ายก็คือบ่ให้ข้อมูลส่วนตัวห้ามเปิดเผยรหัส OTPรหัสผ่านเลขบัตรประจำตัวข้อมูลบัญชีธนาคารหรือไปกดลิงก์ที่ส่งมาจากแหล่งที่บ่น่าเชื่อถือพออาจนำไปสู่การสูญเสียข้อมูลหรือเงินในบัญชีได้กลยุทธ์ที่มิจฉาชีพนิยมใช้ในปัจจุบันในการหลอกลวงที่พบเรื่อยๆก็ได้แก่การซักชวนลงทุนที่อ้างผลตอบแทนสูงการหับจ้างกดไลค์กดแชร์เพื่อหับเงินการส่ง SMS หรือข้อความพร้อมลิงก์ปลอมอ้างสื่อธนาคารหรือหน่วยงานรัฐเพื่อหลอกให้ดาวน์โหลดแอปที่ฝั่งมาสแวร์รวมถึงการสร้างเพจขายสินค้าปลอมที่เสนอราคาถูกผิดปกติดังนั้นมื้อนี้ก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับวิธีป้องกันกันเบื้องต้นก่อนโอนเงินหรือเฮ็ดธุรกรรมออนไลน์ควรตรวจสอบชื่อบัญชีหรือเบอร์โทรผ่านแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือควรเปิดไส้ระบบยืนยันตัวตน2สั้นในบัญชีสำคัญและถ้าพบความผิดปกติควรตัดการติดต่อและบล็อกบัญชีนั้นทันทีถ้าหากเผลอกดลิงก์หรือว่าโอนเงินให้มิจฉาชีพแล้วควรรีบติดต่อธนาคารเพื่ออายัดบัญชีเก็บรักษาหลักฐานทุกอย่างและแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามกฎหมายและอีกหนึ่งข้อคิดสำคัญก็คือการป้องกันอาชญากรรมออนไลน์บ่แม่นอาศัยแต่เทคโนโลยีแต่ต้องอาศัยสติการตรวจสอบและความรู้เท่าทันจงจื้อเสมอว่าบ่เฝ้าบ่เสือบ่ให้คือหลักการง่ายๆแต่ช่วยลดความเสี่ยงจากการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพออนไลน์ได้อย่างหลายเลยท่านผู้ฟังเอาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อคิดหนึ่งข้อควรระวังเพราะปัจจุบันนี้มิจฉาชีพหรือว่าสแกมเมอร์ที่หลอกลวงนี่หลายแท้ๆมีสติท่านผู้ฟังปฏิบัติ3บอเนาะบอเฝ้าตัดสินใจบอเสื่อง่ายและบอให้ข้อมูลส่วนตัวเอาแล้วในตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมหมดลงแล้วขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายสำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้านใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ติดต่อทีมงานการตลาดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-435 020-555-22697มื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: ดูมันซื่อสัตย์ประจัดอดทนมาตะคุณพ้นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากความต้องการของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนทางประชาชนเข้มแข็งบ้านจะพัฒนาสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อมีรายการที่อยากเพียงทุกๆตาน30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่รายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมืองรายการของพวกเฮานี่ก็มีนําเสนอให้มีรายการนะครับฟังทุกๆวันจันทร์หามื้อวันศุกร์เริ่มต้นแต่เวลา 16:00 นหาเวลา 17:00 นทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM เต็มอีกเพื่อว่าให้มีรายการนะครับฟังอย่างทั่วถึงท่านยังสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่า .la วันไหนมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ทั่วโลกพ่อๆก็มีรายการในมื้อนี้ก็เป็นตอนแรกของมื้อวันพฤหัสน้อวันที่20สิงหาคศ2026น้อพ่อๆก็มีรายการในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ในมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นสีคึมๆเนาะมันมืดคึมๆแดดแต่บ่มีแสงแดดเนาะบ่มีแสงแดดเลยเนาะปัจจุบันนี้ก็มีฝนตกฝอยๆบางระยะระยะเนาะอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เนื่องจากว่าได้ครับความผลกระทบจากอากาศปานป่วนสภาพดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบแน่ในบ้านเฮามีฝนตกเนาะพุ่นแหละมันจะแก่ยาไปฮอดพุ่นเดือนพฤษภาเดือนตุลาพุ่นแหละเนาะฤดูฝนฤดูฝนเพิ่นจะแก่ยาไปฮอดเดือนสุดท้ายเดือนตุลาก็จะเข้าสู่ยามหนาวหรือว่าฤดูแล้งว่าซั่นซะเนาะฉะนั้นอยู่ในระยะฤดูฝนนี้หลายเขตหลายบ้อนหลายพื้นที่ก็มีสภาพน้ําท่วมอ่างน้ําท่วมยึงน้ําท่วมสุได้อยู่ทั้งบรรดาแขวงภาคเหนือบรรดาแขวงภาคเหนือได้ภาคกลางแล้วก็ภาคใต้บางแขวงก็ได้ถูกผลกระทบนะตามที่ได้อรุณได้เบิ่งอยู่ในโซเชียลมีเดียติดต่อสัมภาษณ์ว่าจะติดต่อสัมภาษณ์การช่วยเหลือความคืบหน้าต่างๆให้กับสังคมนี่นะครับฮู้เข้าใจนี่ก็ถือว่ายังบ่ทันสามารถติดต่อได้เถื่อเนาะเนื่องจากว่าก็บางเขตบางเมืองก็การนำหรือว่าภาคส่วนเกี่ยวข้องก็ลงช่วยเหลือประชาชนอยู่นะบางทีมันก็อาจจะบทันบททวงบททันในการให้ข้อมูลข่าวสารเนาะฉะนั้นพยายามเวลอรุณจะพยายามติดต่อสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพผลเสียหายรวมถึงทิศทางในการช่วยเหลือประชาชนและการปลุกระดมช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้ผลกระทบในเหตุการณ์น้ำท่วมสุน้ำท่วมอังในครั้งนี้โดยเฉพาะทางอยู่เมืองกะลึมนี่แขวงเสกองเนาะอยู่ทางเมืองแบงแขวงอุดมไซก็ที่ว่าสภาพโอ้ท่วมหนักแล้วก็อยู่บ้านคําสะอีเนาะเมืองพินแขวงสวนเขตก็ถือว่าท่วมหนักได้ถือว่าโอ้หลายหลายน้ําท่วมยิ่งปีนี้เนื่องจากว่าในระยะต้นๆว่าเพิ่นก็มีแจ้งการมามีปรากฏการณ์เอลนิโญเนาะภาวะโลกร้อนแล้วก็มีสภาพโลกร้อนแล้วก็อาจจะเห็นในปริมาณน้ําฝนนี่น้อยแต่ว่ามาเบิ่งปัจจุบันนี่โอ้มันบ่น้อยแล้วเนาะเป็นสภาพที่มันวิกฤตการแล้วในปัจจุบันนี้นะน้ำหลายเส้นหลายสายหลายสาขาแม่น้ำคลองนี่ก็ยิ่งขึ้นได้น้ำยิ่งขึ้นเพิ่มขึ้นตลอดเนาะฉะนั้นผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตที่มีความเสี่ยงเขตที่มีพื้นที่ต่ำแน่เขตที่มีความเสี่ยงต่างๆก็ขอให้มีสติระมัดระวังตื่มเนาะมีสติระมัดระวังเก็บเกี่ยวเมียนมัดสิ่งของเครื่องใช้บางทีไปไว้บนที่มันปลอดภัยแล้วไปบนที่จุดสูงว่าซั่นซะสัตว์โลกสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงต่างๆเนาะไปบนไว้ไปไว้บนที่มันมีความปลอดภัยบนที่สูงเพื่อหลีกเลี่ยงจากผลเสียหายผลกระทบต่างๆมีสติระมัดระวังเนาะเฝ้าระวังยามนี้กะติบ่ได้เนาะยามนี้ก็น้ําท่วมน้ํายิงฝนก็ตกหลายแดเนาะมันเป็นฤดูกาลของมันได้แต่ว่าเฮาก็ต้องรับมือเอาภาคส่วนต่างๆของเมืองของแขวงของบ้านอย่างกับต่างๆขณะคุมความปฏิบัติขั้นต่างๆก็ต้องให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างรีบด่วนเนาะในขั้นพื้นฐานแก้ไขชีวิตการประยุกต์ของประชาชนเมื่อได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยเฉพาะเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องใช้จำเป็นต่างๆเนาะก็ขอให้สนองให้กับประชาชนบนอยู่บนนอนบอก เครื่องใส่ครัวเฮือนอย่างต่างๆเนาะยาปวกพยาธิต่างๆก็ต้องช่วยเหลือประชาชนเนาะต้องช่วยเหลือประชาชนอย่างทันการแล้วก็รีบด่วนที่สุดเนาะในยามที่มีความจําเป็นยกยาทานังเนาะก็ต้องช่วยเหลือประชาชนกะแต่อรุณก็มีสัมภาษณ์นะมีนัดสัมภาษณ์เพชรสาครมีสมภารทานังเพชรสาครมีสมภารมันก็เป็นห้องหัวหน้าแผนกอุตุนิยมแล้วก็อยู่อุตุศาสตร์เนาะกองพยากรณ์อากาศเนาะเพิ่นจะบ่ให้ฮู้เกี่ยวกับสภาพว่ามันเป็นแนวใดดินฟ้าอากาศและยานี้คือว่าฝนตกหลายแท้เดี๋ยวอรุณก็จะสัมภาษณ์เนาะเอาเริ่มต้นทับอิฐของรายการนี้อยู่ที่นครหลวงวิจันทน์เนาะจะไปลมกับวิศาการกลุ่มอุตุนิยมและอุตุศาสตร์เนาะเพชรสาครมีสมภารส่วนว่าหน้าที่ตำแหน่งให้เพิ่นแนะนำตื่มเนาะเพิ่นจะบ่ให้ฮู้เกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศที่ว่ามีการแปรปรวนมีการผันผวนในปัจจุบันนี้มันเป็นคือจังได๋สภาพดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงเฮ็ดให้ฝนตกในระยะนี้บางบอดบางบอนบางที่บางเขตบางแขวงบางเมืองนี่มีน้ำท่วมอ่างท่วมสุเนาะคือพวกเขาเห็นอยู่ในโซเชียลมีเดียเพชรสครมีสมภารเพิ่นจะเว้าสู่ฟังเนาะสบายดีเพชรสคร
2: เจ้าสบายดี
1: เจ้าสบายดี
2: เจ้าจับเจ้าก็ขอแนะนําตัวเองตื้มเนาะ
1: เจ้า
2: ข้าพเจ้าก็ชื่อเพชรสครมีสมภารเนาะเป็นโทรไปแผนกพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัย
1: เจ้าเจ้าเป็นจังได๋เพชรสครสภาพดินฟ้าอากาศในปัจจุบันนี้เจ้าเป็นจังได๋เพราะว่าระยะหลายๆมื้อผ่านมากับมีฝนตกเจ้าอยากให้แจ้งให้ประชาชนรับรู้ตื่มอีกแน่เจ้าตัวนี
2: ้เจ้าก็คือตามที่ประชาชนคือพวกเราได้ออกเครื่องจังไคไปนี้สภาพสภาพอีกในช่วงวันระยะวันที่18หั่นเนาะ
1: เจ้า
2: คิดว่าเนื่องจากว่าพอก็เพิ่นอากาศตามหั่นได้พัดผ่านอยู่แต่ภาคของประเทศลาวเฮาสกัดลมสูงของลมเชียงใต้พัดปกคลุมแล้วก็ตึงได้เฮ็ดให้มีฝนตกในนี้ระดับค่อยหักมันจากอยู่ขึ้นต่อไปก็ได้มีฝนตกนักบางท้องถิ่นแบ่งภาคเหนือภาคกลางเนาะ
1: เจ้า
2: เจ้าแล้วจากนั้นในวันที่19นี้เนาะถือว่าฮอก็ประกาศตามหันว่าฮอฝนเนาะได้เคลื่อนที่ยับลงมาภาคกลางอยู่เขตภาคเหนือด้านตะวันตก
1: เจ้า
2: ลงมาภาคกลางของประเทศลาวเฮาหั่นซึ่งว่าปองเข้าใจย่อมประกาศจัดตามที่ว่ามีกําลังแรงเหนือปกคลุมอยู่ก็ให้หนาเนาะเพิ่มเดียวกันแล้วก็ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ถือว่าได้มีกำลังแรงเนาะ
1: จ้า
2: พัดปกคลุมบทภาคซึ่งว่าได้เฮ็ดให้ประเทศลาวเฮาได้รับผลกระทบจากลมมรสุมแม่เนาะที่ว่าเฮ็ดให้มีฝนตกในระดับคนหาบางครั้งถือว่าเพิ่มขึ้นแรงกว่าสภาพของประเทศลาวเฮาก็เฮ็ดให้มีฝนตกหนักทั้งตกหนักหลายอยู่บางท้องถิ่นของเฉียงภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เนาะ
1: จ้าจ้ายุคเขตใดที่ว่าตกหนักเป็นพิเศษบ่เจ้า
2: เจ้าที่ว่าแก่ที่ว่ามีฝนตกหนักหลายคือว่าภูเขาแจ้งเตือนไปยุคเก่งหอบพันนอกเหนือลูกค้าโบเก้หกหุ่นใจหลวงประบางสงห์บุรีบริคำใจขมวนสวรรค์เขตจับประสาทสารวันเซกองอัจฉริยะเจ้า
1: เจ้าคาดว่าสภาพดินฟ้าอากาศแบบนี้จะแก่ยาวไปฮอดดนปานใดนี่เจ้าตัวนี
2: ้เจ้าถามที่ว่าข้าพเจ้าได้มีการสภาพอากาศในเมื่อเจ้านี่เนาะคือว่าเมื่อนี้ในเวลาตอนเจ้าจุดโมงนี่ค่ะตอนบ่ายเนี่ยถือว่ามีฝนตกหนักหลายเนาะอยู่เฉพาะอยู่ทางเส้นหนองบุรีแล้วก็บริคำไซท่าเขตสวรรค์เขตแต่ว่าภาคใต้ก็อาจจะมีฝนหลายเรื่องเดิมถือว่ายังมีฝนตกอยู่เนาะเจ้า
1: เจ้าสำหรับอยู่นครหลวงวิจันทน์เฮานี่เด้อเจ้าน
2: ครหลวงวิจันทน์ก็ถือว่ายังจะมีฝนอยู่เจ้า
1: เจ้ามีแต่ฝนเนาะบ่มีลมบ่มีฟ้าห้องฟ้าเลื่อนอย่างเนาะตัวนี้เนาะ
2: เจ้าเพราะว่านั่นมันจะเป็นฝนตกในระดับปานกลางหันนับเป็นบริเวณกว้างที่ว่าอาจจะบ่มีลมแรงปานใดแต่ว่าก็ถือว่าฝนตกหนักหลาย
1: เจ้าสรุปแล้วล่ะสภาพอากาศดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงนี่เกิดจากอันลมพายุเนาะเห็นบ่ทัน
2: เจ้าสภาพอากาศที่ว่ามันมีฝนตกหลายแม่นั่นเนื่องจากว่าอันห้องฝนเนาะคาดคานั่นเจ้าภาคเหนือด้านตะวันตกรวมภาคกลางภูเขาหันแล้วก็ตกลงกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ว่ามีกำลังแรงออกอัดปกคลุมบ้านเฮา
1: เจ้า
2: ซึ่งว่าได้เฮ็ดให้บ้านเฮามีฝนตกหลายขึ้น
1: เจ้าถือว่าสิแก่ยาวไปฮอดเดือนตุลาพุ่นเนาะนี่เนาะอันคาดว่านี่เจ้าตัวนี้
2: เจ้าแม่นล่ะ
1: เจ้า
2: สั้นเจ้าช่วงนี้ระยะสั้นเนาะที่ว่าภูเขาได้มีแต่ที่ว่ามื้อนี้ อ่าเมื่ออื่นยังไม่มีฝนเนาะจะมีฝนตกหนักหลายอยู่เนาะแต่ว่าเมื่ออื่นฝนจะเริ่มจะหน่อยลงแล้วก็
1: อืมเจ้าสั้นพวกเขาได้มีระบบการเตือนภัยอยู่ใส่บริเขตที่มีความเสี่ยงอันใดตื่นอีกบ่เจ้าตัวนี
2: ้มันดาระบบการเตือนภัยของพวกเขาก็คือว่าที่เขามีเสาแจ้งเตือนภัยเนาะที่ว่าหาจุดพวกเขาได้ติดตั้งไว้เฉพาะภาคเหนือเนาะเพราะว่าถึงตามประมาณที่พวกเขาอันจิ้มแจ้งกับการช่วยเหลือราชการบรรดาผู้ที่เป็นได้ช่วยเหลือพวกเขามันมีแต่หาจุดเนาะแต่ว่าบรรดาสถานีที่ว่าอัตโนมัติหันหรือว่าเมนวลพวกเขาก็ถือว่ามีกบทุกแก่เนาะ
1: เจ้าก็ถือว่าหลายๆคนจำเบิ่งยังถามสอบถามบางหลายๆคนเนาะเพิ่นก็ย่องๆสมเสยได้ข่าวพยากรณ์อากาศของพวกเขาที่ว่ามีความระยะนี้มีความแม่นยำหลายที่ว่าแจ้งเตือนที่ว่าตรงกงกับเวลาที่ทั้งกลุ่มอุตุนิยมแจ้งเตือนอย่างชัดเจนว่าซั่นซาเนาะก็เพิ่นผู้บริโภคคอมมอนก็สารหรือว่าประชาชนก็ให้ความย่องๆสมเสยหลายได้ตัวนี้นะเจ้า
2: พวกเจ้าผมจะที่ว่าเป็นคำที่ว่าพวกเขาก็อยากได้ยินเลยเนาะจากปากของประชาชนคุณว่าหับใจ
1: เ
2: อ็นข่าวสารของมูลจากผู้มีนิยมเนาะเพราะว่าพวกเขากะที่ว่าเป็นผลงานอันดีเยี่ยมเนาะทว่ามีประชาชนว่าในย่องโยพวกผลงานพวกเขาก็คิดว่าพวกเขาที่ทำให้ปลอดภัยเจ
1: ้าเจ้าเนื่องจากว่าระยะนี้ก็มีการปรับปรุงระบบเนาะที่ทันสมัยในการแจ้งเตือนมันบอกเจ้า
2: เจ้าไม่ล่ะ
1: เจ้าเจ้าแล้วอันน่ะจะขอถามตื่มอีกว่าเพิ่นคาดการณ์ว่าจะมีปรากฏการณ์เอลนีโญนี่อันนี้พวกเขามีการแจ้งเตือนตื่มบ่ตัวนี้หรือว่าจังได
2: ๋ตัวนี้ก็หลังจากที่ว่าตามที่พวกเขาเดินทางมาพวกเขาได้มีออกแจ้งเตือนเอลนีโญเนาะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยได้ระบุอยู่ในหันว่าในช่วงที่ว่าลมมรสุมเนาะหรือว่าช่วงเดียวเขามีสะพานพวกเขาก็จะมีเสื่อมลายอยู่จากนั้นในระยะอันท้ายเดือนตุลาไปเนาะฝนจะเริ่มหน่อยลงคือว่าชีวิตใหม่ปรากฏการณ์เอลนีโญพวกเขาจะเริ่มเกิดขึ้นในช่วงในระยะนั้นต้นปีของเขาจะเกิดเนาะ
1: เจ้าถือว่าภายหลังสิ้นสุดหลังๆเดือนตุลาไปเนาะ
2: เจ้า
1: สุดท้ายนี้ท่านมีหยังบ่อยากฝากถึงประชาชนโดยเฉพาะเป็นชาวกสิกรประชาชนผู้ที่อาศัยอยู่เขตที่มีความเสี่ยงนี่เจ้าตัวนี้เชิญเลยเจ้า
2: เจ้ากสิกรเรียกเสียงถึงประชาชนบรรดาเผ่าเนาะการปกครองท้องถิ่นการจัดตั้งประชาชนในแต่ละภาคในช่วงระยะวันที่12-21นี้เนาะว่าให้มิตรที่ระมัดระวังเนาะเนาะเกี่ยวกับผับมือต้นภาคฝนตกฝนยังสิบตัวตกนะที่ตกอะไรวันนี้เนาะที่เดชให้เกิดมีน้ำท่วมตุท่วมเมืองหินเทียนน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองเนาะโดยเฉพาะดาวเคลียร์ที่พวกเขาได้ระบุอยู่ในเจ้าเป็นภัยไปมีหลีกเลี่ยงเนาะหรือว่าให้กวดสอบสภาพอากาศก่อนที่ว่าบรรดาทานจะออกเดินทางเนาะสอบภาพเดินทางภาพยานพาหนะแม่บรรดาประชาชนเนาะที่ว่าอาศัยอยู่บนลุ่มบนต่ำเนาะอยากให้มีที่ระมัดระวังแล้วก็ตรวจสอบสภาพอากาศครับผมดูภูเขาเป็นประจำ
1: เจ้าสั้นขอขอบใจทางเพชรสะครมีสมภารหลายๆที่เข้าร่วมในรายการนําพวกเขาในมื้อนี้ขอขอบใจท่านหลายๆเด้อ
2: เจ้าขอขอบใจ
1: เจ้าอันนั้นก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านนางเพชรสะครมีสมภารห้องหัวหน้าแผนกพยากรณ์อากาศเนาะกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์เพิ่นก็ได้เว้าให้ฮู้เกี่ยวกับสภาพอากาศที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้นับแต่วันที่19หาวันที่21ถึงว่าเป็นเวลา3วันเนาะเป็นเวลา3วันสภาพดินฟ้าอากาศก็มีการปั่นป่วนว่าซั่นซะมีการปั่นป่วนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดโดยเฉพาะอยู่นครหลวงจันทน์ก็มีฝนตกหลายเนาะแล้วก็อยู่เขตสัญญาบุรีทางภาคเหนือทางเมืองทางแขวงหัวพันบรรดาภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้บางแขวงจํานวนนึงแล้วก็ภาคกลางอยู่ทางแขวงสวรรณเขตคำมวลบริกรรมไซแล้วก็ภาคใต้อยู่ทางแขวงเสกองเมืองดักจึงนี่ก็ถือว่าน้ำในไหลท่วมสุดได้ในปัจจุบันนี่ก็ตามที่เดชอรุณได้เบิ่งข่าวน้ำโซเชียลมีเดียเนาะก็เห็นสภาพน้ำท่วมสุน้ำป่าในไหลสุลงมาใส่เหตุให้เฮือนซาดประชาชนแล้วก็เฮือนที่เหตุการณ์ผลิตรถรางพาหนะและพื้นฐานโครงรางจำนวนหนึ่งได้รับความเสียหายได้ได้อรุณก็จะพยายามติดต่อสัมภาษณ์ภาคส่วนเกี่ยวข้องเนาะว่ามีความคืบหน้าแนวใดในการช่วยเหลือประชาชนมีผลเสียหายหลายหน่อยปานใดเนื่องจากว่าสภาพดินฟ้าอากาศมันบ่มีการแน่นอนว่าซั่นซะมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดคาดเดาได้ยากการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศฉะนั้นพวกเขาก็มีสติอะไรในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศดังกล่าวนั้นว่าจะเป็นคือจังใดเนาะในยามฤดูฝนแบบนี้เนาะ นั่นแต่ละปีนี่ถูกน้ำท่วมเนาะถูกน้ำท่วมไหลท่วมไหลสู่เขตที่มีพื้นที่ความเสี่ยงเขตที่มีพื้นที่ที่ต่ำพื้นที่ที่ต่ำพื้นที่ที่มีความเสี่ยงพื้นที่ที่มันมีความเสี่ยงแล้วก็เขตที่อาศัยอยู่เค็มแม่น้ำนะเค็มน้ำเค็มอย่างต่างๆเนาะอันนี้ก็ขอให้ระมัดระวังเติมอีกเนาะก้าเกี่ยมแนวพันธุ์ก้าเกี่ยมพืชผลทายังยาหารต่างๆนะเพื่อไว้ปลูกทดแทนเพื่อไว้ปลูกทดแทนในยามเกิดความวิกฤตการคือจังสิเนาะไปให้มีรายการได้ไปเปลี่ยนบรรยากาศรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากรายการสกอนแล้วจะกลับคืนเข้ามาสุริยะต่อไปของรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
3: หัวหน้าหัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะตองเงินสมทบให้หรือบ
4: ่ตองให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพื่อจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีวัดมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
3: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
4: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่อนเฮ็ดเวียกบ่อนสุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายต่อใหม่ต่อเลย
3: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
4: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
5: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.laประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: ในนั้นผ่านเข้าสู่ระยะที่2ของรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมืองก็ซึ่งว่าระยะนี้ก็เป็นระยะที่2ก็เดี๋ยวรุ่นกับจะบ่ได้สัมภาษณ์ตื่มเนาะเนื่องจากว่าพิศการที่เข้าร่วมในรายการเพิ่นก็ติดภารกิจแน่ได้ติดหนี้ท่านผู้ฟังไว้ได้ติดหนี้ท่านผู้ฟังไว้เดี๋ยวรุ่นก็จะพยายามพยายามติดต่อพยายามติดต่อสัมภาษณ์ตื่มเพื่อว่าให้มันได้ระยะที่1กับระยะที่2แน่เว้าเรื่องหลายๆเรื่องที่ว่าเกิดขึ้นเนาะให้เข้ากับชื่อของรายการว่าข่าวฮอบบ้านผ่านเมืองเนาะซึ่งก็มีโฆษกหลายๆท่านได้ท่านผู้ฟังเนาะโฆษกหลายๆท่านสลับสับเปลี่ยนกันไปดำเนินรายการมาซั่นๆทิศนี้เดชอรุณดำเนินรายการเมื่อทิศเลยทิศหน้าต่อไปก็จะมีโฆษกท่านอื่นมาสลับสับเปลี่ยนกันเนาะมาสลับสับเปลี่ยนโดยเฉพาะเป็นเฮ็ดสมอนพงพโยศิษย์อําไพวันมุกอําธรเด็ดลุนแก้ววิไลเนาะสลับสับเปลี่ยนกันไปการดําเนินรายการวาทศิลป์ในการเว้าการว่าทัศนะในการดําเนินรายการของโฆษกแต่ละท่านก็จะบ่คือกันเนาะถ้าว่าเด็ดอรุณเว้าผิดพลาดอันใดก็ต้องขออภัยมีรายการไว้ถ้าว่าอยากแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นก็สามารถโทรศัพท์มาได้เนาะในวงรัฐการ021-212-468 021-212-468 ทุกๆคำคิดคำเห็นของบรรดาท่านนั้นล้วนแล้วแต่เป็นทิศยังทางให้แก่พวกเขาได้ในการดำเนินรายการหรือว่าในการปรับปรุงรายการของพวกเขาให้มันดีขึ้นเนาะให้มันดีขึ้นฉะนั้นแล้วอันใดมันที่ว่ามันยังบ่ดีรุ่นเว้ายังบ่คักบ่หรือว่าเจาะประเด็นยังบ่ได้ค่ะก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้เนาะเอาตัวขอเข้าใจเด้ระบบวิทยุระบบโทรกงทุกท้องถิ่นที่ได้เหตุการณ์ไทยทอดเสียงทำการไทยทอดเสียงต่อจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเพื่อว่าให้มีรายการนะครับฟังข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะชาวไร่ชาวนาชาวหัวชาวสวนที่กำลังเหตุการณ์ผลิตอยู่ในปัจจุบันนี้บ่ว่าจะอยู่ผู้อยู่ผาอยู่ห้วยห้องคลองเบิงอยู่ทงไงทงนาก็สามารถฟังวิทยุได้ครับรู้ข้อมูลข่าวสารได้เช่นกันเนาะมีวิทยุน้อยๆหน่อยนึงสามารถเอาไปเปิดอยู่ได้เนาะครับผู้ข้อมูลข่าวสารราคาก็บ่ได้แพงปานใดอันนี้แหละความที่ว่าเข้าถึงเนาะกลุ่มผู้ฟังพอซั่นซะถึงว่าวิทยุบางคนก็โอ้ยบ่เห็นภาพพอซั่นซะเดี๋ยวนี้พวกเฮาก็หันไปเป็นภาพไปได้วิทยุมีภาพก็มีแล้วเนาะในรายการพักข่าวทั่วไปนี่รายการเสนอข่าวตามเหตุการณ์ก็มีแล้วก็รายการอื่นๆวิทยุของพวกเฮามีออกภาพเนาะไปตามยุคตามสมัยปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยยุคดิจิตอลยุคแห่งการแข่งขันว่าซั่นซะเนาะบ่มีแต่เสียงอย่างเดียวได้ในปัจจุบันนี่พวกเฮามีการพัฒนา ถือว่าปัจจุบันนี้วิทยุได้มาขึ้นกับคณะโฆษณาอมหมศูนย์กลางภาคและถือว่า5ซื้อรักนี่ได้มาขึ้นกับคณะโฆษณาอมหมศูนย์กลางภาคแล้วก็มีการนำพาจากกรมการเมืองศูนย์กลางภาคเนาะซี่น้ำโดยกงเลยได้ถึงว่าวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติแล้วก็เป็น1ใน1 1ใน5ซื้อรักเนาะเป็นซื้อดั้งเดิมที่ว่าพูดและเคียงบ่าเคียงไหลเหตุการณ์ปฏิวัติตั้งแต่พูดแหละสมัยยุพูแคพูดแหละเนาะก่อนการปลดปล่อยนะเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมเนาะเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมให้แก่การโฆษณาปลุกระดมแนวคิดจิตใจให้ประชาชนมีความหักชาติหักบ้านเกิดเมืองนอนเข้าร่วมขบวนการปฏิวัติวิทยุของพวกเฮาก็นับเมื่อนํามีบทบาทขึ้นเนาะนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันภายหลังประเทศชาติเฮาได้รับการปลดปล่อยก็ฐานะบทบาทวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ถือว่ายกสูงขึ้นอย่างตัวเนืองมีการพัวพันร่วมมือกับต่างประเทศแน่หลายๆประเทศโดยเฉพาะแม้นอยู่ในของเขตวิทยุเนาะมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรมีการแลกเปลี่ยนสมณกรไปเข้าร่วมฝึกอบรมในหัวข้อสำคัญต่างๆเนาะทั้งอยู่ภายในแน่ทั้งอยู่ต่างประเทศแน่แน่อันนั้นแหละนับเมื่อนำมีบทบาทขึ้นและระบบเนาะระบบการกระจายเสียงพวกเขาก็มีระบบที่ทันสมัยปัจจุบันนี้หลายคู่หลายคนกับมาเบิ่งก็ได้เนาะอยู่อยู่ทางหิงซาดอยู่แถวเจ้าอนุวงศ์นี่ตั้งอยู่นี่เนาะก็มีระบบเครื่องเสียงระบบการกระจายเสียงที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากลเนาะได้มาตรฐานสากลเสียงชัดเจน

66ปีนะครบรอบ66ปีก็มีการจัดงานเฉลิมฉลองปาฐกถาเราคืนมนเสื้อการเติมใหญ่ขยายตัวของวันสื่อมวลชนและพิมพ์จำหน่ายและกับวันสั่งตามวิทยุกระจายเสียงแห่งชาตินับแต่อดีตถึงปัจจุบันและกับวันมวันนี้นะผ่านมานี่วันอาทิตย์แล้วผ่านมานี่ก็ถือว่าทางคณะพักคณะน้ำคณะโฆษณาโฮมศูนย์กลางพักก็คือคณะพักคณะน้ำวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพร้อมด้วยพนักงานสมาชิกพักอยู่ภายในกรมกองก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมได้เฉลิมฉลองวันสำคัญดังกล่าวนั้นเพื่อว่าให้มันเป็นขบวนฝุดฟื้นมวลซืนนะเป็นขบวนฝุดฟื้นมวลซืนเรามีการเสื้อเซินเอาภาคส่วนต่างๆเข้ามาร่วมพบปะสังสรรค์ในที่นี้ก็คือการเล่นกีฬาเพื่อสร้างความหักแพงความมีความไมตรีจิตมิตรภาพร่วมกันหัดแน่นความสามัคคีร่วมกันในโอกาสวันสื่อมวลชนลาวเด้วันสื่อมวลชนและกับการพิมพ์จำหน่ายและกับวันสร้างใต้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวครบรอบ66ปีนี้กับกิจกรรมตีบุญหรือว่าเปตั้งอะไรเนาะภาษาภาษาทางการเขาเรียกว่าเปตั้งการแข่งขันกีฬาเปตั้งหรือว่าตีบุญนะตีบุญซึ่งกับภาพบรรยากาศดำเนินไปด้วยบรรยากาศที่ฟูดฟื้นมวลชนแล้วก็มีความหักเพลงสามัคคีที่ว่าอบอุ่นหลายเนาะอบอุ่นหลายเหตุเป็นขบวนฟูดฟื้นภายหลังที่สร้างผลงานภายหลังที่พนักงานเฮาอิดเมื่อยมาหลายแล้วก็เข้าร่วมขบวนการนั้นก็ได้ว่ามีความฝุดฟื้นมุนซืนกระดนๆเฮ็ดเทื่อนึงเนาะก็บ่ได้เฮ็ดตลอดดนๆเฮ็ดเทื่อนึงปีนึงจะมีเทื่อนึงปีนึงจะมีเทื่อนึงก็ขอให้เข้าใจนํากันคือจังซั่นส่วนว่าระบบการกระจายเสียงส่วนว่าเนื้อในข้อมูลข่าวสารรายบรรดารายการต่างๆคือได้อรุณว่าในเบื้องต้นเนาะถ้าว่ามีคําคิดคําเห็นอันใดก็ให้สามารถโทรศัพท์เข้ามาเลขเปลี่ยนกันได้เนาะเอาเว้าลาใหญ่ห่างนาเดชอรุณกับมาเบิ่งเวลาก่ะที่ว่าหม่อๆเข้ามาแล้วก่อนจากกันในมื้อนี้ก็ในมื้อนี้เสื้อสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ในคนลงจันทร์มีการเปลี่ยนแปลงเด้อรักษาสุขภาพท่านผู้ฟังเนาะรักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีหั่นแหละเดชอรุณก็เว้าย้ำไปเติมอีกเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงการไปล่ามาการการเลิกล่าเลิกการหรือว่าอีหยังต่างๆสมองนี่เป็นเมืองสมองเฮียบด่วนเนาะสมองนี่เป็นสมองเฮียบด่วนรถไกลเออัดเส้นทางอยู่นครหลวงเวียงจันทร์ของพวกเฮานี่เออัดหลายแต่ละเส้นแต่ละสายบ่ธรรมดาเนาะบ่ว่าจะเป็นมงตอนเช้าตอนแลงแค่สิเลือกลาเลือกการรถเออัดค่อยไปค่อยมาท่านผู้ฟังมีสติในการขับขี่ยนต์ยานพาหนะเนาะก็บ่เว้าหลายเนาะเดชอรุณก็ได้ขอให้ทุกท่านมีสตินำใช้รถใช้ถนนให้มันเกิดความสะดวกสบายบ่ให้มันเออัดกันเนาะพอตัดไปตัดมานะเนื่องจากว่ามันก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เด้เกิดอุบัติเหตุมาได้ก็ต้องมีการสูญเสียมาเส้นเดียวกันเนาะฉะนั้นขอให้ทุกคนกลับยากับเฮือนด้วยความปลอดภัยเนาะกลับเมืองหาครอบหาครัวหาลูกหาเมียหาลูกหาผัวหาพ่อหาแม่หาพี่หาน้องด้วยความปลอดภัยว่าซั่นซะเอ้ามาเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้เมื่อลงไปพอดีเอาเป็นมาพูดดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานต้องขอจากลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้สบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่หักแพงทุกท่านต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาบรรหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเช่นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์17:00 ถึง 18:00 นดอกซ้อนทําหน้าที่ดําเนินรายการสุทานฟังคือเก่าหลายๆคําศัพท์ที่สังหวมได้จากการประกอบส่วนทาง WhatsApp ของพันมีรายการเนาะมื้อนี้มีคำว่าวิทยาศาสตร์และวิทยาการต่อเนื่องกับเรียนติดเลื่อนลอยและลองลอยวางใจไว้ใจเสื่อใจและก็ดัดปั๊บกับดัดแปลงเนาะคือคู่คำสุดท้ายมีรายการที่ตามรับฟังการสนทนาอย่างละเอียดในระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพ
1: ไรเงี้ยสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้า

0: การขณะนี้มีรายการพร้อมให้แกติดตามมาฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวอยู่ดอกซ้อนติดต่อหาอาจารย์แสงฟ้าได้แล้วตอนนี้พลอยู่ในสายสบายดีอาจารย
1: ์สบายดีดอกซ้อน
0: เจ้าถามเรื่องเสียงสะกดเป็นอะไรอาจารย์แจ้งดี
1: เจ้าแจ้งดีแจ้งดี
0: เจ้าก็มีหลายครูคำที่จะให้อาจารย์ช่วยอธิบายในเมื่อนี้ครูคำนำอิฐเริ่มต้นด้วยคำว่าวิทยาศาสตร์และวิทยาการอาจารย
1: ์สบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่นับถือและนับแกงเมื่อนี้พวกเขาก็ได้มาพบกันอีกแล้วอาจารย์ขอเริ่มต้นด้วยการอธิบายครูคำวิทยาศาสตร์และวิทยาการคำว่าวิทยาศาสตร์และวิทยาการเป็นคำนามที่เกี่ยวข้องกับความปุ้งระบบความคิดและการศึกษาค้นคว้าถึงว่าทั้งสองคำนี้จะขึ้นต้นด้วยคำว่าวิทยาคือกันแต่ในทางภาษาศาสตร์ในการนำใช้ในชีวิตจริงแม้นมีโครงสร้างและจุดนิ่งที่แตกต่างกันดังนี้ก่อนจะแต่อธิบายแต่ละคำเนาะถือว่าทั้งสองคำนี้มีโครงสร้างเป็นคำผสมที่มาจากภาษาปาลีสันสกฤตโดยการผสมกันแบบการผสมจากแบบสมาเนาะการผสมแบบสมาไอ้คำพยิบวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เป็นคำสมาประเภทคำนามประกอบด้วยคำวิทยาเนาะวิทยานี่เป็นคำเข้าสันสกฤตหมายถึงความรู้แจ้งหรือว่าศิลปะวิชาอะไรและคำว่าศาสตร์อันนี้มาจากเข้าสันสกฤตคำเดิมจะออกเสียงว่าศาสตระแล้วก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่าศาสตร์หมายถึงตำราคำสั่งสอนวิชาความรู
0: ้
1: เมื่อสองคำนี้สมาเข้ากันเป็นวิทยาศาสตร์ก็หมายถึงความรู้ที่ได้มาโดยการสังเกตการทดลองและการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบที่มีเหตุมีผลและสามารถพิสูจน์ได้วิทยาศาสตร์มักเน้นนักใจวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเช่นว่าฟิสิกส์เคมีหรือว่าวิทยาศาสตร์สังคมดังว่าภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์สังคมศาสตร์วันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างในการนำใส่คำว่าวิทยาศาสตร์ตัวอย่างที่หนึ่งนักเรียนความเหตุการทดลองในห้องทดลองเพื่อเรียนรู้กฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ตัวอย่างที่สองในการวิเคราะห์หาสาเหตุของพยาธิระบาดพวกเขาต้องเก็บใส่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์บ่แม่นความเชื่อถือแบบงมงายมันก็ซับซ้อน
0: เจ้าแม่นแท
1: ้อีกตัวอย่างหนึ่งความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ซอยให้มนุษย์สามารถคิดค้นยากินปัวพยาธิใช้ได้หลายขึ้นเห็นบ่อันนี้แม่นวิทยาศาสตร์เนาะมีย้ำของวิทยาศาสตร์เลยครับตัวอย่างวันนี้มาเทียบใส่กับคำว่าวิทยาการวิทยาการนี่เป็นคำสมาสประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าวิทยาที่ได้จากเข้าสันสกฤตก็หมายถึงความรู้แจ้งหรือว่าวิชาและคำว่าการจากเข้าสันสกฤตปาลีก็ใส่คือกันเนาะปาลีสันสกฤตนี่มันการะและก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่าการที่หมายถึงการกระทำกิจการเวียกงานหรือว่าหมวดหมู่ก็ได้เมื่อสองคำนี้สมาเข้ากันเป็นวิทยาการก็หมายถึงกิจการหรือหมวดหมู่แห่งวิชาความรู้ถ้าอธิบายให้กว้างกว่าก็หมายถึงวิชาความรู้แขนงต่างๆหรือวิทยาศาสตร์ภาคปฏิบัติที่มีความก้าวหน้าและหลากหลายคำนี้มันเน้นใส่ขอบเขตที่กว้างกว่าเนาะกว้างกว่าวิทยาศาสตร์เพราะว่าครอบคลุมทั้งวิชาการเทคนิคและความรู้เฉพาะด้านทุกแขนงการดังตัวอย่างว่าปัจจุบัน ิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์พ่วงเข้ามามีบทบาทต่อทุกแขนงการเรียกงานตัวอย่างที่สองกองประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่นักวิชาการจะได้มาแลกเปลี่ยนวิทยาการใหม่ๆในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอีกตัวอย่างหนึ่งหอสมุดแห่งนี้เป็นแหล่งคุ้มตำราและวิทยาการหลากหลายแขนงการเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ค้นคว้าเนาะอันนี้นั่นนิยามและตัวอย่างของคำว่าวิทยาการยกซ้อนมาทั้งสองคำนี้ใช้แทนกันได้ปะ
0: บ่ได้อาจารย
1: ์มันจะมีความหมายเฉพาะของไทยของมันเน
0: า
1: ะมันมีแต่จะมาสรุปโดยย่อวิทยาศาสตร์แมนระบบความรู้ที่เน้นการพิสูจน์และมีเหตุผลเป็นเน้นที่วิธีการได้มาของความรู้โดยการสังเกตและทดลองส่วนวิทยาการแมนหมวดหมู่หรือวิชาความรู้แขนงต่างๆนี่ที่ขอบเขตของสายวิชาหรือเทคนิคความรู้ที่ก้าวหน้าเป็นแบบซ้อนตัวทั้งสองคำที่มีคำว่าวิทยาทั้งหน้าแต่ว่าในคำหลังมันจะต่างกันเนาะความหมายมันจะบ่สามารถใช้แทนกันได้ดังนั้นเวลาเป็นเบ้าเป็นจะเบ้าบางเครื่องก็ใช้มันจะนับวิทยาศาสตร์วิทยาการเป็นบทสอนวิทยาศาสตร์วิทยาการอาจจะเบ้า
0: แม่
1: นรวมกัน
0: จะว่า
1: ได
0: ้วิทยาการนี่ความหมายจะกว้างอาจารย์แล้วก็ใช้ลักษณะรวมๆวิทยาศาสตร์นี่ก็แม่นวิทยาการแขนงหนึ่งได้บ่อาจารย
1: ์อาจจะได้คือกันเพราะว่าตัวอย่างคือวิทยาศาสตร์สังคมจริงใช่ไหม
0: เจ้า
1: เป็นบอกเดี๋ยววิทยาศาสตร์ธรรมชาติเป็นวันนี้วิทยาศาสตร์สังคมหรือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติกันนี้แขนงย่อยๆนอกวิชาย่อยๆของที่อาจารย์นิยมมาแหละคืออันวิทยาศาสตร์ธรรมชาติจะมีฟิสิกส์เคมีคณิตศาสตร์ต่างๆจะเป็นอยู่ในวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมันบอกสอน
0: เจ้าแม่
1: ส่วนว่าภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์สังคมศาสตร์อย่างต่างๆเห็นจะเป็นอยู่ในวิทยาศาสตร์สังคมถูกปะดังนั้นในหมวดหมู่วิชาความรู้แขนงต่างๆนี้ก็แม่นนอนอยู่ในวิทยาการ
0: วิทยาศาสตร์นี่เขาจะเน้นความรู้ที่ได้มาจากการนะสังเกตเนาะการพิสูจน
1: ์
0: หมายหรือว่าวิเคราะห์เนาะหมายความว่าม ีหลักฐานสามารถอธิบายได้พิสูจน์ได้เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าเจ้า
0: จังว่าแม่น
1: วิทยาศาสตร์อย่างนั้นคำว่าวิทยาศาสตร์มันจึงกลุ่มเหมือนขามกับความเชื่อถือแบบงมงวยในดอกซ้อน
0: แม่นแม่
1: นเป็นว่าดังนั้นเขาจะไปว่าเอาวิทยาการกลุ่มเหมือนขามกับความเชื่อแบบงมงวยนี่ได้ปะ
0: บ่บ่ได้เพราะว่าวิทยาการนี่มันเน้นเรื่องหมวดหมู่แห่งวิชาความรู้นะที่ว่าแล้วใดมีความก้าวหน้าที่ว่าหลากหลายเนาะวิชาการก็แม่นเทคนิคก็แม่นอีกความรู้เฉพาะด้านในแต่ละแขนงการคืออาจารย์ว่าความมันกว้างเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: สั้น2คำนี้มีกรณีใช้เฉพาะที่แตกต่างกันในรายการเราสามารถใช้แทนกันได้ในทุกกรณีได้เนาะใช้ให้ถูกจะเหมาะสมกว่าคิดว่าได้แล้ววันนี้ยังมีต่อเนื่องกับเรียนติดต่อเนื่อง
1: ต่อเนื่องและเรียนติดเป็นคำที่ใช้บอกสภาพการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ที่ดำเนินไปโดยบ่ขาดสายถึงว่าทั้ง2คำจะตื้อถึงความบ่ขาดระยะแต่ในทางด้านประสาทศาสตร์และการนำใช้ในชีวิตเกิดจริงยังมีโครงสร้างและจุดเน้นนักที่แตกต่างกันคือในนี้ต่อเนื่องเป็นคำผสมประเภทคำวิเศษประกอบด้วยคำว่าต่อตอนหมายถึงจะติดติดและยาวออกไปและเนื่องจะหมายถึงติดต่อกันติดพันกันบ่ขาดเมื่อทั้งสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นต่อเนื่องก็หมายถึงสภาพที่ดำเนินไปอย่างเป็นขบวนการโดยมีการเชื่อมโยงกันไปเรื่อยๆคำ นี่จะนิ่งนักถึงความบกขาดสายในระดับระยะเวลาหรือขบวนการที่ดำเนินไปเรื่อยๆอย่างมีความผูกพันกันเช่นว่าการพัฒนาบริวารการติดเบี้ยดังตัวอย่างว่าพวกเขาต้องดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมันขาดมาขาดตอนได้บุตรอน
0: บุญบุญใดขาดมาขาดตอนบุญใดต้องได้ตัวเนืองเนาะอาจารย์เนาะ
1: เนืองเป็นตัวเนืองหรือว่าการฝึกฝนภาษาต่างประเทศอย่างตอนเนืองทุกๆจุดจะช่วยเขาเก่งขึ้นอย่างไรบ้างกินระดับซ้อน
0: เจ้า
1: เมื่อเรียนมาเรียนภาษาต่างประเทศนี่ฮะมือนี่เรียนอื่นๆมวยเรียนอาชีพนาเรียนไอ้ต่อไปบทเรียน
0: บทบทใดบทตัวเนืองบทตัวเนือง
1: เรียนตัวเนืองกันไหมมันจริงจะเก่งไอ้ตัวอย่างเนาะในบริบทสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยราคาน้ำมันในตลาดโลกยังมีทายเอียงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะนี้กินระดับซ้อน
0: เจ้า
1: อันนี้แม่นว่าถึงระยะที่ว่ามันเพิ่มขึ้นคือว่าระยะนี้ที่ว่ามันคงทีแล้วเนาะอันตัวอย่างนี้อาจจะถือกับก่อนหน้านี้ตอนนี้อันนี้นอกจากจะมีความหมายคืออาจารย์ยกเนาะยกที่หมายถึงสภาพที่ดำเนินไปยังเป็นขบวนการโดยมีการเชื่อมโยงกันไปเรื่อยๆนอกจากนั้นตอนนี้ยังใช้เป็นคำศัพท์ที่หมายถึงต่อจากขั้นสูงเป็นเรียนอยู่ปีที่3รักสูตรปริญญาตรีเป็นบทสอนหมายว่าผู้ที่จบขั้นสูงแล้วไปต่อปีที่3ของรักสูตรปริญญาตรีเขาเรียกว่ารักสูตรจบเรียนดังตัวอย่างคำตาไปเรียนต่อวิชาตุภาษาลาวมันในคดีรักสูตรตอนเมืองอยู่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติเลยตัวนี้ก็เป็นตอนเมืองจะมีความหมายว่าต่อจากชั้นสูงไปเรียนต่ออยู่ปีที่3รับสูตรปริญญาตรีดังนี้มาเทียบใส่กับคำว่าเรียนปิดเรียนปิดนี่เป็นคำผสมประเภทคำพิเศษประกอบด้วยคำว่าเรียนหมายถึงจะให้เป็นแถวต่อกันตามลำดับและปิดก็หมายถึงแปะเข้ากันแยกเข้ากันเมื่อทั้งสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นเลี้ยนติ๊กก็หมายถึงติ๊กต่อนอนเนืองหรือว่าสภาพของสิ่งของสิ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามลำดับโดยบุญนี้สิ่งใดมาขั้นกลางเนาะคำนี้มันแน่นนักถึงความทีจำนวนครั้งหรือตำแหน่งที่เกิดขึ้นติ๊กกันเลยโดยบุญนี้อย่างมาขั้นกลางหรือบุญนี้ระยะห่างเป็นอาการชนะ3นักเรียนติดฝนตก3มือเรียนติดเป็นบทสอนมันจะใช้แบบนี้บริยาจารย์จะยกตัวอย่างที่อื่นตัวอย่างที่1ฮะทีมบานเป้ของพวกเขาสามารถแนบได้ไปชนะ3นักเรียนติดในการแข่งขันฤดูกาลนี
0: ้
1: ตัวอย่างหนึ่งเมื่อฝนตกนักเรียนติดกันหลายลูกจึงเหตุให้เกิดมีน้ำท่วมในบางพื้นที่เป็นประดับซ้อน
0: เจ้า
1: แต่ว่ามันฝนตกนักเรียนติดเป็นยังไง
0: แน่นอนและน้ำปริมาณน้ำฝนน้ำก
1: ็
0: จะท่วม
1: จะท่วมเล็กตัวอย่างหนึ่งที่มีแมนบริบทการจัดบางระดับตำแหน่งเนาะเงินสารคิดปุ๊บเรียนติดกันอยู่ตามแคมป์ฐานที่ในบริเวณนั่นบึงคือว่าคึกคืบเป็นพิเศษเขาก็สามารถใช้ได้มีกรณีนี้คือกันอันนั้นเมนคำว่าเรียนติดจึงมาเป็นคำที่เน้นคือความทีจำนวนครั้งหรือตำแหน่งที่เกิดขึ้นติดกันไปเลยนะทั้งสองคำนี้สามารถใช้แทนกันได้ป่ะครับ
0: คิดว่าในบางกรณีอาจารย
1: ์
0: คืออาจารย์ยกเดหลักสูตรต่อเนืองกรณีนี้นี่มันก็สิใช้แทนกันบ่ได้หลักสูตรเรียนติดสินะแต่บัดกรณีว่าฝนตก3มื้อตัวเนืองกับฝนตก3มื้อเรียนติดนี่ก็ก็คิดว่าเข้าใจได้อาจารย์ก็สามารถใช้ได้อยู
1: ่มีว่าอาจารย์ฝึกฝนภาษาต่างประเทศอย่างเรียนติดทุกๆมื้อได้บ่
0: อย่างเรียนติด จะเข้าใจอยู่ได้ฉันแต่ว่าเขาก็มนิยมใส่แหละก็อยากคัดคัดเด้อเน
1: า
0: ะ
1: แม่มันจะมีบริบทการใส่ของมันบางทีเขาใส่พิษนะบางทีเขาไปลงใส่นะบางทีเขาฟังมันเด็กคือดีแตกแตกงง
0: แม่นดังนั้นกรณีใส่สะโพกนี่ก็จะสำคัญแล้วก็ดีกว่านอทาไส้ถือกรณีกับอุปติเศษเพราะว่าสองคำนี้ก็คิดว่ามันห่วมความหมายกันอาจารย
1: ์
0: ในบางกรณีในบางกรณีก็น่าจะใส่แทนกันได้แต่ว่าจะบ่ทุกกรณีเด้อมีรายการก็ยังมีอันยกเว้นว่าใส่กรณีภัยกรณีลาวเนาะคิดว่าได้แล้วเนาะอาจารย์ปะนี่ยังมีครูคำต่อไปอันนั้นเลื่อนลอยกับโลงลอยก็ต่างแต่พยางทั้งหน้าเท่านั้นเด้อาจารย์
1: เจ้าคำว่าเลื่อนลอยและลงลอยเป็นคำกริยาหรือว่าคำวิเศษก็ได้เนาะทีนี้คำว่าลอยประกอบอยู่คือกันเนาะประกอบอยู่ท้ายคำแล้วจะสื่อถึงสภาพที่บ่คงที่บ่มีจุดยึดเหนี่ยวแต่ในทางภาษาศาสตร์ในการนำใส้จุดอยู่ทั้งสองคำนี้มีความต่างและจุดเน้นนักที่แตกต่างกันคืออย่างนี้เลื่อนลอยประกอบด้วยคำว่าเลื่อนนี่หมายถึงง่ายจากบ่อนเก่าบ่อยู่กับขี่หรือว่าบ่อมันคงและคำว่าลอยก็หมายถึงขึ้นและเคลื่อนตัวไปตามน้ำหรืออากาศเมื่อสองคำนี้ซ่อนไปกันเป็นเลื่อนลอยก็หมายถึงสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปมาบ่มีรักแรงขาดความมั่นคงหรือบ่มีหลักฐานอ้างอิงคำนี้มักใช้ในด้านนามธรรมเน้นหนักถึงความบ่มีหลักแหล่งความบ่มีมูลความจริงขาดความมั่นคงหรือว่าบ่มีจุดยืนเช่นคำเว้าความคิดหรือว่าแผนการที่บ่มีความชัดเจนดังตัวอย่างว่าพวกเขาบ่ควรหลงเชื่อข่าวลือที่เป็นเพียงคำว่าเลื่อนลอยและบ่มีหลักฐานยั่งยืนทางการตัวอย่างหนึ่งถ้าพวกเขาบ่มีการวางแผนชีวิตที่ชัดเจนอนาคตของพวกเขาก็จะเลื่อนลอยไปแบบบ่มีบนอยู่ซับซ้อน
0: เจ้าแม่แท้
1: เลยตัวอย่างหนึ่งการเจรจาครั้งนี้ยังเลื่อนลอยอยู่เพราะทั้งสองฝ่ายยังบ่ทันสามารถตกลงเงื่อนไขรับรองกันได้และตัวอย่างสุดท้ายคือว่าการเว้าแบบเลื่อนลอยนี่นะครับตอนการเว้าแบบเลื่อนลอยนี่เป็นการเว้าที่บ่มีหลักฐานและบ่มีมูลความจริงเป็นบ่ดอกซอ
0: แม่นเอาแน่เอานอนบ่ได้อาจารย์
1: เออเอาแน่เอานอนบ่ได้เพราะว่าเว้าแบบมีจุดยืนมีสร้างเว้าเลื่อนลอยอันนี้เป็นคําว่าเลื่อนลอยแม่นมีความหมายและก็ตัวอย่างคือดังยกมานั้นมันมาเทียบใส่กับคําว่าลองลอยเห็นบ่ประกอบด้วยคําว่าลองก็หมายถึงเคลื่อนไปตามกระแสน้ําหรือกระแสลมไปตามแนวและคำว่าลอยก็หมายถึงขึ้นและเคลื่อนตัวไปตามน้ำหรืออากาศเมื่อสองคำนี้ซ่อนเข้ากันเป็นลองลอยก็หมายถึงอาการเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆตามกระแสโดยบ่มีจุดหมายปลายทางที่แน่นอนคำนี้มักใช้ในด้านผู้กระทำและก็อาจจะใช้ด้านนามธรรมในบางบริบทคำนี้มันเน้นนักถึงอาการเคลื่อนที่ปิวหรือฟูไปตามกระแสน้ำหรือกระแสลมโดยบ่มีจุดหมายหรือว่าใส่กับอาการทางจิตใจโดยเฉพาะมันใจลอยนี่ตัวก็ใจลอยใจบ่อยู่คำนี้กับตัวดังตัวอย่างว่าก้อนเมฆสีขาวพาดกันล่องไหลไปตามกระแสลมอยู่ถึงท้องฟ้าเปลี่ยนไปเห็นไหมอันนี้คือว่าในบริบทวัตถุอีกตัวอย่างหนึ่งหลังจากเกิดน้ำท่วมมีเศษไม้เล็กขี้เหงื่อล่องลอยมาตามกระแสน้ำเป็นจำนวนหลวงหลายและอีกตัวอย่างหนึ่งในบริบท อารมณ์หรือว่าด้านจิตใจเนาะในเวลาเฮียนเรามักนั่งใจลอยและปล่อยให้ความคิดล่องลอยออกไปนอกห้องเฮียนอันนี้คิดถึงบทสอน
0: ตัวแม่นซื้อให้ฮู้ว่ามันบ่อยู่กับเนื้อกับตัวนะอาจารย์เนาะ
1: บ
0: ่อยู่กับจิตกับใจ
1: เนี่ยไม่ก็ว่าฟังอยู่อันนั้นไม่ก็ว่าเวลาครูอธิบายบทเรียนเนาะเข้าหูซ้ายซอดหูขวามันบ่
0: ฟังอยู่แต่ว่าใจนี่คิดเนี่ยนําแนวอื่น
1: ใจใจมีล่องลอยไปบนอื่นเนี่ย
0: แม่น
1: หมายก็บ่มีสมาธิในการเรียนอันนี้ก็ใช้คําว่าล่องลอยมันบ่บัดนี้อาจารย์จะมาสรุปโดยย่อเนาะทั้งสองคำนี้ลองเลื่อนลอยแมนช้าลักแรงหรือกดหมักหรือความจริงบ่ได้นิ่มอยู่บนความประมาณคงของเนื้อในหรือว่าสถานการณ์ส่วนลองลอยแมนปิวหรือว่าฟุ้งไปตามกระแสนิ่มอยู่บนอาการเคลื่อนไหวทางกายภาพหรือว่าภาวะจิตใจที่บ่อยู่กับเนื้อกับตัวอีกบางอุตส่าห์ดังนั้นสองคำนี้สามารถไปแกนกันได้อยู่บ่
0: มุ่งผู้ใดได้นี่อาจารย์มันสิใส่คนละกรณีนะมันสิเทนกันบ่ได้อาจารย์เลยมีกรณีเฉพาะถึงว่าเสียงนี่จะใกล้ๆกันเพราะว่าลอลิงคือกันต่างแต่อันน่ะสระทั้งหน้าเออแต่ว่ามาเบิ่งอาจารย์อธิบายแล้วนี่จะบ่เทนกันได้เลื่อนลอยนี่จะเน้นเรื่องของอันนะความส่องหาความจริงบ่ได้เนาะหรือว่าเอาส่องหารักแรงบ่ได้เว้าปิ้นไปปิ้นมากับว่าแม่นหั่นแหละหรือว่าแผนการที่บ่มีความชัดเจนเว้าว่าอุ๊ดอันน่ะทิศหน้าสิไปเออเฮ็ดเวียกอยู่แขวงนี้บัดฮอดทิศหน้ามาเพิ่นว่าเอาเป็นทิศต่อไปซะหรือว่าอันจากจำปาสักเอาหลวงพระบางซะจังซี่น่ะอู้ผู้เฮ็ดนำก็บ่อยากทันในแนวนี้ก็ได้มันถือว่าเป็นเพลนการเลื่อนลอยเนาะอาจารย์เนาะเมาไปแบบเอาลักอันบ่มีลักนี
1: ่แหละ
0: บัดลองลอยนี่ปิวไปตามลมหรือว่าบ่อยู่กับเนื้อกับตัวกับจิตกับใจเนาะท่านแทนบ่ได้เนาะแทนบ่ได้เนาะอาจารย์เนาะใช้ในกรณีเฉพาะซะมีรายการไอ้ใกล้กันอยู่แต่ว่าเสียงใกล้กันแต่แทนกันบ่ได้วันนี้อีก3คําก็คือว่าใกล้กันได้อาจารย์วางใจไว้ใจแล้วก็เชื่อใจ
1: นี่แหละทั้ง3คํานี้คือว่าเป็นคําห่วงความหมายบางกรณีก็สามารถใช้แทนกันได้สําหรับวางใจไว้ใจและเชื่อใจเป็นกลุ่มคํากริยาที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกทัศนคติและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจึงว่าทั้ง3คำจะมีคำว่าใจประกอบอยู่ท้ายเนาะและก็ซื่อถึงการมอบความรู้สึกดีๆให้แก่ฝ่ายอื่นหรือผู้อื่นแต่ในทางศาสนาและการนำใช้ในชีวิตจริงมันมีโครงสร้างและจุดเน้นนะที่แตกต่างกันคืออย่างนี้วางใจประกอบด้วยคำว่าวางจะหมายถึงปุ่งลงหรือว่าปักปล่อยก็ได้และคำว่าใจนี่หมายถึงสิ่งที่เฮ็ดหน้าที่ตึ้งเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นวางใจก็หมายถึงปล่อยวางความกังวลปล่อยวางความกังวลวางใจหรือว่าผ่อนคลายความระแวงสงสัยที่มีต่อบุคคลหรือสถานการณ์ใดหนึ่งหรือว่าปลงใจเสื่อหลบซ่อนปลงใจเสื่อก็จะคือกับเสื่อใจเป็นบทซ่อนวางใจเปลี่ยนใจหรือว่าคำนี้นี่เน้นนักถึงความรู้สึกสบายใจลดความกังวลปล่อยวางมักใช้ในบริบทการมอบหมายเรียกหรือสถานการณ์ที่ปลอดภัยดังตัวอย่างว่าเพิ่นเป็นคนเก็บเยี่ยละเอียดแย่หอบคอบดังนั้นวันหน้าจึงวางใจมอบหมายโครงการใหญ่นี้ให้เพิ่นรับผิดชอบเป็นมาดับซ้อน
0: เจ้า
1: อันนี้ก็ย้อนว่าเพิ่นคนนั้นเป็นผู้เก็บเบี้ยละเอียดแล้วก็เนาะเงินหัวหน้าไว้วางใจหรือว่าวางใจ มอบหมายโครงการยังไงให้คนรับผิดชอบอีกตัวอย่างเมื่อเห็นลูกเดินทางถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยแล้วพ่อแม่ก็วางใจนี่ก็ใช่ในบริบทสถานการณ์หรือว่าความปลอดภัยอีกตัวอย่างหนึ่งอยากเฝ้าวางใจกับสถานการณ์ปัจจุบันพวกเขายังต้องติดตามเบิ่งยานใกล้ชิดถึงบอกถึงต่างเชื่อบัววางใจอันนี้มันความหมายของคำว่าวางใจเนาะปล่อยวางความกังวลผ่อนคลายความระแวงสงสัยที่มีต่อบุคคลหรือสถานการณ์ใดหนึ่งปล่อยง่ายก็เป็นปลงใจเสื้ออะไรหรือว่าเสื้อใจก็ได้นะอีกอย่างหนึ่งไว้ใจเหมือนอีกอย่างคำต่อไปเนาะคำต่อไปไว้ใจไว้ใจประกอบด้วยคำว่าไว้ไม่มีหมายถึงเก็บรักษาฝากฝังหรือว่าคงสภาพในคำว่าใจหมายถึงสิ่งที่เห็นนาทีผู้ซื้อนึกคิดเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นไว้ใจก็หมายถึงเอาความผู้ซื้อหรือความหวังไปฝากไว้กับผู้อื่นโดยเชื่อว่าเขาเจ้าจะบ่เฮ็ดให้ผิดหวังคำนี้เน้นนักถึงการฝากฝังการมอบความหวังหรือเรื่องสำคัญให้อีกฝ่ายหนึ่งรับผิดชอบเน้นความเสี่ยงที่เรามอบจริงสำคัญให้เขาเป็นแง่ดังตัวอย่างว่าคอยไว้ใจเจ้าที่สุดจึงที่เราเรียนส่วนตัวนี่ให้ฟังขอศึกษาไว้เป็นความลับเด้อ ไม่ได้จับตอนเป็นหอมนี่บอกคนบอกจริงจริง
0: มีแต่ว่าผู้เสียได้หรือบอกก็อีกเรื่องหนึ่ง
1: แม
0: ่บางคนเนี่ยบอกว่า
1: บอได
0: ้โมบอกว่าอย่าไปเว้าให้ฟังเด้อป่านบอกว่าอันรีบไปเว้าให้เขาฟังหลายๆเด้อเฮงเว้านี่มีนี่มันทุกความน่าตัวจริงในสังคมเนาะ
1: เป็นงั้นเป็นงั้นขอให้รักษาความลับไว้เป็นความลับที่จริงว่าความลับบ่มีในโลกเป็นมากว่าเยอะแ
0: น
1: ่นอืออ๋อวันนี้อาจารย์จะมีน้องตัวอย่างนึงในระยะที่ค่อยไปต่างประเทศค่อยได้ไว้ใจฝากเงินไว้กับเพื่อนบ้านช่วยเบิ่งแยงอันนี้หมายความว่าไว้ใจเพื่อนบ้านให้เบิ่งแยงเพื่อนสร้างให้เห็นบ่ในตัวอย่างนึงการเลือกหุ้นส่วนธุรกิจต้องเลือกคนที่เขาสามารถใจได้บอดังนั้นอาจเกิดปัญหาภายหลังแม่นบอดักซ้อนเป็น
0: แม่นแท้แม่นแท
1: ้อือเป็นดังนั้นเรื่องธุรกิจเนาะถ้าเราบอไว้ใจก็บอกวนง่วง
0: อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนอาจารย
1: ์แม่นดังนั้นเป็นไว้ใจเนาะวันนี้มาเทียบกับคำว่าเชื่อใจกันเชื่อใจนี่ประกอบด้วยคำว่าเชื่อก็หมายถึงยอมรับว่าเป็นจริงเห็นดีว่าถูกต้องและคำว่าใจหมายถึงสิ่งที่เฮ็ดหน้าที่ผู้ซึกนึกคิดเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นเชื่อใจก็หมายถึงมีความมั่นใจในความซื่อสัตย์คุณงามความดีหรือเจตนาของอีกฝ่ายโดยบ่มีความระแวงสงสัยอย่างเลยคำนี้มันเน้นนักถึงความมั่นใจมีความซื่อสัตย์สัจจะวาจาหรือว่าความหักหรือว่าความผูกพันจึงว่าเน้นนักด้านอารมณ์ความจงรักภักดีและทัศนคติภายในดังตัวอย่างว่าความเชื่อใจซึ่งกันและกันถือเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดในการรักษาชีวิตคู่ให้มันคงเด็กอันนี้มีชีวิตคู่เนาะหมายความว่าฉันตายในยิงต้องมีความเสียใจซึ่งกันและกันอีกตัวอย่างหนึ่งถึงว่าผู้อื่นจะบอกแนวใดแต่ค่อยก็ยังเสียใจว่าเราบ่ให้เป็นคนเป็ดผิดอีกตัวอย่างหนึ่งพวกเขาต้องเสียใจ มีความสามารถของเพื่อนร่วมงานทุกคนเพื่อให้เรียกงานประสบผลสำเร็จซึ่งมันก็คล้ายๆตัวเสื้อใช้คำว่าเสื้อซื่อๆได้ตัวละตัว
0: ได้ได้อาจารย
1: ์จะได้อีกกันเนาะหมายความว่าเอาไม่ใจมาใส่กับใจมันนักแน่น
0: หรือว่าซื้อไส้เป็นนะไฟสปอตไลท์ฮะนะอาจารย์เขาขี่เส้นทางสายใต้กลางคืนนะป้าติดโทรโรงงานมันก็บ่ได้ใส่มาให้เลื่อมให้แจ้งเลื่อมตาปะนั่นแต่ว่าก็มีการตัดแต่งสภาพอันนั้นสรุปมีรายการสิมาถามว่าใส่เทนกันได้โบก็ตอบแล้วว่าโบได้มีรายการเอ้ยเพราะว่าอันนึงแบบดัดปั๊บเปลี่ยนหน่อยนึงทักษะคงเดิมไว้อันทรงระดัดแปลงเปลี่ยนหลายเปลี่ยนฮอดโครงสร้างพุ่นน่ะจนว่าสิบ่เห็นเลยนะรูปเดิมหรือว่าเข้าเดิมสนุกใส่ให้ถือกรณีจะเหมาะสมกว่าเนาะอาจารย์
1: เจ้าแน่เลย
0: คิดว่าได้แล้วเนาะอาจารย์มีอย่างตื่นอีก
1: บ้างเจ้าคิดได
0: ้เลยได้แล้วสั้นก็ยังเวลาเอาหลายมื้อนี้ก็สิให้ฟังเพลงคือเก่าอาจารย์เฮาจึงพบกันอีกวันศุกร์ให้มีรายการได้ม่วนซื่นซะท้ายรายการคือตอนนี้มื้อพักผ่อนเวลาพักผ่อนแล้วโมงนี้เนี่ยหมดโมงรัฐการแล้วดิสุขดีเด้ออาจารย
1: ์เจ้าสุขดี
0: เจ้าแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงนำอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพหลายๆคำซับติดพันกับการนำไส้ในชีวิตประจำวันได้มีอะไรกันก็ไส้ทุกมื้อนี่แหละเนาะวิทยาศาสตร์วิทยาการโตเนืองเรียนติดเรือนลอยลองลอยวางใจไว้ใจเสื้อใจดัดปั๊บดัดแปลงดอกซ้อนเสื้อมาโบมีคำซับใดปิ่นคำซับใหม่เนาะสำหรับเพื่อนมิตรรายการก็แม่นคำซับที่เฮาเคยใส่ในชีวิตประจำวันมันก็ได้ยินเรื่อยๆได้ใส่เรื่อยๆสั้นการอธิบายและชี้แจงในมื้อนี้ก็เสื้อว่าสิเป็นความรู้แลกเปลี่ยนให้แก่เพิ่นมีรายการบ่หลายก็น้อยทุกคำศัพท์เนาะได้ถูกอธิบายและชี้แจงใจแยกอย่างละเอียดให้มีรายการได้รับฟังหวังว่าการใส่แต่ละคําเนาะในชีวิตตัวจริงก็จะเห็นให้มีรายการมีความเข้าใจแจ้งขึ้นใส่ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ถูกกรณีให้หลายขึ้นเนาะแต่ละคำซับซ้ำคำซับใดที่ยังมีความข้องใจก็อย่าลืมส่งวอทแอปให้ดอกซ้อนที่หมายเลข02-5986-4685เวลาที่เหลือจากทางรายการให้มีรายการได้ฟังเพลงเป็นข้อมูลความซื่อเนาะอัดท้ายรายการเพราะว่าโมงนี้ก็โมงเลิกการแล้วหมดโมงรัฐการแล้วมีรายการเลยกำลังเดินทางกลับเฮือนบางคนนี่ก็ฟังรายการของพวกเราอยู่ในรถเนาะผ่านวิทยุที่อยู่ในรถท่านหรือว่าบางท่านนี่ก็ฟังผ่านเว็บไซต์เพราะว่าทั้งเพจของเรา National Radio นี่ก็ถ่ายทอดสดรวมถึง Facebook เช่นเดียวกันในชื่อเดียวกันนี่เลยเด้อมีรายการแสดงความใจเป็นอย่างสูงเพื่อมีรายการทุกท่านให้เกียรติติดตามเราฟังรายการของพวกเราในมื้อนี้จากลามีรายการไปด้วยเสียงเพลงที่จะดังออกไปนี้มอบให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นแก่เพื่อนมีรายการทุกๆท่านรวมถึงอาจารย์แสงฟ้าที่ก็พร้อมให้เกียรติติดตามเราฟังรายการของพวกเราเช่นเดียวกันเนาะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีตลอดไปพวกเราพบกันใหม่มื้ออื่นมื้อนี้ลาก่อนสบายดี

0: ัวยุงหลายแท้เสียวเฮือนตัวนี้เบิ่งดูมีแต่ยุงหลายตัวย่านเป็นไข้เลือดออกว่ะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมันมากระทบมันเส้นตัว
0: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูฟุยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระปุกกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบ่ถากบ่ถางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวย่ำๆแล้วตัวที่เลี้ยงยุงลายไว้ฆ่าตัวเองบ่เสียว
1: อย่าว่าดังนั้นท้อเพราะมันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดตัวต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้มันหกเหื้อกระปุกกระป๋องสิ่งใดที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีฟุยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงมาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตหู้บ่ยุงลายเป็นพาหะนำเชื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาใด
1: หู้อยู
0: ่หู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะ
1: เออขอสิจัดการเฮ็ดอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงแพร่พันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออก

ชีวิตมีขึ้นมีลงขึ้นจะได้หลงลงจะได้ท้อถอยจงตั้งใจในหน้าที่การงานด้วยความอดทนสุขสบายดีมีรายการคิดฮอดคิดถึงทุกท่านต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz อยู่กับอดิศักดิ์ครับหน้าที่ดำเนินรายการ1ชั่วโมงเนาะอยู่เป็นเพื่อนท่านในค่อยคำยำแรงรายการอาทิตย์อัสดงนี้ก็นำเอาเสียงเพลงจังกับจังลำตอนฝากมิดรายการก็อย่าลืมทักทายสบายดีกันเข้ามาได้ที่020-5235-5414ยินดีต้อนรับมิดรายการทุกท่านเวลานี้หลายคนเดินทางกับเงินกับสารบางคนเดินทางไปเวียกไปงานเพราะว่าการเฮ็ดเวียกงานแต่ละคนก็แตกต่างกันไปบางคนเฮ็ดเวียกตอนเช้าแล้วยังบ่พอต้องเฮ็ดเวียกตอนกลางคืนอีกเฮ็ดเวียกอย่างขยันขันแข็งเพื่อหยังล่ะตัวนี้ทุกคนฮู้ดีเนาะว่าเพื่อหยังก็แน่นอนเพื่ออนาคตเพื่อปากเพื่อท้องเพื่ออยากให้มันมีอยู่มีกินมีเงินมีสารมีรถมีรางพาหนะมีเงินใช้ในชีวิตประจำวันมีเงินฝากไปให้พ่อแม่และครอบครัวที่อยู่ต่างแขวงต่างบ้านต่างเมืองของคอยลูกเต้าในแต่ละมือแต่ละวันแต่ละเดือนนั่นซะการสร้างสาพัฒนาตนเองนี่มันก็อยู่บนพื้นฐานแห่งการมีสติระมัดระวังท่านผู้ฟังโดยเฉพาะการเดินทางเนาะยนต์ยานพาหนะหลายคนมาใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองใหญ่นครหลวงเวียงจันทน์แบบนี้โอ้ก็ถือว่าบ่ธรรมดาสร้างฝันของตนเองหรือว่ามาสร้างฝันมาแต่บ้านแต่เมืองเพื่อมาตั้งรักตั้งฐานอยู่นครหลวงเวียงจันทน์หลายคนมาหำมาเฮียนแล้วก็เฮ็ดเวียกอยู่พี่เลยหอบความฝันมาเพื่อมาสร้างอนาคตที่ดีงามอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์จังสั้นว่าปัญหาเรื่องการเดินทางกันให้มีสติการเกิดอุบัติเหตุต่างๆนี่มันนำความสูญเสียที่บ่พึงปรารถนาให้กับหลายคนข่าวผ่านมานี่บาดเจ็บสาหัสกระดูกหักแข้งหักขาหักนอนเจ็บนอนป่วยบางคนเสียฮอดชีวิตเห็นบ่ไปบ่ถึงฝันถึงว่าบาดเจ็บไปแล้วมีชีวิตอยู่ก็เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบ่ได้กลายเป็นภาระในบัดนี้ท่านผู้ฟังเอาเงินคำกำแก้วใส่ละมาใส่มาจ่ายในแต่ละมือแต่ละวันคาบเข้าแต่ละคาบเห็นบ่ความยุ่งยากโอ้บ่อยากพรรณนาแต่คิดว่าหลายชีวิตก็พบแล้วก็ผ่านพ้นมาละแต่หลายชีวิตกำลังจมอยู่กับปัญหานี้ก็มีจังสั้นจึงว่าผู้ที่บ่เกิดก็ขออย่าให้เกิดบ่อยากให้เกิดก็ต้องมีสติในการใช้รถใช้ถนนคอยไปคอยมามีสติในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเวียกอะไรก็มีความเสี่ยงหมดถ้าว่าขาดสติถ้าเฮามีสติความเสี่ยงนั่นก็บ่มาหาเฮาหรือว่ามีความปลอดภัยแม่นบ่ท่านผู้ฟังเอาโดยความปรารถนาดีจากรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz มื้อนี้ก็มีเรื่องนี้แหละท่านผู้ฟังเรื่องเกี่ยวกับฟ้าห้องฝนตกเดินทางปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุนะพวกเขาก็มีสำหรับคนย่างนี่คนขี่รถจักรคนขี่รถใหญ่แบบนี้นี่พี่มีสติแนวใดเดินทางแนวใดจึงจะปลอดภัยถึงว่ามันจะเป็นเรื่องน้อยแต่เบิ่งข้ามมันบ่ได้ท่านผู้ฟังถ้ามันเกิดแล้วมันนำความเสียหายหลายอย่างให้กับตัวท่านบ่ได้ส่งความเสียหายอย่างให้กับคนอื่นได้ตัวเฮาคนมูมัดแม่นบ่เช่นว่าบาดเจ็บบ่สิเฮ็ดแนวใดเฮานี่ล่ะบาดเจ็บไปห้องหมอปิ่นปัวเงินคำกำแก้วต้องได้ใช้ได้จ่ายเสื้อสีกลับคืนมามีชีวิตกลับคืนมาปกติก็โทษบ่ธรรมดาเนาะเอาจักหน่อยจะเว้าเรื่องนี้สู่ฟังเนาะว่าการมีสติบ่ให้เกิดอุบัติเหตุบ่ว่าคนย่างบ่ว่าคนขี่รถจักรบ่ว่าคนขี่รถใหญ่นี่เฮาสิมีสติกันแนวใดติดตามมาฟังได้จักหน่อยตอนนี้มวลซื่นฟังเพลงจากทางรายการมอง

ท่านกำลังรับฟังรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวท่านผู้ฟังกระคู่น้ำกันมาฝ้าห้องฝนตกเห็นได้เดินทางมีความปลอดภัยห่างไกลจากอุบัติเหตุสำหรับคนย่างและผู้ขับรถจักรเด้สั้นเวลาออกเดินทางใช้รถใช้ถนนบางเส้นทางมืดทั้งเบิ่งบ่เห็นเส้นทางมันมืดแม่นบ่ท่านผู้ฟังอาจารย์ว่าทางรายการพวกเขานี่ก็มีความรู้ความปลอดภัยในยามฝนมาเว้าให้ทุกคนได้ฟังบ่ว่าจะเป็นคนย่างบ่ว่าจะเป็นคนขี่รถจักรบ่ว่าจะเป็นคนขี่รถใหญ่ฟังไว้บ่เสียหายรับรองว่ามีความปลอดภัยแน่นอนท่านผู้ฟังเฮาจะมาเริ่มต้นเกี่ยวกับคนย่างก่อนท่านผู้ฟังย่างแนวใดบ่ให้ล้มบ่ให้เปียกและปลอดภัยอันที่1แม่นอย่านุ่งเสื้อผ้าที่มีสีมืดมัวท่านผู้ฟังแน่นอนแล้วว่ายามฟ้ายามฝนมันก็มืดกับมัวดำปื้ออยู่แล้วให้หลีกเลี่ยงการใส่เสื้อผ้าสีดำหรือว่าสีมืดเพราะคนขับรถจะเห็นเฮานี่ยากหลายถ้าเป็นไปได้ให้ใส่เสื้อผ้าสีสดใสหรือมีเสื้อฝนสีสว่างแจ้งอย่าเล่นโทรศัพท์ในขณะย่างเวลาฝนตกนี่ตาเฮาก็ต้องระวังทางแม่นบ่อย่าก้มหน้าเล่นโทรศัพท์อย่างเด็ดขาดเพราะอาจจะตกคุ้มเหยียบบวกน้ำขังหรือว่าถูกรถนี่เหยียบน้ำใส่เด้อันนี้ก็ต้องมีสติถัดมาแม่นระวังทางมืดเพื่อนทางย่างขวาข้ามทางหรือว่าทางม้าลายเวลามีฝนตกนี่มันจะปะปนกับพวกขี้ตมขี้ตะเละต่างๆนั่นท่านผู้ฟังจะเกิดมีความมืดอย่างหุนแหงให้ย่างซาซ่าและระมัดระวังอย่าเฝ้าอย่าฟังบางคนเฝ้าฟังแลนแน่ย่างแน่บ่สิบ่ระมัดระวังมืดก้นขี้ทางหรือแขนค่ำเฮ็ดให้ดูกแหงดูกแตกดูกก้นแหงดูกก้นแตกแข้งขาและอื่นๆอีกเห็นบ่ปัญหาตามมารถกั้งคันโฮมแล้วต้องเห็นทางอันนี้ก็ต้องมีสติคือกันท่านผู้ฟังเวลากั้งคันโฮมนี่นะถ้าถือคันโฮมตามโพดมันจะบดบังสายตาเฮ็ดให้เบิ่งบ่เห็นทางระวังต่ําคนอื่นหรือว่าต่ําเสาไฟฟ้าได้บางคนนี่กั้งคันโฮมก็ก้มย่างไปสุดท้ายไปตกคุ้มไปต่ําคนอื่นสุดท้ายไปตกคุ้มไปตำคนอื่นบางเทื่อคันห่มก็ไปถือคนอื่นหรือไปตำเสาฟืนเสาไฟไปซะแหละก็ต้องระมัดระวังเนาะเอาบัดนี้เว้าเรื่องรถสองล้อก็คือประเภทพวกรถจักรท่านผู้ฟังฝนตกอย่าซักซ่าต้องระวังเป็นพิเศษนะเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทางเด้อโดยเฉพาะยางรถถ้ายางรถเกี้ยงหรือดอกยางมันหมดแล้วนี่อย่าขี่ลุยน้ำฝนเด็ดขาดท่านผู้ฟังเพราะมันจะมืนเฮ็ดให้รถนี่เจิดเสียลักเสียการควบคุมได้ง่ายและอาจจะล้มหรือเกิดอุบัติเหตุได้สุดกันฝนต้องพร้อมพวกเสื้อกันฝนทั้งหลายนะอย่าใส่เสื้อกันฝนแบบเสื้อคลุมยาวๆขี่รถไปพึ่งวับพึ่งวับแบบนี้นะถ้าว่ามันปิวไปปิวมาเว้าบ่ได้มันอาจจะเข้าไปพันล้อรถหรือโซ่เฮ็ดให้รถนี่ล้มได้แนะนำให้ใส่เสื้อกันฝนแบบแยกสุดส่งตั้งหากเสื้อตั้งหากนี่จะมีความปลอดภัยกว่าท่านผู้ฟังเปิดไฟตารถจำเป็นบ่อันนี้ก็จำเป็นคือกันท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นตอนกลางเว้นที่ฝนตกหนักเฮ็ดให้ทัศนียภาพการเบิ่งเห็นมืดมัวให้เปิดไฟหน้ารถโลดเพื่อให้รถใหญ่คันอื่นเห็นเฮาอย่างจะแจ้งรถจักรนี่ต้องเปิดได้เพราะว่าขี่มาสวนกันบางทีมันมืดมันมัวหลายบ่เห็นอาจเกิดอุบัติเหตุได้เปิดรถถ้าว่าฝนตกแห้งบัดนี้เว้าเรื่องยุดรถเด้ยุดรถและเหยียบเบรกให้ถูกวิธีอย่ากำเบรกหน้าแห้งเกินไปในเวลาที่เฮาผ่านน้ำไหลทั้งทางนะท่านผู้ฟังเพราะจะเฮ็ดให้รถนี่มันมีการสไลด์และล้มได้ง่ายหรือว่ารถเจือกซั่นซะให้ใส่ทั้งเบรกหน้าและเบรกหลังประสานกันแต่ค่อยๆผ่อนคมไวลงบางคนตื่นแห้งไปเบรกหน้ามันเป็นดิสเบรกแม่นอยู่ว่าเป็น ABS แต่โอกาสล้มมันก็มีสูงแต่รถหลายประเภทเป็นดิสเบรกธรรมดาตื่นแหงระเบรกทั้งหน้าปั๊บว่าสิจักสิปีนจักสิเจิดจักสิล้มนะอันนี้ก็ปัญหาอุบัติเหตุได้ท่านผู้ฟังและหลีกเลี่ยงการขี่พาน้ำบอนชีมีขุ่มเด้ออันนี้สำหรับผู้ขี่รถจักรได้เวลาน้ำท่วมขังตามถนนหนทางอย่าเฝ้าขี่รถไว้เกินไปเพราะเฮาบ่ฮู้เลิกตื้นหน้าบางซำใดแม่นบ่บางทีอาจจะมีขุ่มเลิกก็มีหรือว่าท่อน้ำที่เปิดฝาไว้อยู่แบบนี้นะอาจเกิดอุบัติเหตุได้เอาอันนี้ก็เว้าให้ทุกท่านได้รับฟังน้ำกันเกี่ยวกับคนย่างมีสติแนวใดบ่ให้เกิดอุบัติเหตุรถจักรมีสติแนวใดในการขับขี่เวลามีฟ้ามีฝนบ่ให้เกิดอุบัติเหตุตอนนี้เราจะเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการจักหน่อยกลับมาฟังกันตื่มเกี่ยวกับ
ขับรถใหญ่ให้ใจเย็นๆร่วมกันสร้างถนนให้มีความปลอดภัยเรื่องราวนี้จังหน่อยติดตามมาฟังน้ำกันตอนนี้เส้นทางมนต์สินฟังเพลงจากทางรายการมอบให้

0: เอายับขอมาพี่ไว้จึงได้ยินดีไว
1: ้เอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่เคารพรักทั้งหลายมื้อนี้เฮามาเต้าโฮมกันนอกจากจะเผยแพร่เวียกงานป้องกันเวียกงานต้านไข้เลือดออกแล้วทางบ้านยังมีเวียกงานบริจาคเลือดมาเว้าสู่กันฟังตื่นเด้คือเมื่อวานนี้นายบ้านนี่ได้ไปสถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดที่หลายคนรู้จักกันแล้วเพื่อรับเลือดใส่พี่น้องที่ผ่าตัดอยู่โรงหมอท่านหมอศูนย์บริจาคเลือดเว้าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ศูนย์เลือดแห่งชาติขาดแคลนเลือดบ่มีเลือดเพียงพอที่จะตอบสนองให้กับพี่น้องคนเจ็บได้ดังนั้นแหละก็ขอให้ทั่วสังคมลาวนี่จงร่วมกันบริจาคเลือดเป็นต้นหญิงชายผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลขึ้นเมื่อสุขภาพแข็งแรงบริจาคเลือดได้ลด
0: นี่ในบ้านเขาถามเด้ผู้ชายปีหนึ่งบริจาคเลือดได้จากข้างและผู้หญิงได้จากข้างในบ้าน
1: โอ้ท่านหมอบอกว่าผู้ชายบริจาคเลือดปีหนึ่ง4ครั้งหมายเข้ามาทุกๆ3เดือนได้บริจาคเลือดได้ครั้งหนึ่งส่วนผู้หญิงปีหนึ่งได้3ครั้งทุกๆ4เดือนได้แม่นบริจาคเลือดได้เทื่อหนึ่งเด้อเอาก็อย่าลืมช่วยกันบอกลูกบอกหลานเจ้าคอยตื่มเด้อหรือว่าบ่เข้าใจอันใดก็สามารถสอบถามไปที่สถาบันเลือดแห่งชาติก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-892021-212-892

ท่านกำลังรับฟังรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสานลาว FM 103.7 MHz มวลๆเนาะเสียงเพลงจากทางรายการกับฝากความคิดฮอดคิดถึงบรรยากาศสุขุสุคนกำลังเดินทางกำลังฟังทางวิทยุอยู่กับมีฟังอยู่เฮือนอยู่ซานหรือฟังอยู่น้ำตลาดตะลีฟังอยู่หัวอยู่สวนอยู่ใส่ก็แล้วแต่มีรายการในนครหลวงมิ่งจันทน์ต่างแขวงขอให้ท่านได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและก็มีสติในการใช้ชีวิตในแต่ละมื้อแต่ละวันการเดินทางกันไปกันมามีความปลอดภัยสุขใดบ่ทอเวลาสุขกับเงินกับสารแม่นบ่ท่านผู้ฟังความสุขของคนมันก็มีความแตกต่างกันไปบางคนก็ว่ามีเวียกให้เฮ็ดมีเฮือนให้กับมีคนให้คิดฮอดอันนี้ก็มีความสุขแล้วส่วนอื่นๆนี่ก็ขอซอกขอหาขอใส่กำลังจิตกำลังกายซอกหาแต่สุขอีกอันนึงถึงว่าเฮาสิหังนี้ซำใดแต่ห่างกายมันไปบ่ได้ย่างบ่เป็นบ่สินี่ก็บ่แม่นสุขละอันนั้นเป็นทุกข์ละถึงว่าเฮาสิลำบากแดแต่ว่าห่างกายยังแข็งแรงยังมีโอกาสที่จะซอกหาเงินค้ำกำแก้วมาจุนเจือครอบครัวมาเฮ็ดให้ชีวิตดีขึ้นแม่นบ่ท่านผู้ฟังทุกอยู่แล้วผัดมาเจ็บไข้ได้ป่วยย้อนความประมาท1ขับรถใบดื่มสิ่งของมึนเมาประมาทในการใช้ชีวิตผันแห้งจนไปตื่มอันนี้ก็ต้องมีสติคือกันท่านผู้ฟังเอาบัดนี้เฮามาเว้าเรื่องการขับรถให้มีความปลอดภัยในระยะมีฝ้ามีฝนเนาะท่านผู้ฟังบางทีนี่ก็เว้าเรื่องคนยางเฮ็ดจังได๋จะปลอดภัยขับรถจักร2ล้อเฮ็ดจังได๋จะปลอดภัยบัดนี้มาเว้าเรื่องรถใหญ่การขับรถใหญ่ก็ให้ใจเย็นๆแล้วท่านผู้ฟังห่วงถนนหนทางกับหมู่คู่ก็ให้มีความปลอดภัยเนาะเป็นนั่งอยู่ในรถใหญ่นี่ท่านรู้สึกเป็นจังได๋สบายเหมือนบ่แอร์เย็นๆฟังเพลงม่วนๆอาจจะลืมไปว่าทางนอกมันอันตรายสำหรับแม่นบ่ท่านผู้ฟังคนขับรถใหญ่นี่มักคิดว่าตนเองนี่ปลอดภัยเสมอท่านผู้ฟังเพราะว่าแน่นอนมีหลังคาบังแดดบังฝนแม่นบ่แต่ความจริงแล้วความเสี่ยงก็สูงคือกันได้ถ้าว่าขับรถบ่ระมัดระวังสั้นมาเบิ่งข้อควรปฏิบัติที่สำคัญสำหรับรถใหญ่นำกันว่าควรจะปฏิบัติแนวใดเพื่อมีความปลอดภัยในยามฝ่ายามฝนดีไซน์รถสะดุลห่วมกับหมู่คู่ตามถนนหนทางทั่วไปเกี่ยวกับรถใหญ่หน้าตาต้องไวใจต้องเย็นเพื่อนว่าเขาจะเริ่มต้นเกี่ยวครับฟอยปัดน้ำฝนต้องดีแล้วดูฝนก็ต้องกวดเช็คฟอยน้ำฝนให้ดีพอถ้าปัดแล้วเป็นห้อยหรือว่าปัดน้ำบ่หมดนี่มันก็จะบังสายตาเวลาขับรถตอนกลางคืนมันบอกโอ้คือมันมัวเบิ่งคือว่ารถไก่อยู่บัดสะเดือกมาบัดเอาบ่ทันละแนวนี้ก็มีได้ท่านผู้ฟังอันถัดมาแม่นรักษาระยะห่างให้หลายกว่าเก่าเวลายามฟ้ายามฝนเนาะเวลาน้ำท่วมขังน้ำถนนหนทางระยะการเบรกของรถเนี่ยจะแก่ยาวขึ้นกว่าปกติดังนั้นอย่าขับขี่รถของตนเองนี่ติดก้นรถคันอื่นเด็ดขาดใกล้ๆไปสินะให้ห่างจากคันทั้งหน้า2หา3เท่ากว่าเวลาปกติบัดนี้มาเว้าถึงอย่าเปิดไฟฉุกเฉินหลายคนนี่เข้าใจว่าเวลาขี่รถกลางคืนมีฝนตกหรือว่ากลางเวียนมีฝนตกแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินมากๆๆไปนะท่านผู้ฟังข้อนี้สำคัญหลายอยากให้มีรายการได้เอาใจใส่หลายคนมักเปิดไฟฉุกเฉินไฟกระพริบมากๆฮั่นนะซึ่งเวลาฝนตกนี่ก็มักจะเห็นเรื่อยๆซึ่งความจริงแล้วมันเฮ็ดให้คนขับอยู่ทั้งหลังนี่ล้ายตาได้ท่านผู้ฟังและเบิ่งบ่เห็นสัญญาณที่แท้จริงที่เฮาอยากจะหยุดรถหรือว่าจะเลี้ยวรถซั่นซะสั้นว่าให้เปิดเฉพาะตอนรถตายรถมันไปบ่ได้เนาะหรือว่าจะเป็นรถตายอยู่กลางทางหรือว่าเวลามีเหตุฉุกเฉินต่างๆแท้ๆจึงเปิดขึ้นถ้าฝนตกนักเบิ่งหยังบ่เห็นแท้ๆนี้ก็แม่นสามารถที่จะเปิดไฟตัดหมอกได้หรือไฟตาหน้ารถปกติได้ท่านผู้ฟังแล้วก็จอดพักอยู่ปั๊มน้ำมันบ่หรือว่าบนที่ปลอดภัยเห็นจะดีกว่าจอดไว้อยู่แคมป์ทางหลายคนเนาะเวลารถมันไปบ่ได้บ่มันตายไปสินะจอดไว้อยู่แคมป์ทางสุดท้ายเกิดอุบัติเหตุรถก็จะมาต่ำเอาทั้งหลังเสียชีวิตบาดเจ็บสาหัสอันนี้ก็เป็นโทษย้อนเนาะระมัดระวังตื่มระวังน้ำฟุ้งใส่คนอื่นอันนี้ก็สำคัญคือกันเนาะเวลาขับรถผ่านเขตชุมชนหรือบอนที่มีคนยางยางหลวงหลายนั้นก็ให้ลดผ่อนความไวลงอย่าขับขี่ไวจวดๆไปสิจนน้ำฟุ้งใส่คนอื่นเป็นให้คนยางหรือว่าคนขับรถจักรนี่เปียกเพราะว่ามันเป็นการขาดมารยาทหรือว่าเสียมารยาทแล้วก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เนาะนี่มีรายการได้คนคิดน้ำกันฝากข้อคิดตอนท้ายก็คือบ่ว่าเฮาจะเป็นคนยางคนขับรถจักรคนขับรถใหญ่สิ่งที่สำคัญที่สุดในยามฝนตกนี่ก็คือความบ่ประมาทและการมีน้ำใจให้กันให้อภัยซึ่งกันและกันท่านผู้ฟังบ่ใดไปซ่าก็ให้ไปซ่าน้อยนึงลงเนาะเพื่อให้ทุกคนนั้นกับเงินกับสารด้วยความปลอดภัยและพบพ่อหน้าคนในครอบครัวด้วยความหักและหอยยิ้มนี่ก็ฝากเอาไว้คิดน้ำกัน
เอาตอนนี้ครับเปลี่ยนบรรยากาศอีกทีหนึ่งฟังเพลงจากทางรายการ

สร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและโหบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: ระวังระวังยุงลายยุงลายห้ายกว่าเสือ
1: เป็นอย่างจริงว่าสั้นมันห้ายกว่าเสือแนวใด
0: เสืออยู่ในป่าแต่ยุงลายอยู่ในและนอกเขื่อนของท่านเสือย่านคนบ่กล้าเข้ามาบ้านแต่ยุงลายบ่ย่านไผเสือบินบ่ได้แต่ยุงลายบินไปกัดและแพ้เสือไข้เลือดออกให้หลายคนแต่ละปีเกือบบ่มีข่าวเสือกัดคนตายแต่ยุงลายกัดคนตายหลายสิบลายย่นไข้เลือดออก
2: ฮู้เดี๋ยวนี้มาช่วยกันกำจัดยุงลายเดี๋ยวนี้เลย

ท่านกำลังฟังรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ท่านผู้ฟังมื้อนี้ก็เว้าเรื่องการใช้รถใช้ถนนให้มีรายการได้ฟังเนาะคนยางเฮ็ดแนวใดจะมีความปลอดภัยรถจักรแนวใดจะมีความปลอดภัยและผู้ขับรถใหญ่แนวใดจะมีความปลอดภัยอันนี้เฮาเว้ากันเรื่อยๆตามที่สังเกตที่ผ่านมานี้เนาะรถจักรจะเกิดอุบัติเหตุหลายกว่าหมู่มัดตามท้องถนนในขอบเขตจุประเทศสถิติการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตแม่นรถจักรรถใหญ่นี่ก็น้อยนาเนาะน้อยนักน้อยนาที่จะเสียชีวิตส่วนอาจจะเป็นรถจักรถึงว่าจะใส่หมวกกันกระทบแต่ว่าใส่บ่ดีเนาะหมวกกันกระทบนี่นะบางเทื่อหัดค้างนี่บ่หัดซ้ําบางคนก็หัดหลมๆบัดเกิดอุบัติเหตุมานี่มันหลุดออกนะหมวกนะคําว่าหมวกยังอยู่นี่นะถือว่าคนเฮาเกิดอุบัติเหตุเด้อเว้าได้ว่าแขนหักขาหักนี่ยังบ่ตายยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าถ้าหัวเนี่ยถูกกระทบน้อยนึงเนี่ยโอกาสเสียชีวิตมีสูงจังซั่นเป็นอย่างยิ่งใส่หมวกกันกระทบหรือหมวกกันน็อกนี่มันเป็นสิ่งจําเป็นและสําคัญหลายบ่ว่าท่านจะขี่รถจักรไฟฟ้าขี่รถจักรขนาดน้อยขนาดใหญ่เดี๋ยวนี้แฮงรถจักรอยู่บ้านเฮานี่บ่ธรรมดาเนาะนอกจากรถจักรไฟฟ้าแล้วมันยังมีแฮงห้อยห้อย25ห้อย50ห้อย60250 300 400แบบนี้นะอันนี้ก็เป็นล้วนแล้วแต่เป็นรถที่แฮงขี่ได้ไวขี่ได้ไกลมีหม้อน้ําพวกซอปเปอร์ต่างๆก็มีเห็นบ่อาจารย์มาขี่บ้านเฮานี่ความปลอดภัยมันก็บ่หลายคือกับประเทศอื่นๆเพราะว่าเขาเจ้ามีทางเฉพาะของรถจักรรถถีบและทางคนยางแต่บ้านเฮามันปนกันไปหมดเนาะและแยกทางระหว่างซ้ายกับขวานี่ก็มีน้อยนักน้อยหนามีน้อยตามเส้นทางส่วนใหญ่ก็เป็นเส้นทางหลวงเดียวกันส่วนกันรถ

เจ็บก็จิเล็กน้อยแขนก็จิเติกไปแต่ว่าบ่มีหมวกกันกระทบบ่ตั้งหยังกับมักเผาห้าวสิถูกปอกเปลือกออกแล้วเหลือแต่หน่วยทางในหั่นถิ่มลงระหว่างแมต2แมตนี่ลองเบิ่งแตกเปาะหัวก็คือกันถึงมันบ่แตกแต่ว่าเลือดมันค้างในสมองเฮ็ดให้เฮานี่มีโอกาสรอดยากคนที่เฮาฮักรอดยากอันนี้ให้มีสติระวังตัวท่านผู้ฟังและอีกเรื่องสุดท้ายอยากว่ามีรายการแนวฟังน้องแม่ยิงเฮาไปกลางค่ำกลางคืนเด้อให้มีสติระวังตัวตื่นบางบ่อนก็บ่ปลอดภัยเฮาก็บ่ฮู้ได้ดอกมันสิเกิดขึ้นกับไผอยู่ไสเวลาใดจุดใดบ่อนใดห้อมใดอันนี้ต้องมีสติระวังตัวคนบ่ดีมันบ่ได้บอกว่าค่อยคนบ่ดีเสือมันหลายนอกคนมันหลายในเนาะทะเลยังได้ใจมันยังบ่ได้ดอกอันนี้แหละจึงให้มีรายการได้มีสติระวังตัวหยุดยานพานะออกเฮือนออกศาลคือกันจนขึ้นเฮือนขึ้นศาลก็หลายเห็นผ่านมาหลายคนโพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์ก็บ่แม่นว่าซ้ำเติมตัวเองก็เป็นอุทาหรณ์สนใจขบวนคนอื่นว่าให้ฮู้จักมีสติเรื่องเครื่องของอยู่เฮือนอยู่ศาลบางเทื่อมันเข้าไปฮื้อหมดบ่ได้อีหยังดอกเนาะเฮาบ่ได้มีเงินมีคำบางคนแต่บางคนก็สูญเสียเงินคำกำแก้ววัตถุมีค่าอันนี้มีสติล้ำกันเนาะฟังเนาะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอขอบใจทุกท่านให้เกียรติที่ตามมาฟังรายการนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยพวกเราจะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันเวลาเดียวกันนี้สบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญพี่ดังนี้ประธานคณะกวดกาศูนย์กลางภาคเยี่ยมยามได้ติดตามสภาพน้ำท่วมอยู่แขวงคำมวนคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่เด็กเป็นเสนาธิการให้รัฐบาลค้นคว้ากำหนดนโยบายเพื่อความเสมอภาพหญิงชายกรมคุ้มครองการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจะสืบต่อติดตามกวดกาเกี่ยวกับโครงสร้างวิสาหกิจของแขนงท่องเที่ยวกัมพูชาจีนเปิดการสำหรับเงินผ่านทางวีแซดเมียนมาปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวหลายกว่า21ล้านต้นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: วันที่19สิงหาคมนี้ทานวันไซพ้องสวรรค์กรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานคณะกวดกาศูนย์กลางพรรคได้เคลื่อนไปเยี่ยมยามและติดตามสภาพน้ำท่วมอยู่แขวงขมวนโดยได้รับการต้อนรับของทานไซสนะโคตรภูธรกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาปาสุดแขวงขมวนทานสุมสะอาดอุ่นศรีดาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมโดยการนำของแขวงภายในการคันแขวงการนำคันเมืองเข้าห่วมต้อนรับในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ติดตามเบิ่งสภาพน้ำท่วมอยู่เมืองหินบูนและเมืองเสบังไฟสำหรับเมืองหินบูนมีจำนวนบ้านที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมจำนวน54บ้านกว่า54ส่วนหัวของจำนวนบ้านในทั่วเมืองมี 3,294 ครอบครัวพลเมือง 15,132 คนหญิง 8,173 คนที่ได้รับผลกระทบนอกนี้ยังมีเนื้อที่นาปีถึกน้ำท่วม 2,999 เฮกตาร์ส่วนมันต้น199กว่าเฮกตาร์ส่วนยางพารา231กว่าเฮกตาร์และพื้นฐานของรางเป็นต้นแมนเส้นทางระบบสำหรับประทานไฟฟ้าและโรงเรียนจำนวนหนึ่งที่ถูกน้ำท่วมส่วนผลเสียหายแมนยังบ่สามารถประเมินได้เนื่องจากสภาพน้ำอยู่ในหลายเขตยังบ่ทันบกแห้งสำหรับอยู่เมืองหินบูนขณะยังได้ลงเยี่ยมยามและติดตามชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบ้านวังหัวป๋าที่เป็นอีกหนึ่งบ้านที่ได้รับผลกระทบหนักซึ่งบ้านวังหัวป่าประกอบมี106ครอบครัวพลเมือง598คนหญิง320คนมีเนื้อที่นาถึกน้ำท่วม50เฮกตาร์เนื้อที่ปลูกมันต้น1เฮกตาร์เนื้อที่ปลูกยางพารา15เฮกตาร์จากนั้นก็สืบต่อเดินทางติดตามสภาพน้ำท่วมอยู่เมืองเสบังไฟซึ่งได้เยี่ยมยามศูนย์อพยพชั่วคราวอยู่ที่บ้านแก้งแปรวมมี2บ้านคือบ้านแก้งแปและบ้านทาคอมีจำนวน75ครอบครัวที่ได้ยกย้ายมาอยู่ที่ศูนย์ดังกล่าวการลงติดตามสภาพน้ำท่วมในครั้งนี้แสดงเห็นถึงความเอาใจใส่ของการน้ำคันศูนย์กลางและการน้ำของแขวงต่อชีวิตการเป็นอยู่ของพ่อแม่ประชาชนพร้อมเดียวกันก็ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและปัจจัยจำนวนหนึ่งให้แก่บ้านวังหัวป๋าและศูนย์อพยพชั่วคราวบ้านแก้งแปเพื่อแจกยาให้แก่ประชาชนโอกาสนี้ท่านวันไซพ้องสวรรค์ได้มีคำเห็นโอลมต่ออำนาจการปกครองและประชาชนทั้ง2จุดให้มีการค้นคว้าปรึกษาหารือวางแผนในการฟื้นฟูการผลิตภายหลังที่น้ำบุกแห้งเพื่อทดแทนผลผลิตที่เสียหายไปจากภัยน้ำท่วมเพื่อแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนขึ้นแผนความต้องการทางด้านแนวพันธุ์พืชแล้วเสนอหาคะแนนการคันเมืองคันแขวงค้นคว้าและตอบสนองตามความเหมาะสมเอาใจใส่ติดตามเกี่ยวกับพยาธิที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยน้ำท่วมเอาใจใส่เวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเอาใจใส่ความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อพร้อมพากันสู่สนผ่านพาความยุ่งยากในครั้งนี้ไปได้ด้วยดี
0: คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายและองค์การอัยการประชาชนสูงสุดได้เซ็นบทบันทึกร่วมว่าด้วยการประสานงานในวันที่19สิงหาคมนี้ที่ธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยการให้เกียรติเข้าร่วมของท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคของนายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้การก่อการร้ายต่างหน้าคณะให้เกียรติเซ็นบทบันทึกร่วมโดยท่านนางบุญคำวรจิตผู้ว่าการธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรองประธานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายผู้ประจำการและทานพลจัตวานางลีวงลาวลีหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเซ็นบทบันทึกร่วมในครั้งนี้ เพื่อกำหนดหลักการเนื่องในวิธีการและกลไกการประสานงานระหว่างคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายและองค์การอัยการประชาชนสูงสุดเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การเคลื่อนไหวเวียกงานตามพลบทบาทสิทธิ์และนาทีของแต่ละองค์การให้มีความเป็นเอกภาพถูกต้องสอดคล้องและกลมเกี่ยวกันแนใสการพันขยายและปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายและกฎหมายว่าด้วยองค์การอัยการประชาชนเพื่อให้เวียกงานของทั้งสองภาคส่วนเป็นระบบว่องไวปลอดภัยและหาประกันให้ทันกับสภาพการเป็นบนอิงในการเข้าถึงและการนำใช้ข้อมูลทางด้านการเงินการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการนำใช้ข้อมูลที่พัวพันกับการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายของทั้งสองฝ่ายประกอบส่วนเห็นให้สังคมมีความมั่นคงเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพิ่มทวีการร่วมมือในการต้านการฟอกเงินการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
1: ห้องการสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้จัดกล่องประชุมเผยแพร่นิติกรรมเกี่ยวกับการคุ้มครองและส่งเสริมนักค้นคว้าวิทยาศาสตร์ในวันที่18สิงหาคมนี้ที่มหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์แขวงหลวงพะบางให้เกียรติเป็นประธานโดยทานทองสฤทธิ์มังโนเมฆกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาประธานสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติทั้งเป็นประธานสภาบริหารกองทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบรรดาคณะนำหัวหน้าห้องว่าการแขวงต่างหน้าแผนกการอ้อมข้างแขวงแผนกศึกษาธิการและกีฬาจาก7แขวงภาคเหนือและภาคส่วนเกี่ยวของเขาห่วมท่านทองสฤทธิ์มังโนเมฆกล่าวว่าการจัดกล่องประชุมเผยแพร่นิติกรรมเกี่ยวกับการคุ้มครองและส่งเสริมนักค้นคว้าวิทยาศาสตร์แม่นมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะได้เผยแพร่บรรดานิติกรรมและเอกสารสำคัญของกองทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นต้นแมนดำรัสว่าด้วยนักค้นคว้าวิทยาศาสตร์คำแนะนำในให้นามยศนักค้นคว้าวิทยาศาสตร์และรางวัลวิทยาศาสตร์คำแนะนำว่าด้วยการสนับสนุนความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมและความสำคัญของการลงทะเบียนนักค้นคว้าวิทยาศาสตร์ในฐานข้อมูลนักค้นคว้าวิทยาศาสตร์เพื่อเก็บกำเอาบรรดาข้อมูลนักค้นคว้าในการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการวิชาการคณะวิชาการการหัวข้อค้นคว้าและการเก็บกำผลงานการค้นคว้าเพื่อเป็นการส่งเสริมให้รางวัลนามยศและตำแหน่งนักค้นคว้าวิทยาศาสตร์ให้แก่บรรดานักค้นคว้าผู้ที่มีผลงานดีเด่นในเวียกงานการค้นคว้าวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่นักค้นคว้าหุ่นใหม่ในการสุ่มสติปัญญาและเหือแห้งเข้าในการสร้างผลงานการค้นคว้าวิทยาศาสตร์ให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในกล่องประชุมบรรดาผู้เข้าร่วมได้รับฟังการเผยแพร่ดำรัสว่าด้วยนักค้นคว้าวิทยาศาสตร์คำแนะนำการให้นามยศนักค้นคว้าวิทยาศาสตร์และรางวัลวิทยาศาสตร์ข้อตกลงว่าด้วยการสนับสนุนทุนสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเวียกงานฐานข้อมูลนักค้นคว้าวิทยาศาสตร์ของกองทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและได้รับฟังการนำเสนอหัวข้อค้นคว้าปี2023หา2024และนำเสนอผลงานของการจัดตั้งปฏิบัติหัวข้อค้นคว้าวิทยาศาสตร์เติมอีก
0: ท่านนางเวียงทองศรีพันโดนคณะเลขาธิการศูนย์กลางผักของประธานประเทศเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและพบปะโอ้ลมพนักงานลักเลงอยู่แขวงเส้นสมบูรณ์ในวันที่19สิงหาคมนี้โดยมีทานพลอยคำหุ่งบุญยวงกรรมการศูนย์กลางผักเลขาคณะบริหารงานผักแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเส้นสมบูรณ์พร้อมด้วยแผนกองค์การกรมกองอ้อมข้างแขวงและหาเมืองเข้าห่วมโอกาสนี้ทานพลอยคำหุ่งบุญยวงได้รายงานเกี่ยวกับสภาพจุดพิเศษของแขวงการนำพาซี่นำจัดตั้งปฏิบัติเบียกงานหอบด้านในระยะ6เดือนต้นปีและวางทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปีซึ่งภายใต้การนำพาซี่นำของผักรัฐบาลคณะผักคณะกรรมการปกครองแขวงสภาประชาชนแขวงได้สุ่มทุกความพยายามนำพาซี่นำพัฒนาแขวงให้สมบูรณ์อย่างหอบด้านจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติ6เป้าหมายใหญ่ในการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมตามหาทาแหงเอาใจใส่นำพาคุ้มครองการลงทุนของรัฐการลงทุนของเอกชนภายในและต่างประเทศให้เคลื่อนไหวถูกต้องตามกฎหมายระเบียบการและสัญญาปัจจุบันมีโครงการลงทุนทั้งหมด180โครงการขั้นศูนย์กลางคุ้มครอง39โครงการและขั้นแขวงคุ้มครอง141โครงการ ได้สุกยูส่งเสริมการผลิตเป็นสินค้าของประชาชนการส่งเสริมการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ได้สุ่มใส่คุ้มครองปรับปรุงและก่อสร้างเส้นทางคมนาคมในทั่วแขวงอย่างเป็นปกติคงเขตวัฒนธรรมสังคมแนวใจใส่ปรับปรุงระบบการเรียนการสอนเวียกงานบริหารคุ้มครองการศึกษาและกีฬาทุกระดับยกระดับการปินปัวสุขภาพของห้องหมอแขวงห้องหมอเมืองและสุขศาลาให้มีคุณภาพดีขึ้นปกป้องรักษาและเสริมขยายวัฒนธรรมฮีดของประเพณีอันดีงามของชาติของประชาชนลาวบรรดาเผ่าติดพันกับการท่องเที่ยวนำพาสร้างครอบครัวและบ้านวัฒนธรรมบรรลุตามแผนการที่วางไว้สำเร็จการสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของศูนย์กลางคนคว้าสร้างตั้งตาแสงและประกาศตาแสงตามกฎหมายและเงื่อนไขทั่วแขวงมีทั้งหมด14ตาแสงนำพาอย่างแข็งแรงเวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองติดพันกับการพัฒนาชนบทรอบด้านและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนตาม4เนื้อใน4คาดหมายแนวใจใส่ปฏิบัติแผนการร่วมมือกับประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์โดยเฉพาะเวียดนามและจีนเพื่อญาติแยงเอาการช่วยเหลือและดึงดูดการลงทุนเข้ามาพัฒนาแขวงเสียสมบูรณ์โอกาสดังกล่าวท่านนางเวียงทองสิพันโดนได้แสดงความย่องยอสมเสยต่อผลงานผลสำเร็จอย่างหอบด้านที่ย่านมาได้พร้อมทางได้เน้นนักให้สืบโตกำแน่นเวียกงานซึกเสาโฮมการเมืองแนวคิดเพิ่มทวีความสามัคคีภายในพรรคให้มีความนักแน่นมีความเป็นเอกภาพสูงเพิ่มทวีการนำพาจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงชนหอบด้านสืบโตเฮ็ดเวียกก่อสร้างหลักฐานการเมืองติดพันกับการพัฒนาชนบทรอบด้านปรับปรุงระบบการเมืองยกสูงบทบาทการนำพักของพรรคให้เป็นแกนนำต่อทุกโครงเขตเวียกงานอย่างแท้จริงนำพาซี่นำเวียกงานกวดกากวดสอบให้แทบเทิงกว่าเก่าจัดตั้งปฏิบัติมาตรการป้องกันสกัดกั้นควบคุมและแก้ไขปัญหาตัดไม้ทำลายป่าอย่างตั้งนานำพาแบบแผนวิธีดำรงชีวิตใหม่ของประชาชนก้าวสู่การเสริมขยายแนวคิดประหยัดมัธยัสถ์และเข้าสู่การแข่งขันบุกบืนพัฒนาตนเองตามทิศผลิตเป็นสินค้าให้หลายขึ้นอย่างบ่หยุดยั้ง
1: คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงเมลเดกเป็นเสนาธิการให้รัฐบาลค้นคว้ากำหนดนโยบายนิติกรรมยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อความเสมอภาพหญิงชายหรือร่างการจำแนกความหุนแหงส่งเสริมพัฒนาปกป้องและการมีส่วนร่วมของเด็กเพื่อหับประกันความเสมอภาพหญิงชายและปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของแม่และเด็กโอกาสรายงานตกลงประชุมสรุปการจัดตั้งเวียกงานของคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่และเด็ก2021-2025และวางทิศทางแผนการปี2026-2030จัดขึ้นเมื่อบดลมานี้ที่นครหลวงจันทน์ท่านนางอาลีวงศ์นอบุญธรรมประธานศูนย์กลางสามพันแม่หญิงลาวห้องประธานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่และเด็กให้ฮู้ว่าระยะผ่านมาคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่และเด็กได้ค้นคว้าห่างและพันขยายนโยบายกฎหมายมติของรัฐบาลและสนธิสัญญาสากลให้เป็นวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผนดำเนินงานและกิจกรรมละเอียดพร้อมทั้งประสานสมทบกับทุกภาคส่วนทั้งภายในและต่างประเทศในการจัดตั้งปฏิบัติสุญูติดตามและกวดกาเวียกงานส่งเสริมความก้าวหน้าความเสมอภาพหญิงชายการลึบล่างการจำแนกความหุนแหงและการปกป้องสิทธิแม่หญิงและเพื่อเสนอให้รัฐบาลพิจารณาหับห้องและประกาศใช
2: ้คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่และเด็กเป็นการจัดตั้งหนึ่งที่บ่ประจำการของรัฐบาลและปฏิบัติภาระบทบาทนั้นเป็นเสนาธิการให้รัฐบาลในการคุ้มครองกำหนดนโยบายนิติกรรมยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อความเสมอภาพหญิงชายลดหลั่นการจำแนกและความหุนแหงส่งเสริมพัฒนาปกป้องและการมีส่วนร่วมของเด็กเพื่อรับประกันความเสมอภาพหญิงชายและปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของแม่และเด็กพันขยายจัดตั้งปฏิบัติบรรดาสนธิสัญญาสากลที่สปป.ลาวเป็นภาคีพร้อมทั้งสุขโยติดตามประเมินผลสรุปรายงานให้คสกมด.ทราบแต่เป็นแต่ละระยะได้ปฏิบัติ5นาทียุทธศาสตร์ด้านนโยบายและด้านการสร้างนิติกรรมที่ว่าได้ค้นคว้าห่างและพันขยายนโยบายกฎหมายมติของรัฐบาลและสนธิสัญญาสากลอาเซียนให้เป็นวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผนดำเนินงานและกิจกรรมแต่ละละเอียดพร้อมทั้งเป็นใจกลาง ประสานสมทบกับทุกภาคส่วนทางภายในและต่างประเทศนั้นในการจัดตั้งปฏิบัติซุกอยู่ติดตามและกวดกาเวียกงานการส่งเสริมความก้าวหน้าความยิ่งและความเสมอภาคยิ่งใหญ่การรูปร่างการจำแนงและความมุ่งแน่งและการปกป้องสิทธิผลประโยชน์แม่และเด็กเพื่อเสนอรัฐบาลพิจารณารับรองและประกาศใส่
1: ท่านนางอลีวงนอบุญธรรมเมฮู้ตื่มวาในระยะผ่านมาคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่และเด็กได้สร้างความเข้มแข็งให้คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่และเด็กแต่ละขั้นและแต่ละภาคส่วนเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าปกป้องสิทธิ์และลึบล่างการจำแนกความมุ่งแห่งต่อแม่หญิงและเด็กพร้อมทางพัวพันหัวมือกับสากลเพื่อคนควายทุนเทคนิคบทเรียนและสร้างแผนงบประมาณคุ้มครองบริหารทรัพย์สินการเงินและสรุปรายงานเบียกงานอย่างเป็นปกติ
0: กรมคุ้มครองการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวก็คือกองเลขาคณะพิโสบแก้ไขทั่วศูนย์ดอลลาร์จะสืบต่อจะตั้งปฏิบัติในการติดตามกวดกาเกี่ยวกับโครงสร้างของวิสาหกิจโดยเฉพาะการกวดเบิ่งสัดส่วนการถือหุ้นที่คนลาวเป็นผู้บังหน้าท่านสมไซสีประเสริฐห้องหัวหน้ากรมคุ้มครองการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีคำเห็นว่ากองเลขาคณะพิโสบแก้ไขทั่วศูนย์ดอลลาร์จะสืบโตร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานเกี่ยวกับการกวดกาเบิ่งสัดส่วนถือหุ้นของคนลาวเป็นบุคคลที่สวมห้อยหรือเป็นผู้บังหน้าผู้บริหารแม่นคนต่างประเทศและปัญหาอื่นๆเป็นต้นเอกสารอนุญาตเฮ็ดเวียกของคนต่างประเทศที่ตั้งสำนักงานองค์การเนื่องจากผ่านมาเคยมีปัญหานี้มาแล้ว
3: โครงสร้างของวิสาหกิจนี่พวกเขาไปกวดเบิ่งสัดส่วนการถือหุ้นที่มีคนลาวเป็นอันเขาเอิ้นว่าเป็นบุคคลส่วมหรือบอดในกรณีว่ากระเจ้าถือหุ้น 51% เนาะแต่บ่มีอำนาจในการตัดสินการบริหารต่างๆผู้บริหารเป็นคนต่างประเทศมีวีซ่าถูกต้องตามระเบียบกฎหมายแล้วบ่เนาะอันนี้อาจจะเพิ่งผ่าทางเบื้องกระทรวงต่างประเทศในการกวดสอบตื้มเนาะมีที่ตั้งสำนักงานมีจริงบ่หรือสามารถติดต่อประสานงานเนื่องจากในระยะผ่านมาขออนุญาตดำเนินธุรกิจไปแล้วไปกวดกาบางเทื่ออาจจะบ่มีตัวตนเนาะการติดต่อประสานงานต่างๆเห็นว่าเบอร์ที่ให้มาบ่สามารถติดต่อได้เนาะแม้กระทั่งไปเขาเอิ้นว่าไปกวดสอบไปอาจจะมีแต่พนักงานผู้น้อยมาครับแต่ว่าหัวหน้านี่ขาดตลอดเนาะอันนี้กับอาจจะเป็นเครือข่าย การวิเคราะห์ราคาและรายการท่องเที่ยวราคาที่ต่ำกว่าที่เบื้องถังสมาคมจะส่งให้ถือว่าเป็นผิดปกติ2รายการท่องเที่ยวมีการระบุห้างค้าเฉพาะเจาะจงอันนี้แบบจะบังคับให้เอาสัตว์ต่างห่วงห้ามมาบริโภคให้นักท่องเที่ยวล้วนแล้วแต่เป็นอยู่ในเครือข่ายนอกจากนั้นระบุสถานที่ท่องเที่ยวก็เป็นเพียงแบบเป็นทางผ่านเนาะที่กำหนดไว้เนาะ
0: ท่านสมไซสีประเสริฐมีคำเห็นตื่มว่าจะสืบโตกวดกาการเคลื่อนไหวของพนักงานนำพาเที่ยวการนำไส้พนักงานคนลาวออกหน้าหรือเอิ้นว่าซิดติงไก่แต่บ่สามารถอธิบายได้ส่วนผู้ที่อธิบายผัดแมนคนต่างประเทศหรือผู้นำเที่ยวต่างประเทศเนื้อหาการอธิบายถูกต้องตามความเป็นจริงหรือบ่รวมทั้งการสักส่วนให้นักท่องเที่ยวไปซื้อสินค้าแล้วผัดไปคิดรายเงินน้ำหนักท่องเที่ยวเกินความเป็นจริงนอกนี้ยังจะสืบโตกวดกาเส้นทางการเงินและระบบการสำระตลอดฮอดการออกใบบินหรือมุ้นค่าเพิ่มต่างๆ
1: ในระยะ7เดือนต้นปีนี้สวยสาอากรประจำด้านสากลละไลแขวงสละวันสามารถเก็บรายรับของงบประมาณได้ทั้งหมด300กว่าล้านกีบเท่ากับหลายกว่า 77% ของแผนการปีในนี้อากรปฏิบัติได้256ล้านกว่ากีบและอากรธรรมเนียมทางปฏิบัติได้57ล้านกว่ากีบอากรสินค้านำเข้าปฏิบัติได้215ล้านกีบท่านสุดใจแก้วหาน้ำหัวหน้าสวยสาอากรประจำอยู่ด้านสากลละไลให้สัมภาษณ์ว่าสำหรับสุกงบประมาณนี้แขวงสละวันได้มอบให้สวยสาอากรประจำด้านสากลละไลเก็บงบประมาณ400กว่าล้านกีบแต่ผ่านระยะการจัดตั้งปฏิบัติการเก็บรายรับมาฮอดปัจจุบันถือว่าสามารถบรรลุตามคาดหมายและอาจเจริญคาดหมายที่วางไว้ถ้าหากสภาพการดังกล่าวบ่มีการเปลี่ยนแปลงหรือบ่มีสิ่งกระทบ
4: ส่วนใหญ่ได้แม่นเฮาไหลนำพอดนำเขาอยู่ในหั่นได้แม่นภาคนครขนส่งเนาะภาคนครขนส่งนำเขาส่งออกที่เฮาได้เฮาปฏิบัติได้อยู่ใน7เดือน320ล้าน4 14,320 กิโลเท่ากับ 78.43% ของแผนการปีหนังสือพาแดนสุข้าวเฮาปฏิวัติได้5ล้านเท่ากันกับ 99% จากนั้นก็มีค่าธรรมเนียมทางเฮาปฏิวัติได้37ล้านเท่ากันกับ 186% สแตมป์มาก่อนแผน3ล้านเฮาปฏิวัติได้อยู่ 133% ของแผนการจากที่ว่าเฮาเก็บขอดขนส่งและมีผ่าค่าธรรมเนียมเนาะขอดขนส่งเฮานี่ก็ถือว่าได้อยู่ 78.43% ค่าธรรมเนียม 137.91% ของแผนการปีที่เฮาปฏิวัติได้
1: ท่านสุดใจแก้วหาน้ำให้ฮู้เติมว่าเวียกงานสวยสาอากรเป็นเวียกงานหนึ่งที่มีความสำคัญประกอบส่วนเข้าในการเก็บไหลหับก็คือการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติปัจจุบันภาคและรัฐบาลได้เอาใจใส่และบรรจุเวียกงานดังกล่าวเข้าในวาระแห่งชาติซึ่งเฮ็ดหน้าที่พลบทบาทในการเก็บไหลหับและคุ้มครองฐานข้อมูลไหลหับด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยว่องไวและครบถ้วนปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยอากรมุ่นค่าเพิ่มสำคัญแม่นได้เอาใจใส่ต่อเวียกงานการเมืองแนวคิดให้นักแน่นและเข้มแข็ง
0: ต่อไปเชิญทานฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่นเมื่อบ่ดลผ่านมานี้ทานขันตีศิระวงศ์สาห้องเลขาผักแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเสกองพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์สากลภายใต้หัวข้อโสมงอกลิงจากผลิตภัณฑ์ระดับชาติสู่แบรนด์ระดับโลกประจำปี2026ที่นครดานังของเวียดนามโดยมีทานโฮกวงบิวรองประธานคณะกรรมการประชาชนนครดานังภาคส่วนเกี่ยวข้องคู่ร่วมงานนักวิทยาศาสตร์นักธุรกิจโสมงอกลิงจาก5ประเทศคือเวียดนามเกาหลีจีนไทยและลาวเข้าร่วม
5: ทานโฮกวงบิวรองประธานคณะกรรมการประชาชนนครดานังได้กล่าวว่าสมงอกลิงได้รับการยกย่องว่าเป็นทรัพย์สมบัติแห่งชาติของเวียดนามเนื่องจากมีคุณค่าทางยาและเศรษฐกิจที่โดดเด่นส่วนใหญ่จะพบเห็นอยู่ในเขตภูงอกลิงที่มีระดับความสูงจากหน้าน้ำทะเล 1,500 เมตรหา 2,100 เมตรการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบสารประกอบสนิทซาโปนินจำนวน87สนิทอยู่ในส่วนต่างๆของพืชสนิทนี้รวมทั้งสารประกอบเฉพาะที่ให้คุณค่าอันโดดเด่นของสมงอกลิงการสัมมนาในครั้งนี้แม้นมีความสำคัญหลายพอมีบรรดาผู้เสี่ยวซ่านนักวิทยาศาสตร์สมาคมและภาคธุรกิจโสมได้เข้าร่วมเพื่อจะได้พร้อมกันแลกเปลี่ยนบทเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์จากบรรดานักค้นคว้าวิทยาศาสตร์สถาบันค้นคว้าต่างหน้าบริษัทหัวหน่วยและนักลงทุนจากภายในและต่างประเทศจารุณีมงศิลป์นักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเสกองรายงาน
0: เมื่อบดลมณีกองบัญชาการทหารแขวงอุดมไซได้จัดพิธีปาฐกถาวันเกิดของประธานสุพรรณวงศ์ครบรอบ117ปีและวันสร้างตั้งแขวงอุดมไซครบรอบ64ปีที่สโมสรกองบัญชาการทหารแขวงภายใต้การเป็นประธานของสหายพลจัตวาตุยพรมีไซกรรมการประจำพรรคแขวงเลขาคณะพรรคกองบัญชาการหัวหน้าการเมืองกองบัญชาการทหารแขวงมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
6: สหายพลจัตวาตุ้ยพรมมีไซได้หวนคืนประวัติการเคลื่อนไหวของประธานสุพรรณวงศ์ในแต่ละระยะประธานสุพรรณวงศ์แม่นผู้นำที่มีความจงหักภักดีต่ออุดมการปฏิบัติอย่างเด็ดขาดต่อสู้อย่างพิระอันหานมีทัศนะลักมันอันนักแน่นและมีน้ำใจเสียสละสูงส่งเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนตลอดชีวิตของทานยังได้อุทิศหมดจิตหมดใจหัวคิดประดิษฐ์สร้างของตนให้ภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติเพื่อความเป็นเอกราชอธิปไตยของชาติและความสมบูรณ์พูนสุขของประชาชนลาวบรรดาเผ่าและหวนคืนประวัติศาสตร์มูลเสื้อแห่งการกำเนิดเติบใหญ่ขยายตัวของแขวงอุดมไซเพื่อเฮ็ดให้พนักงานหนักหบหับหูเอกอ้างทะนุงใจต่อผลงานและไสยศาสนาแห่งการต่อสู้กับศัตรูภายนอกภายหลังเมืองไซได้รับการปลดปล่อยศูนย์กลางผักเปลี่ยนชื่อมาเป็นแขวงอุดมไซจนถึงปัจจุบันไซสมอนผิวทศรรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
0: ต่อไปเชิญทานฟังข่าวอากาศประจำวัน
7: พยากรณ์อากาศประจำวันที่20สิงหาเวลา18โมงห้องความกดอากาศต่ำยังพัดผ่านอยู่เขตภาคเหนือและภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งได้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปในแต่ละภาคและตกหนักหาตกหนักหลายอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวัง ต่อสภาพฝนตกปานกลางหาตกหนักติดต่อกันหลายวันที่ได้เกิดมีน้ำท่วมสุดินเจือนและน้ำท่วมอังในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง18หา25องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง21หา28องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ70ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง24หา27องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักหาตกหนักหลายอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ80ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง21หา28องศาสำหรับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ70ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง20หา25องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักหาตกหนักหลายอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ70ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง23หา27องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ70ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง15หา20องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรายงานในวันที่18สิงหาคมนี้ธนาคารแห่งชาติกัมพูชาได้เริ่มนำเสนออย่างเป็นทางการในการบริการชำระเงินด้วย QR Code ข้ามชาติ VZ ระหว่างกัมพูชากับจีนในระยะทำอิฐผู้ใช้ VZ สามารถชำระเงินด้วย KHQR Code อยู่กัมพูชาเพื่อสร้างความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวจีนในการบริโภคอยู่กัมพูชาท่านางเซียเซเรผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติกัมพูชากล่าวว่าการเปิดบริการครั้งนี้บ่เพียงแต่เฮ็ดให้พื้นฐานโครงสร้างการชำระเงินแบบดิจิตอลของกัมพูชายกระดับเท่านั้นยังเฮ็ดให้เศรษฐกิจของ2ประเทศเสื่อมโยมเข้ากันเป็นอันดับหนึ่งอันเดียวกันเติมอีกการร่วมมือทางนี้แม่นการต่อยอดการร่วมมือระหว่าง2ประเทศในก่อนหน้านี้เติมอีก
0: ตามสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานว่าเมียนมาพร้อมเร่งดำเนินการอนุรักษ์ป่าไม้และเพิ่มพื้นที่ปกคลุมโดยต้นไม้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการลดผลผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโดยท่านมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมากล่าวในพิธีปลูกต้นไม้ระดับชาติเมื่อวันที่15สิงหาคมนี้ว่าการปลูกต้นไม้ทั่วประเทศเมียนมาจำนวน11ล้าน3แสนกว่าต้นในระยะฤดูฝนปีนี้เริ่มแต่กลางเดือนพฤษภาหาเดือนตุลานอกนั้นท่านมินอองไลยังเฮียกห้องให้ปลูกไม้ไผ่และยางพาราในพื้นที่เหมาะสมและมีทาแห้งเนื่องจากต้นไม้เหล่านี้จะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเคียงคู่ไปกับการสนับสนุนเศรษฐกิจของเมียนมาอีกด้วยที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมาวงไสและดวงสวรรค์ขันธวงศาอ่าน

0: นลาวถึงจะอยู่ใส่ในโลกนี้บ่มีไผดอกที่จะหลงลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนตราบใดแม่น้ำของบ่เหือดแห้งทรายผู้หลวงบ่เจือนตราบนั้นประเทศลาวลั่นสร้างสถิตแน่นแผ่นดินแม่เฮาพี่น้องเอ๋ย
1: ได้ยังคิดฮอดบ้านเฮาเสียงแค้นจ้า
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอนำพาทานเข้าสู่รายการ

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและเพื่อนมิตรรายการที่ฮักแพงทุกทานก็มาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการฮักแผ่นดินแม่ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการพวกเรามีเสนอทานทางฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่งกับสองเทื่อเนาะวันอังคารและวันพฤหัส19:30-20:00 น.มื้อนี้ป่องไตเจริญสุขทำหน้าที่ดำเนินรายการสุทานฟังพบกันมื้อนี้ก็เป็นวันพฤหัสที่20 สิงหาคม 2026กงกับมือขึ้น7 ค่ำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569สำหรับรายการนักแผ่นแดนดินแม่มื้อนี้ก็มี3ระยะเช่นเคยและอย่างเมืองลาววันนี้พวกเราจะไปเบิ่งการตั้งเป้าหมายดึงดูดทุนเอกชนใน5ปีของภาครัฐเนาะว่าจะดึงดูดได้หลายปานใดมื้อนี้พวกเราจะเสนอให้ฮู้เพิ่นตั้งเป้าหมายไว้นี่บ่แม่นธรรมดาเด้400,000ตื้อกี่ผู้ใดใน5ปีเนาะจะเกิดขึ้นในรายการฮักแผ่นดินแม่ระยะเมืองลาววันนี้ส่วนระยะลาวกับเพื่อนมิตรมื้อนี้จะไปเบิ่งรัฐบาลลูกสำบวกมอบทุน2,400,000 ยูโร 2,400,000 ยูโรเข้าในการต้านการฟอกเงินให้แก่รัฐบาลลาวเนาะอันนี้เป็นระยะลาวกับเพื่อนมิตรส่วนระยะเที่ยวบ้านแม่ตอนท้ายรายการจะพาท่านไปทำทางกองล้อสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามอยู่ทั้งแขวงขมวนที่ยังรอคอยท่านไปสัมผัสเนาะทำกองล้อกองล้อนาตาลนั่นแหละเนาะอยู่เมืองคุณคำอันนั้นก็เป็นระยะเที่ยวบ้านแม่จะเกิดขึ้นในรายการฮักแผ่นดินแม่มื้อนี้พบกันทำอิฐกับเส้นเคยฟังเพลงของแก่รายการพวกเขาก่อนแล้วจึงไปฮับฟังเนื้อในรายละเอียดของรายการแต่รายละเอียดของรายการฮักแผ่นดินแม่

ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังรายการฮักแผ่นดินแม่จากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการของพวกเรามีเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่งกับสองเทื่อวันอังคารและวันพฤหัส 19:30-23:00 เป็นรายการเพื่อพี่น้องเสื้อสัตว์ลาวที่ดำรงชีวิตอยู่ต่างประเทศเนาะไปอยู่ต่างประเทศดนอยากฮู้การพัฒนาสร้างสารรับฟังรายการฮักแผ่นดินแม่ของพวกเราโดยเฉพาะระยะเมืองลาววันนี้หลายคนก็คงจะคิดฮอดบ้านเกิดเมืองนอนก็อย่าลืมเด้อมาเที่ยวบ้านเกิดเมืองนอนได้ไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่รายการพวกเราได้เสนอในตอนท้ายรายการไปแล้วก็ฝากไว้เนาะบนฝั่งไซแฮบแพไซบือหรือว่าแผ่นดินแม่ของพวกเรานั่นเองเข้าสู่ระยะเมืองลาววันนี้มื้อนี้พวกเราจะไปเบิ่งการตั้งเป้าหมายดึงดูดทุนเอกชน5ปีเนาะจะให้ได้หลายกว่า 400,000 ตื้อกีบอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากบทรายงานสรุปเวียกงานส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนซึ่งเสนอโดยทานนางพรวรรณอุทธวงศ์รองรัฐมนตรีรองประธานคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมการลงทุนผู้ประจำการที่เพิ่นให้ฮู้เมื่อบดลมานี้อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์โดยได้แสดงเห็นถึงภาพรวมด้านเศรษฐกิจมหาภาคและก็ตัวเลขการลงทุนของเราที่มีการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดบทรายงานฉบับนี้ก็ได้ชี้เห็นถึงผลสำเร็จอันพ้นเด่นระยะ5ปีผ่านมาพร้อมทั้งกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์การลงทุนการลงทุนใหม่นี่แหละโดยมุ่งใส่การสร้างเศรษฐกิจเอกราชและยืดยงอันนี้ก็อิงตามบทรายงานการดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชนระยะ5ปี2021-2025แม้นปฏิบัติได้ถึง 266,494 ตื้อกีบซึ่งลื่นคาดหมายถึง266ส่วนห้อยของแผนการที่ตั้งไว้เนาะและสิ่งที่น่าสนใจคือเพียงแต่7เดือนของปีนี้นี่ลาวได้อนุมัติการลงทุนไปแล้ว34โครงการรวมมูลค่าถึง8ตื้อ500ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น68ส่วนห้อยเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีผ่านมาและนับตั้งแต่เปิดประเทศรับการลงทุนจากต่างประเทศในปี1988เป็นต้นมามูลค่าการลงทุนทั้งหมดก็แม่นบรรลุถึง65ตื้อ500ล้านดอลลาร์เนาะสำหรับนักลงทุนต่างประเทศรายใหญ่ที่สุดก็ยังแม่นจีนที่กวมเอา23ส่วนห้อยรองลงมาก็แม่นเวียดนามแล้วก็ราชจักรไทยตามลำดับในขณะเดียวกันการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษเนาะก็เป็นกำลังขับเคลื่อนที่สำคัญโดยระยะแต่ปี2025นี้ก็มีบริษัทเข้ามาจดทะเบียนใหม่ถึง779บริษัทมีทุนจดทะเบียนประมาณ 4,800 ล้านดอลลาร์ได้ช่วยให้การขยายตัวด้านเศรษฐกิจของลาวดีขึ้นและก็สร้างเวทการทำใหม่ให้สังคมได้ถึง 46,911 ตำแหน่งสำหรับทิศทางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีต่อหน้าเนาะ2026-2030อันนี้ก็เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10รัฐบาลกำลังเป้าหมายยังท่าทายเพื่อค้ำประกันให้เศรษฐกิจเติบโตเฉลี่ยบ่อยลด6ส่วนห้อยต่อปีและบทรายงานยังแจ้งให้ฮู้ตื่นว่าประเทศที่มีความต้องการการพัฒนาทั้งหมดแม่นปัจจุบันนี้ประเทศลาวแม่นมีความต้องการทุนพัฒนานี่ 636,178 ตื้อกีบเนาะเท่ากับ24ส่วนห้อยของรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือว่า GDPและเพื่อบรรลุเป้าหมายสำคัญนี้ภาครัฐจะตั้งเป้าหมายดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนภายในและต่างประเทศให้ได้ 409,470 ตื้อกีบซึ่งจะกวมเอาถึงหลายกว่า64ส่วนห้อยของมูลค่าการลงทุนทั้งหมดนั่นก็หมายความว่ารัฐบาลลาวจะต้องยกระดับการดึงดูดการลงทุนเอกชนให้ได้เฉลี่ยบ่อยลุด 81,894 ตื้อกีบต่อปีตลอดระยะ5ปีนี้เพื่อประกันให้ตัวเลขเป้าหมายเหล่านี้ปรากฏผลเป็นจริงรัฐบาลก็พร้อมหันเปลี่ยนยุทธศาสตร์การดึงดูดการลงทุนจากที่เคยอิงใส่การกุดค้นทรัพยากรธรรมชาติเป็นการลงทุนที่มีคุณภาพสูงตามทิศสีเขียวและเงินยงนั่นเองอันนั้นก็เป็นการตั้งเป้าหมายดึงดูดทุนเอกชนให้ได้หลายกว่าแสนแต่ปีต่อหน้า2026-2030เนาะของรัฐบาลลาวอันนี้มันนอนอยู่ในบทรายงานสรุปเวียกส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนที่เสนอโดยท่านนางพรวรรณอุทธวงศ์รองรัฐมนตรีรองประธานคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนซึ่งเป็นผู้ประจำการเมื่อบดลมานี้เพิ่นได้แจ้งให้ฮู้เนาะอันนั้นก็แม่นระยะเมืองลาววันนี้นำเสนอให้เพิ่นในรายการได้ฟังส่วนระยะลาวกับเพื่อนมิตรมื้อนี้จะไปเบิ่งการช่วยเหลือของประเทศลุกซัมบวร์กเนาะ
ที่มอบทุนให้แก่ลาว2ล้าน4แสนเอโรเข้าในการต้านการฟอกเงินอันนี้ก็เมื่อวันที่18สิงหาคมนี้อยู่ที่โรงแรมคราวพาซ่านครหลวงจันทร์ก็มีพิธีมอบหับทุนเพิ่มเติมมูลค่า2ล้าน4แสน 15,000 เอโรให้แก่แผนงานเสริมสร้างรัฐที่ปกครองด้วยกฎหมายการเข้าถึงความยุติธรรมการปกครองที่ดีเนาะโดยการเป็นประธานของท่านศรีสวัสดิ์สุวรรณจุ่มคำรองรัฐมนตรีกระทรวงการเงินท่านนางศรีสุดาสุภาวันดีรองรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมท่านโทมัสรามาอุปทูตราชจักรลุกซัมบวร์ประจำลาวแล้วก็ท่านโรเบิร์ตเดวาห้าหัวหน้าองค์การร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุกซัมบวร์ก็มีภาคส่วนเกี่ยวข้องของห่วมตื่มและแผนการเข้าถึงการเข้าถึงความยุติธรรมและการปกครองที่ดีหรือเอิ้นว่าแผนงานลาวทับ037ที่ได้รับการทุนสนับสนุนจากรัฐบาลลุกซัมบวร์โดยผ่านองค์การร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุกซัมบวร์ภายใต้ขอบ ICPV ICP 5เนาะได้เริ่มจัดตั้งปฏิบัติมาแต่ปี2023จนถึงปี2027มูลค่า11ล้านกว่าเอโรซึ่งจัดตั้งปฏิบัติโดยกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาและกระทรวงยุติธรรมในนั้นก็ได้สุ่มใส่เวียงงานพัฒนาลงรับพื้นฐานโครงสร้างการศึกษาขั้นสูงในแขนงการกฎหมายเพื่อช่วยให้ประชาชนได้เข้าถึงและได้รับการช่วยเหลือทางด้านกฎหมายให้หลายขึ้นสามารถตอบสนองความต้องการของรัฐบาลที่จะก้าวไปสู่การสร้างรัฐแห่งกฎหมายและอิงใส่ความจำเป็นของนาเวกที่จะต้องได้สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติให้ได้ตามจุดประสงค์และคาดหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิผลรัฐบาลลุกซัมบวร์กก็เห็นดีให้เงินงบประมาณเพิ่มเติมจำนวน2ล้าน4แสน 15,000 เอโรนอเพื่อดำเนินการจัดตั้งปฏิบัติแผนงานจนฮอดท้ายปี2027และงบประมาณจำนวนนี้จะได้สุ่มใส่การสนับสนุนเรื่องงานต้านการฟอกเงินและการสนองทุนในแก่การก่อการให้นอต้านการสนองทุนในแก่การก่อการให้ซึ่งอยู่ภายใต้แผนงานบับปับปุ่งภายใต้ขอบการหัวมือสองฝ่ายและแผนงานนี้ก็ได้รับการสนับสนุนเข้าในเป้าหมายที่6ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ของลาวภายใต้การคุ้มครองบริหารรัฐให้มีประสิทธิภาพยุติธรรมและได้รับการปกป้องตามทิศการปกครองด้วยกฎหมายที่ศักดิ์สิทธิ์และเข้มงวดนั่นเองเนาะอันนี้ก็แม่นระยะลาวกับเพื่อนมิตรก็ไปเบิ่งการมอบทุนช่วยเหลือเพิ่มเติมจากรัฐบาลลุกซัมบวร์กมอบให้ลาวจำนวน2ล้าน4แสนกว่าเอโรเนาะเข้าในเวียงงานต้านการฟอกเงินและต้านการสนองทุนให้แก่การก่อการให้และก็เพื่อเฮ็ดให้ประชาชนลาวได้เข้าถึงความยุติธรรมทางสังคมทางด้านกฎหมายนี่แหละเนาะในการสร้างรัฐที่ปกครองด้วยกฎหมายของลาวอันนี้ก็เป็นทุนสนับสนุนจากรัฐบาลลุกซัมบวร์กแม่นระยะลาวก็เพิ่นมิตรรายการฮักแผ่นดินแม่นำมาเสนอให้เพื่อนบริการแล้วฟังพักกันก่อนเนาะเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงห้องจากรายการพวกเขาตื่มอีกจังหนึ่งเพลงแล้วจึงเข้าสู่ระยะท้ายของรายการจะพาทานไปเที่ยวทั้งทำกองรอ

ขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการฮักแผ่นดินแม่จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเขามีเสนอท่านรับฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่งกับสองเทื่อวันอังคารและวันพุธ19:30-20:00 น.เข้าสู่ระยะท้ายของรายการแล้วจะพาท่านไปเที่ยวระยะเที่ยวบ้านแม่มื้อนี้จะพาท่านไปบ่อไก่จากนครหลวงเวียงจันทน์ไปทั้งถ้ำกองลอซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามอยู่ทั้งแขวงคำม่วนท่านผู้ฟังที่หักแพงถ้ำกองลอแขวงคำม่วนเป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยสดงดงามและกำลังเป็นที่นิยมชมชอบเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวภายในและต่างประเทศที่ได้แวะเวียนไปเที่ยวชมถ้ำเบิ่งสิ่งมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นภายในถ้ำบ่ว่าจะเป็นผาหินน้มผาหินย่อยน้ำย่อยและอื่นๆและอยู่ถ้ำกองลอแม่นตั้งอยู่ระหว่างบ้านนาตาในบ้านกองลอเมืองคุณคำแขวงคำม่วนถูกสำรวจและค้นพบในปี1995และก็สืบต่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในปี2002ภายในถ้ำมีสิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่างรวมมีคันไดไฟเยื้องทางและก็เรือจักรที่พานักท่องเที่ยวไปชมตามจุดสำคัญต่างๆภายในถ้ำถ้ำกองล้อมีความยาวประมาณ 7,000 กว่าเมตรมีความกว้างประมาณ30เมตรและมีความสูงแตกต่างกันมีบางบอนสูงแต่30เมตรหา100เมตรและภายในถ้ำนักท่องเที่ยวสามารถขี่เรือจักรหางยาวชมความสวยงามพร้อมกินอ่ายในน้ำใสเย็นที่เป็นเอกลักษณ์ของถ้ำกองล้อได้อย่างใกล้ชิดสัมผัสได้ถึงความงดงามอลังการของธรรมชาติภายในถ้ำโดยการขี่เรือเข้าไปภายในถ้ำและก็สามารถลงจากเรือแวเที่ยวชมทิวทัศน์ได้ย่างเลาะดินตามหาดทรายขาวด้วยการสัมผัสกับอากาศที่เย็นสบายภายในบรรยากาศอันสวยสดงดงามอยู่ของถ้ำเนาะส่วนด้านหน้าของถ้ำยังเป็นหาดทรายเหมาะสำหรับพักผ่อนกับสายลมและแสงแดดสามารถลงอาบน้ำได้ตลอดเวลาสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่มาเที่ยวถ้ำกองลอแล้วก็ต้องได้มาเบิ่งวังสงวนที่หน้าถ้ำเนาะและร่วมกิจกรรมเกลือป่าเป็นหมู่เป็นพึ่ง

ได้ทำนักท่องเที่ยวจะได้ไปเยี่ยมยามบ้านน้อยๆที่มีชื่อว่าบ้านนาตานโดยจะมีห้านค้าที่ท่านสามารถซื้ออาหารวางและเครื่องหัตถกรรมต่างๆได้และนอกจากนั้นก็ยังมีรถถีบให้ท่านได้เซาและขี่สำรวจถ้าท่านต้องการจะสำรวจภูเขาโดยจะมีใกล้น้ำเที่ยวท่องถิ่นพาไปถ้ำกองล้อนาตาในถือค้นพบในศตวรรษที่16ในซุ้มปี1960เริ่มนำใช้เหือหางยาวเป็นพาหนะเดินทางผ่านไปถ้ำแห่งนี้ของคนท้องถิ่นในเมื่อก่อนการสำรวจอย่างจริงจังเป็นครั้งที่1มันเริ่มในเดือนกุมภาพันธ์1995และพบว่านักท่องเที่ยวสามารถขี่งาจากหางยาวแล่นลอดเขาถ้ำและผ่านออกอีกด้านอื่นได้ซึ่งลดพรเวลาในการสัญจรจาก2ชั่วโมงมาเป็นประมาณ1ชั่วโมงด้วยเหตุนี้อุโมงค์ของถ้ำแห่งนี้จึงเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวทางเรือและถึงนำใช้ทั่วไปนับแต่ปี2002เป็นต้นมาปัจจุบันนี้อุโมงค์ลอดถ้ำสายนี้จึงเป็นเส้นทางคมนาคมเสื่อมต่อระหว่างบ้านกองล้อหาบ้านนาตานพร้อมทางได้รับการปรับปรุงพัฒนาและเปิดให้บริการแต่ปี2002เป็นต้นมาจนฮอดปัจจุบันแนวเดียวก็ตามถ้ำกองล้อก็ยังได้รับการสืบต่อพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถอำนวยความสะดวกให้แขกคนที่มายามและกลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของแขวงขมวนที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวได้บ่ขาดสายพร้อมนั้นแหล่งท่องเที่ยวถ้ำกองล้อยังมีหลายกิจกรรมที่สร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวเช่นว่ากิจกรรมขี่เรือลอดถ้ำขี่เรือกระยักย่างปลาย่างข้ามภูเกือบป่าที่วังสงวนและกิจกรรมอื่นๆพร้อมนี้ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกงานผัก12แห่งสามารถรับแขกได้ประมาณ200คนต่อวันแล้วก็มีโฮมสเตย์ประมาณ30กว่าแห่งไว้คอยบริการแขกคนที่มีจุดประสงค์อยากพักข้างคืนนำประชาชนเติมอีกเนาะอันนั้นก็แมนความสวยงามความมหัศจรรย์ของถ้ำกองล้ออีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามก็ยังรอคอยทานไปสัมผัสอยู่เอาเซินส่วนเด้อพี่น้องเสื้อซาดลาวของพวกเขาที่มายามบ้านเกิดเมืองนอนถ้าว่าได้ไปทางแขวงขมวนไปทางเมืองคุณคำกะยาลืมไปเที่ยวถ้ำกองล้อนออยู่ระหว่างบ้านนาตานแน่เป็นถ้ำกองล้อบ้านนาตานกับบ้านกองล้อเมืองคุณคำแขวงขมวนฝากไว้รายการฮักแผ่นดินแม่น้ำเสนอให้เพื่อนเป็นรายการได้ฟังเวลาในรายการมื้อนี้หมดลงแล้วไว้ใช้พรแก่เพื่อนรายการทุกคนจงมีแต่ความสุขโชคดีป่องตาเจริญสุขผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยตุนีเฮียงมาลาในสามควบคุมเสียงลาท่านไปก่อนพบกันใหม่ในวันพฤหัสหน้าสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดี

0: หวยพัฒนาเป็นของรัฐรัฐคุ้มครองตอบสนองเงินรางวัลบ่ปันผลถ้าท่านที่ได้รางวัลบ่ผันปีนเป็นทรัพย์สินให้แก่รัฐพัฒนาสบายดีบรรดาท่านเทียบแพงทุกทางในขณะนี้อยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังดำเนินการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่135ออกข้างวันที่20เดือนสิงหาปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้แมนจะได้ทำการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตซึ่งได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและเป็นปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากประธานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราวสร้างชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเชิญเสริญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความพับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเห็นเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสั่งน้ำหนักหน่วยบาลและกดกับความพร้อมกับอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทขอเห็นเชิญ
1: คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการตรวจการอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหน่วยพัฒนาเลข6โตโดยจะเริ่มจากการสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0เพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเหตุให้หน่วยบาลที่อยู่ทางด้านในหมุนกิ้งสลับกันไปมาแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะได้กดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลรวมทั้งหมด6หน่วยบาลหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบาลทั้ง6หน่วยบาลไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสี่ยงเอาหน่วยบาลออกจากอุปกรณ์วงกลมเทื่อละ1หน่วยบาลจนครบ6หน่วยบาลแล้วพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการขายหน่วยบาลเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการการจัดตั้งออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแมนรวมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านทองคันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งจะนำใช้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศจุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหวยพัฒนาเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ของผู้ที่มักเสี่ยงโชคสินรางวัลสร้างเวียกเหตุงานทำและรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยเก็บเอาเงินส่วนหนึ่งคืนสู่ระบบการเงินและธนาคารทั้งเป็นการสร้างรายรับเข้างบประมาณของรัฐเคียงคู่ไปกับการคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแมนจะได้มีการถ่ายทอดสดออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาวทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และไลฟ์สดทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา20โมงเป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับชมและรับฟังทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดยังจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบตื่นทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์ เพจ Facebook ของกระทรวงการเงินทางโทรศัพท์มือถือผ่านระบบขอความสั่น SMS ของบรรดาเครือข่ายโทรคมสำหรับเครือข่าย Unitel ท่านสามารถสมัครบริการแจ้งผลออกหวยเพียงแต่กดเครื่องหมายดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107ค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีนอกจากนี้ยังจะได้แจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือถัดไปเซ็นหนังสือพิมพ์เมืองจันทร์ใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งท่านสามารถติดตามผลการออกเลขรางวัลได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกเงื่อนไขในการหักเอาเงินรางวัลหวยพัฒนาสำหรับใบหวยต้องให้อยู่ในสภาพปกติบ่จีขาดเปื้อนหรือมีห้อยปอมแปงใดๆท่านจึงสามารถหักเอารางวัลได้การออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตออกข้างเดียวแม้จะได้หักผลทั้งเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1โตท้ายซึ่งมูลค่าของแต่ละรางวัลมีคือดังนี้เลข6โตซื้อ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล400ล้านกีบเลข5โตซื้อ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล40ล้านกีบเลข4โตซื้อ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล5ล้านกีบเลข3โตซื้อ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 500,000 กีบเลข2โตซื้อ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 60,000 กีบเลข1ตัวท้ายซื้อ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 6,000 กีบคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการคัดเลือกสร้างน้ำหนักน้อยบานและได้นำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละน้อยตุ้มสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยและจะได้สืบต่อทำการกวดกาอุปกรณ์น้อยตุ้มที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตเพื่อหาประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งเมนได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเข้าร่วมเพื่อปฏิบัติหน้าที่กวดกาความครอบของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลและเซ็นยังยืนผลการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานและในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการกวดกาความครอบของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอเสริมพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำนาที
0: ขอเสริมพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันถึงขั้งที่1ได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเสริมพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่2ได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่3ได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่4ได้แก่บัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่5ได้แก่บัตรหมายเลข5และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่6ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข4พนักงานออกเลขรางวัลแม่นจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตามในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตามในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้เป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข้าใส่ในตุ้มตั้ง6ในตุ้มให้ครบในตุ้มละ10หน่วยบานซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุในบานเข้าใส่หน่วยตุ้มก็ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตามในตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรม5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวรับสังสรรค์และ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลทาง6ภาคส่วนจะได้ขึ้นแต่ประจำหน้าที่อยู่ตามเนื้อตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อห่วมกิจกรรมเส้นหายในบ้านตกลงมาสู่บนบังหับทางด้านนอกหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบ้านตะหงหน่วยบ้านเปิดบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์มงกุฎขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตามเนื้อตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนในตุ้มตะหกในตุ้มแต่บ่พร้อมกันอีกเป็นครั้งที่2

อกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้กดเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บันทองหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มและหนุ่มในบานขอเรียนเชิญขอขอบใจนำคณะกรรมการต่อไปขอให้พนักงานถือขันขึ้นไปหาบเอาหน่วยบานที่ตกลงมาสู่บันทองหาบทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักพร้อมทางบรรจุในบานเลขเสียงเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานเสริมเจริญแต่หมายเลข1หามาเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติขึ้นมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักขอเรียนเชิญต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่1

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่1ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่1จุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหวยพัฒนาเมนการระดมทุนจากสังคมขอในการพัฒนาประเทศชาติโดยการสร้างบรรยากาศให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์โดยการเสี่ยงโชคชิงรางวัลด้วยความสมัครใจและอีกด้านหนึ่งก็ประจำการการพัฒนาต่างๆที่บอดี้ต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักพันต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่2หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่2ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่2การจัดตั้งออกเลขรางวัลหวยพัฒนาล้วนๆสูงอยู่คนเดียวอยู่ที่บริษัทและวิสาหกิจหวยพัฒนาบรรทุกพันธุ์คำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์และจะนำไส้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันแล้วครอบคลุมทุกประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่3

0: หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่3ได้แก่หมายเลข6ขอเสริมพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6ความทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่3การจัดตั้งเลขรางวัลหัวพัฒนานอกจากจะมีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์และทางวิทยุกระจายเสียงแถมยังสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook หลาวลอตเตอรี่ไลน์ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่4หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่4ได้แก่หมายเลข5ขอเสริมพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่4ภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้ประธานได้รับทราบเตือนทางหนังสือพิมพ์ในเมื่อถัดไปสิ้นหนังสือพิมพ์เวชจันทร์ใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10ต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่5หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่5ได้แก่หมายเลข2ขอเสริมพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่5เงินใครในการหาเงินรางวัลหัวพัฒนาสำหรับไปหัวต้องอยู่ในสภาพปกติบอจีพาร์ตเป็นหนึ่งความเป็นใดๆทางจีสามารถทำเอารางวัลได้ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นและหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักก็เหลือเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่6ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายได้แก่หมายเลข1ขอเสริมพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมขอเฮียนเซินคณะกรรมการได้ยอคันยกเพื่อเฮียนเทนในบานตกลงมาสู่บันท้องหับทางด้านนอกขอเฮียนเซินขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสน
1: ขณะนี้หน่วยบานต้องหกหน่วยบานก็ถึงนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่จกเสียงได้ไปที่เงียบห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้ประธานได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่135ออกข้างวันที่20เดือนสิงหาปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข254900254900เลข5ตัวได้แก่หมายเลข54900 54900เลข4ตัวได้แก่หมายเลข4900 4900เลข3ตัวได้แก่หมายเลข900 900เลข2ตัวได้แก่หมายเลข00000และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข0หมายเลข0ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแมนจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรณาธิการได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่135ออกข้างวันที่20เดือนสิงหาคมปี2026รางวัลเลข6ตัวได้แก่หมายเลข254900 254900เลข5ตัวได้แก่หมายเลข54900 54900เลข4ตัวได้แก่หมายเลข4900 4900เลข3ตัวได้แก่หมายเลข900900เลข2ตัวได้แก่หมายเลข00 00เลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข0หมายเลข0ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจมายังบรรดาท่านผู้ที่มักเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยุ่งหวยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจงมีแต่ความสุขโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกหน้าที่เวียกงานพบกันใหม่ในงวดต่อไปสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังรายการเพลงดังในอดีต
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00-18:30 ทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และวันจันทร์หาวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30-21:00
2: มื้อนี้เบาสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคำพรไส้อุดมควบคุมการผลิตมาพบกันทุกครั้งรายการเพลงดังในอดีตจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยดังในเมื่อก่อนนี้บางเพลงอาจก้าวถึงนักประพันธ์นักแปลงนักฮ้องที่โด่งดังมีชื่อเสียงที่ยังมีชีวิตและบ่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนำมาเสนอให้ทานได้รับฟังเมื่อนี้จะเว้าถึงเพลงดังใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: ท่านที่เคารพหวังว่าท่านคงยังบ่ลืมข่าวการขุดค้นพบพระพุทธรูปและก็วัตถุโบราณอยู่ดอนเพิ่งคำเมืองต้นเพิ่งแขวงบ่อแก้วที่ลมต้นมีข่าวคึกคักในระหว่างกลางปีณต้นปี2024ผ่านมาคือว่าเป็นการค้นพบทางประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ของลาวเฮาด้วยเหตุนี้รายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้จึงขอนำพาท่านหวนคืนอดีตกับอริยธรรมที่เก่าแก่ที่ควรแก่การเรียนรู้และรักษาไว้เพื่อลูกหลานสำหรับความคืบหน้าก็ยังเห็นว่ามีการสำรวจและขุดค้นในปี2025เติมอีกระยะหนึ่งซึ่งเป็นการขุดค้นระยะที่3ซึ่งการขุดค้นพบเพิ่มเติมนั้นเพิ่นก็เห็นว่าในระยะสุดท้ายเนาะก็ยังพบพระพุทธรูปปางสนมานองค์ขนาดน้อยบางองค์ก็อาจจะมีขนาดประมาณ30ซังติเมตรจังซี่รวมถึงเศษส่วนขององค์พระแล้วก็เครื่องเงินวัตถุโบราณแล้วก็อื่นๆที่เพิ่นขุดพบจากสถานที่ที่เคยพบพระพุทธรูปใหญ่ที่เคยเป็นข่าวโด่งดังในปี2024
1: หากท่านเป็นคนหนึ่งที่ติดตามข่าวนี้คงจะจำได้ว่าพระพุทธรูปทั้งหมดที่ขุดค้นได้ในเบื้องต้นคือปี2024นั้นมีจำนวนหลายห้อยองค์รวมทั้งองค์ใหญ่ที่สุดที่มีขนาดสูงกว่า7เมตรซึ่งทั้งหมดได้ถูกนำไปเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยและมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดอยู่วัดทองทิพย์พัฒนารามบ้านใหญ่ต้นผึ่งเมืองต้นผึ่งซึ่งวัดแห่งนี้ได้กลายเป็นศูนย์กลางให้มวลชนพุทธศาสนิกชนทั้งภายในและต่างประเทศเข้ามากราบไหว้บูชาอย่างบ่ขาดสายส่วนแผนการในตอนหน้าทางการโดยเฉพาะกรมมรดกกระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวยังคงมีแผนการสำรวจและวิจัยอายุพระพุทธรูปเหล่านี้อย่างละเอียดเพราะเชื่อกันว่าบริเวณนี้คือที่ตั้งของนครสุวรรณโคมคำอันเก่าแก่ในอดีตระหว่างศตวรรษที่14-56

0: ท่านที่เคารพเพลงที่ท่านได้ฟังผ่านไปเมื่อกี้คือเพลงที่เล่าถึงประวัติศาสตร์บ่อแก้วซึ่งบุญลบสมบุตรสมเป็นผู้แต่งนางดวงจันทร์เป็นผู้ฮ้องฟังแล้วหลายคนก็คงจะแปลกหูอยู่เล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะก็เป็นผู้ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ทางภาคใต้เพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่คนทางภาคเหนือเขาเจ้าเคยได้ฟังเคยได้ยินระบางคนนี่ก็เคยห้องหลากหลายคนนี่ก็มักเพลงนี้เป็นเพลงที่คัดจากทํานองของการขับไตลื้อพอแขวงบ่อแก้วนั่นมีส่วนเฒ่าไตลื้อนี่กวมเอาประมาณ17ส่วนห้อยของพลเมืองทั่วแขวงบ่อแก้วซึ่งเป็นส่วนเฒ่าหนึ่งที่นอนใน13ส่วนเฒ่าที่ดํารงชีวิตอยู่แขวงบ่อแก้วสุภาพไตลื้อนี้ก็แม่นมีการยกย้ายถิ่นฐานมาตั้งแต่เขต12ปนาประเทศจีนพุ่นล่ะว่าดังนั้นในตอนต้นรายการนั้นพวกเขาได้เว้าถึงเหตุการณ์ที่ค้นพบพระพุทธรูปและวัตถุโบราณอยู่ดอนเพิ่งคำเมืองต้นเพิ่งซึ่งมีส่วนเกี่ยวพันกับนครสุวรรณโคมคำซึ่งหลายคนก็คิดว่าเป็นนครที่หายสาบสูญไปแล้วในอดีตนับห้อยๆปีการค้นพบครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการค้นพบแปลงประวัติศาสตร์ข้อมูลเพิ่มเติมของนครที่หายสาบสูญไปในอดีตและสามารถว่าได้ว่าการค้นพบพระพุทธรูปครั้งนี้มันคือหลักฐานคาตาที่ช่วยยั่งยืนว่าการมีอยู่จริงของอาณาจักรบูฮานแห่งนี้ในอดีตได้มีความหุ่งเหืองได้มีความเจริญและการค้นพบครั้งนี้มันสามารถยั่งยืนได้ว่าสุวรรณโคมคำนั้นบ่ได้เป็นนครหรือบ่ได้เป็นเมืองที่มีอยู่ในเพียงตำนานเท่านั้นแต่มันมีสิงในประวัติศาสตร์และเป็นเมืองที่มีความเจริญหุ่งเหืองมีอริยธรรมที่เก่าแก่หลายๆอย่างที่พวกเราควรจะสืบต่อในการค้นหาประวัติศาสตร์ดังกล่าว
1: แม่แล้วอิงตามพงศาวดารและตำนานบู่ฮานหรือตำนานสุวรรณโคมคำได้ระบุไว้ว่านครสุวรรณโคมคำตั้งอยู่แคมแม่น้ำโขงฝั่งซ้ายฝั่งประเทศลาวในปัจจุบันบริเวณปากน้ำกกตรงกันข้ามกับเมืองเสียงแสนแข่งเสียงรายประเทศไทยซึ่งเป็นจุดที่มีการขุดค้นพบพระพุทธรูปจำนวนหลวงหลายอยู่ดอนเพิ่งคำเมืองต้นเพิ่งนครสุวรรณโคมคำมีความเจริญหุ่งเหืองหลายแต่กลับล่มสลายมาหลายยุคหลายสมัยแต่ยุคที่มีการบันทึกว่าหุ่งเหืองทางพุทธศาสนาหลายแม้ในช่วงศตวรรษที่14หา16พระพุทธรูปทองสำริดที่ขุดค้นพบส่วนใหญ่มีลักษณะทางศิลปะที่เซียวซานระบุว่าเป็นศิลปะเสียงแสนหรือลานนายุคต้นหาจุดสูงสุดประมาณพุทธศตวรรษที่19หา21หรือคริสตศตวรรษที่14หา16ซึ่งก่งกับยุคสมัยของสุวรรณโคมคำอย่างพอดีศิลปะเหล่านี้สะท้อนถึงการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมล้านสร้างและล้านนาที่เคยมีการพัวพันกันอย่างใกล้ชิดในประวัติศาสตร
0: ์อิงใช้ตำนานสุวรรณโคมคำก็ได้มีการกล่าวถึงการอพยพภัยสงครามและก็ภัยธรรมชาติโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เมืองถูกซัดทำลายหรือล่มจมย้อนตะฟังเจือนและแม่น้ำของมีการเปลี่ยนทิศทางซึ่งเป็นสาเหตุเฮ็ดให้เมืองแห่งนี้มีน้ำท่วมคั่งยิ่งใหญ่การที่พวกเขาขุดพบพระพุทธรูปที่ฝังอยู่ใต้ดินโดยเฉพาะกระเมนใต้หินทรายที่เลือกหลายเม็ดอยู่บริเวณเกาะกลางน้ำของหรือดอนเพิ่งคำนั้นมันได้อธิบายว่าวัดวารามและสถานที่แห่งนั้นได้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญของสุวรรณโคมคำได้ถือกระแสน้ำของพัดท่วมและก็ฝังทับถมไว้ใต้ผืนทรายแท้ๆนครสุวรรณโคมคำคือห่างไกลประวัติศาสตร์ที่เคยหายสาบสูญไปส่วนว่าพระพุทธรูปและวัตถุโบราณที่ค้นพบอยู่เมืองต้นเพิงผ่านมานั้นก็คือสิ้นส่วนที่เป็นจิ๊กซอสำคัญที่สุดที่สามารถต่อเติมประวัติศาสตร์หรือเรื่องเล่าผ่านมานั้นให้มีตัวมีตนขึ้นซึ่งบ่แม่นการคาดเดาหรือเพ้อฝันอีกต่อไปดังนั้นการค้นพบนี้จึงเปลี่ยนสถานการณ์ของสุวรรณโคมคำจากเมืองในตำนานได้กลายเป็นประวัติศาสตร์ใหม่ และมีจริงอยู่ในประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงของประเทศลาวของพวกเราโดยเฉพาะกระเมนอยู่ในโค้งเขตแม่น้ำของเขตเมืองต้นเพิงมาฟังเพลงอีกจากเพลงสะกอนแล้วพวกเขาจึงมาเว้ากันต่อเรื่องของแขวงบ่อแก้วตำนานเมืองสุวรรณภูมิขำเรื่องเพลงนี้มีชื่อว่าสาวงามเมืองต้นเพิงแต่งและห้องโดยบี้ลักษิตร

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 MHz เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567 GHz เวลา 18:00 หา 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านที่เคารพเพลงสาวงามต้นพึ่งที่รายการเพลงดังในอดีตได้นำเสนอให้ท่านได้ฟังผ่านไปเมื่อกี้นี้หวังว่าคงจะถูกใจหลายๆคนอยู่ดอกว่าหากว่าท่านต้องการอยากจะไปสัมผัสตัวจริงก็สามารถไปได้ทุกเวลานั่นแหละไปเพลงบุกเกี้ยวปัจจุบันนี้กะการเดินทางสะดวกสบายหลายดิบางคนก็บอกว่าสิไปได้จังไดคันแม่นจากนครหลวงเวียงจันทน์ก็สามารถขี่รถไปก็ได้ถ้าว่าบ่อยากขี่รถธรรมดาก็ขี่รถไฟไปก็ได้ไปลงหลวงลำธารแล้วก็ขี่รถต่อไปบ่อแก้วหรือบ่อขี่ยนต์ไปแวบเดียวก็ฮอดยนต์นี่รู้สึกว่ามีเกือบทุกมื้อดิรายละเอียดต่างๆหั่นกับประสานทางสายการบินเบิ่งเนาะเพิ่นจะบอกดอกว่ามีมื้อใดมื้อใดแด่ประหยัดว่องไววันนี้พวกเขามาว่ากันต่อเกี่ยวกับนครสุวรรณคมคำซึ่งเป็นอาณาจักรบูฮานที่มีอายุเก่าแก่หลายร้อยปีซึ่งมีความรุ่งเรืองทางด้านพุทธศิลปะและกับฝีมือสร้างโดยเฉพาะการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่การรอพระพุทธรูปทองสำริดที่มีขนาดใหญ่จังสีทั้งเป็นจุดยุทธศาสตร์และศูนย์กลางการค้าในอดีตเพราะว่าเมืองต้นเพิงนี้ปัจจุบันก็ถือว่ายังตั้งอยู่แค่แม่น้ำของซึ่งในอดีตนั้นก็เป็นเส้นทางผ่านของการคมนาคมและก็การค้าที่สำคัญที่สุดระหว่างจีนตอนใต้ลาวเองไทยเองเมียนมาเองหรือบางครั้งอาจจะมีสินค้ามาจากกัมพูชาพื้นที่นี้จึงเป็นเมืองท่าซึ่งเป็นจุดแวพักของกองคาราวานสินค้าและก็เป็นจุดศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่เฮ็ดให้เศรษฐกิจในนุกนั้นมีความมั่งคั่งหรือว่าหั่งมีเมื่อประชาชนผู้ที่อยู่ในเมืองนี้มีความหั่งมีก็จะนำเอาทรัพย์สินเหล่านั้นมาทำบุญสร้างวัดวาอารามรอพระพุทธรูปแล้วก็สิ่งที่พวกเขาเห็นค้นพบในปี2024ผ่านมานั้นก็เป็นสิ่งที่ยั่งยืนว่าศิลปะแบบลาวๆศิลปะแบบล้านสร้างล้านนานั้นมีความสวยงามหลาย
1: บ่เพียงเท่านี้ดินแดนสุวรรณคมคำยังเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พระพุทธศาสนาซึ่งยั่งยืนได้จากการพบพระพุทธรูปจำนวนหลายห้อยองค์พร้อมกับเศษอิฐเศษฐานห้องหับพระอยู่บริเวณเดียวกันแสดงว่าในอดีตบ่อนี้เคยเป็นวัดหลวงหรืออารามขนาดใหญ่ที่มีพระสงฆ์สามเณรและผู้คนมาปฏิบัติธรรมอย่างหนาแน่นต่อมาความเจริญหุ่งเหืองนี้อาจจะยุติลงย้อนภัยสงครามการญาติแย่งอำนาจในยุคอดีตหรือภัยธรรมชาติเช่นแม่น้ำของเปลี่ยนทิศทางหรือเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่น้ำท่วมสัตว์เอาตัวเมืองและวัดวาอาหามให้จมอยู่ใต้ดินทรายจนกลายเป็นเมืองบาดาลที่ถูกฝังไว้เป็นเวลาหลายร้อยปีก่อนจะถูกค้นพบในปัจจุบัน
0: ท่านเกียกแผงถ้าว่าเว้าถึงแขวงบ่อแก้วในปัจจุบันสิ่งทำอิฐที่บุคคลคิดฮอดก็คือแก้วประเสริฐเพราะว่าไผ่โทนหรือว่าแก้วนินต่างๆที่มีหลากหลายสีนั้นซึ่งความจริงแล้วทรัพยากรธรรมชาติอยู่ในคงเขตนี้เต็มไปด้วยเฮธาตุและแก้วประเสริฐซึ่งมีส่วนเกี่ยวพันอย่างยิ่งกับความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการค้าของนครสุวรรณคมคำในอดีตหรือเมืองต้นเพิงปัจจุบันแต่อย่าลืมว่าซื้อแขวงบ่อแก้วนั้นรัฐบาลลาวได้อนุมัติสร้างขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่26มีนาคมปีค.ศ.1983นี่เองแต่ในแง่ประวัติศาสตร์แล้วพื้นที่ในแถบนี้โดยเฉพาะเมืองห้วยสายและเมืองต้นเพิงนั้นเป็นสถานที่ที่มีแก้วมีคาฝังอยู่ในดินอย่างหนาแน่นซึ่งบ่ต่างจากซื้อในตำนานของนครสุวรรณคมคำคำว่าสุวรรณะก็แปลว่าคำและโคมคำก็หมายถึงแสงสว่างที่หุ่งเหืองเหลืองเหลื่อมคือกันกับแก้วหรือคำที่มีคุณค่าประเสริฐนั่นเองนี่สะท้อนให้เห็นว่าผู้คนในยุคนั้นรับรู้ถึงความมั่งคั่งของทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าในพื้นแผ่นดินนี้มาตั้งแต่ดนนาน
1: เป็นอันว่ามื้อนี้หลายการเพลงดังในอดีตบ่ได้เว้าถึงเพลงแต่เว้าถึงเรื่องในอดีตพอมีบางคนเห็นว่าผู้ดำเนินรายการเป็นคนมักเลาะมักเดินทางเลยมาถามถึงเรื่องพระเจ้าใหญ่ที่พบเป็นในใต้ดินเมื่อ2ปีก่อนที่เดินดอกนิ้วคำเมืองต้นพึ่งดินแดนอริยธรรมสุวรรณคมคำจึงได้นำเอาเรื่องในอดีตมาเล่าสู่ฟัง บทสรุปแล้วแฮแก้วและทับทิมเปรียบเหมือนแม่เล็กที่ดึงดูดความพังมีเข้ามาสู่เมืองการที่สุวรรณคมคำตั้งอยู่ในภูมิสันฐานที่มีทั้งเส้นทางคมนาคมที่ดีในแม่น้ำของและทรัพยากรที่มีค่าสูงคือแก้วประเสริฐและคำอยู่ห่วมกันได้นั่นมันจึงเป็นปัจจัยสมบูรณ์แบบที่ยู่ดันให้เมืองท่าแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางการค้าที่หังมีและสามารถสร้างวัดวาอาฮามที่ยิ่งใหญ่ได้ในอดีตเรื่องในอดีตมีมากมายกายกองบ่ฮู้จะเล่าหมดได้มื้อใดสนใจแลกเปลี่ยนความคิดเห็นน้ำกันได้เด้อมาฟังเพลงน้ำกันอีกดื่มก่อนนอกเพลงสาวบ่แก้วลืมอ้ายแล้วกะเพลงนี้พรสวรรค์พันธวิจิตรเป็นคนแต่งเรียงสมัยทงคำมีขับห้อง

0: ่านที่ฮักแพงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาใกล้จะหมดลงแล้วหากท่านมีคำคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยดังมาแล้วในอดีตท่านสามารถแนะนำโดยกงได้โดยการฝากข้อความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเราน
1: อกจากทานจะฟังผ่านวิทยุที่กระจายทางภาคพื้นดินโดยกรุงแล้วทานยังสามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตฟังผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ได้เข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือทานสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุได้เช่นกันเช่นแอป Radio Garden ทานก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งได้ฟรีใน Play Store สำหรับระบบ Android และ App Store สำหรับระบบ iOSขอบใจหลายๆที่ท่านได้รับฟังรายการของเฮามื้อนี้บ่าวสาว AI ผู้ดำเนินรายการคำพรไสอุดมผู้ควบคุมการผลิตสิได้อำลาพาจากท่านผู้ฟังแล้วขอให้ท่านรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในมื้อหน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีทุกทิวาลาติกัน

0: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทคอนหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเสิร์ชฐานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้สวรรณเขตประกาศหับหองสั่งตั้งตาแสงทั่วแขวงจำนวน67ตาแสงสำเร็จสมณะกวนไก่ประสานงานแหลกคนครัวคำห้องขอความเป็นธรรมการค้ากัมพูชาอาเซียนเจริญเติบโตหลายกว่าสาวส่วนห้อยต่อไปเสิร์ชฐานฟังรายละเอียด
1: สภาประชาชนแขวงสวรรณเขตได้หับพองเอากันสร้างตั้งตาแสงทั่วแขวงจำนวน67ตาแสงและนี่10เมืองมี4ตาแสง4เมืองมี5ตาแสงและ1เมืองมี7ตาแสงการค้นคั่วซับซ้อนบุคลากรเข้าในกลุ่มจักตาแสงแม่นปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคเลขที่02และคำแนะนำของคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคเลขที่431ท่านบุญจมอุบลประเสริฐเลขาพักแขวงสวรรณเขตให้ฮู้ว่าการค้นคั่วซับซ้อนและจัดวางบุคลากรแม่นอิงใส่จุดพิเศษของท้องถิ่นโดยเฉพาะหากท่านที่ขึ้นกับตาแสงซึ่งกำหนดอยู่3ประเภทคือบรรดาบ้านหรือหากท่านบ้านที่ขึ้นกับตาแสงที่หากท่านการเมืองออนแอร์ติดพันกับปรากฏการณ์ยอท่อเป็นต้นหลักขายไม้ปลาสงวนหลักขายลิ้นแมนโฮมบ้านเข้ากันเป็นกลุ่มบ้านหรือบ้านที่ขึ้นกับตาแสงแล้วไม้แดงสำหรับบรรดาบ้านหักฐานการเมืองที่ขึ้นกับแผนพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากแมนจัดสรรเป็นประเภทหนึ่งส่วนหักฐานบ้านที่ขึ้นกับตาแสงที่ติดพันกับการพัฒนาผลิตเป็นสินค้าแมนจัดเป็นประเภทหนึ่งซึ่งบ้านใดที่ระบบการเมืองมีความอ่อนแอตาแสงใดที่มีความบอบบางจะเกิดปรากฏการณ์ย่อท่อแมนแต่งตั้งบุคลากรจากหน่วยงานป้องกันความสงบของแขวงลงไปประจำอยู่ตาแสง
2: สำหรับบ้านหมู่บ้านตัวเองมันก็การเลือกตัวเองเกิดผู้การเลือกคนก็เข้าต่างมันหาว่าจะเอาใครไปแก้คือบางเมืองเขามีประสบการณ์ตรงนี้การจะไปคนขั้วเนี่ยเขาผ่านพัฒนาประจำบางเมืองบ้านไหนที่มีคนมาแก้กระแสไหนที่มีคนบอกบ้านจะเกิดผู้การเลือกคนว่าเอาปปสแข่งข่าเมืองว่ากระแสเลยปปสทหารแข่งมาสู้พบกับเมืองเกี่ยวกับผ่านกันเลยมาบอกว่าเอาลุงเมืองมันข่าเลยจะแข่งลุงกระแสเลยเพื่อจะแก้ไขปัญหาอยู่หากทำนะเราเอาไปไปที่ทำเป็นเลขาทำหน้าปักกระแสทำห้องทำประธานทำห้องประธานกรรมการผู้กองกระแสนั่นเองแม้เราไปแต่ทำใช้เลยเพื่อจะแก้ไขปัญหาอยู่หากทำที่มันเกิดปัญหาในปัจจุบันสำหรับบ้านที่มีบ่อไม้พัฒนาเชิงระบบเป็นโครงการเน้นเอาประกันของเมืองประกอบของธรรมดามีสถานที่ที่ท่านก็เรียนรู้พัฒนาเชิงระบบเป็นโครงการนั่นเองก็บอกเขาเป็นลักษณะต่างกันสำหรับเขตได้เป็นเขตพัฒนาเนี่ยก็เข้าเนื่องใส่นักวิชาการเป็นหลักเอากรรมการเป็นเมืองเป็นเลขาเอานักวิชาการเป็นพ่อมีแม่การเป็นพ่วงสำหรับการจัดวางมุขประกอบ
1: ท่านบุญจมอุบลประเสริฐให้หู้ตื่นว่าโครงประกอบองค์คณะพักหักฐานตาแสงที่ประกอบมี13หา15หน่วยพักขึ้นกับแม่นกำหนดให้มีคณะบริหารงานหักฐานพักทั้งหมด5สหายและกรรมการคณะบริหารงานพักหักฐานตาแสง3สหายสำหรับคณะพักหักฐานตาแสงที่มี16หา30หน่วยพักขึ้นกับกำหนดให้มีคณะบริหารงานหักฐานพักทั้งหมด7สหายและกรรมการคณะบริหารงานพักหักฐานตาแสง5สหายส่วนคณะพักหักฐานตาแสงที่มี31หน่วยพักขึ้นไปกำหนดให้มีคณะบริหารงานหักฐานพักทั้งหมด9สหายและมีเลขาคณะบริหารงานพักหักฐานตาแสงห้องคณะบริหารงานพักหักฐานตาแสงกรรมการคณะประจำพักหักฐานตาแสงและกรรมการคณะบริหารงานพักหักฐานตาแสง6สหาย
0: กองประชุมสัมมนาเกี่ยวกับกลไกประสานงานและคนครัวคำห้องขอความเป็นธรรมของบรรดากรรมธิการสภาแห่งชาติได้จัดขึ้นระหว่างวันที่17หา18สิงหานี้ที่เมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านนางธุมาลีวงศ์พระจันทร์ประธานกรรมธิการกฎหมายและยุติธรรมมีบรรดาท่านรองประธานกรรมธิการกฎหมายและยุติธรรมห้องหัวหน้าห้องว่าการคณะกรมและพนักงานที่เกี่ยวข้องภายในสภาแห่งชาติพร้อมด้วยผู้ต่างนาและเซียวซานจากองค์การจัดตั้งสากลเข้าร่วมท่านนางธุมาลีวงศ์พระจันทร์กล่าวว่าจุดประสงค์ของกองประชุมครั้งนี้เพื่อสร้างความหับหู้เข้าใจและความเป็นเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการแก้ไขคำห้องขอความเป็นธรรม โดยเฉพาะแม่นการหับคำห้องขอความเป็นธรรมผ่านประตูเดียวและการค้นคว้าแก้ไขคำห้องขอความเป็นธรรมของกรรมธิการกฎหมายและยุติธรรมก็คือกรรมธิการภายในสภาแห่งชาติให้มีความถูกต้องสอดคล้องตามขั้นตอนของกฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงเฮ็ดให้กลไกการประสานงานในการค้นคว้าแก้ไขคำห้องขอความเป็นธรรมระหว่างกรรมาธิการกฎหมายและยุติธรรมกับบรรดากรรมาธิการภายในสภาแห่งชาติมีความลงเลียนกลมเกลียวว่องไวชัดเจนและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและถูกต้องตามนิติกรรมใต้กฎหมายที่กำหนดไว้เพื่อประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการแก้ไขคำห้องทุกฉบับปี2022และมติของคณะประจำสภาแห่งชาติว่าด้วยการหับและพิจารณาคำห้องขอความเป็นธรรมฉบับเลขที07ลงวันที่9มังกร2023เพื่อเป็นบอนอิงในการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวในปี2007กองประชุมได้หาฟังการเสนอบทเรียนและวิธีการปฏิบัติที่ดีในการหับและแก้ไขคำห้องทุกของประชาชนจากเสียวสารต่างประเทศการหับและค้นคว้าพิจารณาคำห้องขอความเป็นธรรมของกรรมาธิการกฎหมายและยุติธรรมกลไกการประสานงานในการค้นคว้าคำห้องขอความเป็นธรรมระหว่างกรรมาธิการกฎหมายและยุติธรรมกับกรรมาธิการสภาแห่งชาติผลการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการแก้ไขคำห้องทุกฉบับปี2022ในระยะผ่านมาเพื่อประเมินคืนผลการจัดตั้งปฏิบัติและปรึกษาหารือในการปรับปรุงกฎหมายและนิติกรรมที่เกี่ยวข้องพร้อมกันนั้นยังได้แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นและแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเพื่อซอกให้เห็นปัญหาข้ออุดตันและขอดการจัดตั้งปฏิบัตินิติกรรมที่ยังบ่ทันสอดคล้องเพื่อสืบต่อคนคว้าปรับปรุงแก้ไขจากนั้นผู้เข้าร่วมได้พร้อมกันจัดแบ่งเป็นกลุ่มเพื่อคนคว้าประกอบความเห็นปรึกษาหารือถอดถอนบทเรียนต่อบรรดาเนื้อในเหล่านี้อย่างลึกซึ้งกว้างขวางและต่างหน้าแต่ละกลุ่มขึ้นเสนอบทเรียนเหตุให้กองประชุมดำเนินไปด้วยบรรยากาศฝดฟื้น
1: ระยะผ่านมาคณะผักแขวงอุดมไซได้ถือสำคัญและเอาใจใส่ปรับปรุงหักฐานผักโดยเฉพาะหักฐานผักบ้านเป็นปกติต่อเนื่องได้ก้าเกียมและดำเนินกองประชุมใหญ่หักฐานบ้านที่ขึ้นกับเมืองตามขบวนการก้าเกียมและดำเนินกองประชุมใหญ่3คันอยู่แขวงอุดมไซท่านบุญคงราชเจมพรเลขาคณะบริหารผักแขวงอุดมไซให้ฮู้ว่าผ่านการก้าเกียมและดำเนินกองประชุมใหญ่หักฐานผักบ้านเห็นว่าระบบการจัดตั้งหักฐานผักบ้านส่วนหลายแมนมีความเข้มแข็งขึ้นกว่าเก่าสมาชิกผักประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการพาของผักและภายในบ้านมีความสงบปลอดภัยดี
2: ผ่านการจัดตั้งปฏิบัติการเกี่ยวและดำเนินกองประชุมใหญ่หักฐานผักบ้านเห็นได้ว่าผู้ประกอบคณะผักมีความส่งเสริมการคิดหันเป็นหนุ่มระบบการจัดการหักฐานผักบ้านส่วนหลายแมนมีความเข้มแข็งที่ดีขึ้นกว่าเก่าสมาชิกผักและประชาชนระดับเผ่ายังเชื่อมั่นต่อการพาของผักภายในบ้านมันมีความสงบปลอดภัยและมีความสมัครใจของเรากันดีกระบวนการผลิตสินค้าการปลูกการเลี้ยงการพัฒนาเกินสารตันโซนยังดีขึ้นกว่าเก่าถ้าเทียบเสยในระยะผ่านมาแต่ถึงอย่างไรก็ตามการจัดการปฏิบัติจริงยังพบเห็นหากท่านครับบ้านจำนวนหนึ่งการกระเกียงด้านเนื้อในเส้นรายงานการเงินการพัฒนาบ้านอย่างประละเอียดกระบวนการประทานคนเด่นการดำเนินชีวิตการเงินภายในอาคารพักก็ยังประทานลึกซึ้งมีเท่าที่ควรการคัดเลือกบุคลากรต้องในคณะพักบ้านโดยเฉพาะเมนเป้าหมายผู้ที่จะเป็นเลขาพักนายบ้านพบความยุ่งยากพอสมควรบุคลากรบ้านจำนวนหนึ่งบริมาตรฐานเงินค่าบุคลากรจำนวนหนึ่งก็จะเป็นเลขาพักนายบ้าน
1: ท่านบุญคงราชเจมพรให้ฮู้ตื่นว่าในต่อหน้าองค์คณะผักแขวงอุดมไซเจ้าใจใส่สืบต่อปรับปรุงหักฐานผักบ้านติดพันกับการสร้างขบวนการก่อสร้างหักฐานการเมืองพัฒนาชนบทรอบด้านแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนโดยสุมไซจัดสรรภูมิลำเนาเต้าโฮมบ้านน้อยให้เป็นบ้านใหญ่และสร้างตั้งองค์คณะผักหักฐานสะแสงให้มีความนักแน่นเข้มแข็งอย่างเป็นเจ้ากาศ
0: วันที่17สิงหาคมนี้กรมชลประทานกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้จัดพิธีมอบหาบสัวขาวโครงการฟื้นฟูซ่อมแปลงสนละประทานห่วยเดือและโครงการฟื้นฟูซ่อมแปลงสนละประทานห่วยหมักเหี่ยวนาข้อหลวงจันทร์ ที่นำใส่ห่วงเงินกู้ยืม ADB ของโครงการพัฒนาพื้นฐานโค้งลางสนบทและการคุ้มครองอ่างตงแบบยืนยงพิธีในครั้งนี้ได้มีการเซ็นมอบ2โครงการโครงการที่1เซ็นมอบโดยท่านสมราศีเจริญนิตผู้อำนวยการบริษัทเจริญนิตก่อสร้างจำกัดผู้เดียวในนามผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการฟื้นฟูซ่อมแปลงชลประทานห้วยเดือหับโดยท่านคำพจันทร์วงศนะหัวหน้ากรมชลประทานท่านแสงอรุณสุริยวงศ์หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมนครหลวงจันทร์โครงการที่2มอบโดยท่านวิไลศักดิ์ลาสารักผู้อำนวยการบริษัท Southern Stone สำรวจออกแบบและก่อสร้างจำกัดในนามผู้รับเหมาโครงการฟื้นฟูซ่อมแปลงชลประทานห้วยหมักเหี้ยวรับโดยท่านคำพจันทร์วงศนะหัวหน้ากรมชลประทานท่านแสงอรุณสุริยวงศ์หัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมนครหลวงจันทร์โดยการเข้าร่วมเป็นสักขีพยานของท่านนางจันทครบุรพันธ์รองรัฐมนตรีกระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยประธานองค์การปกครองเมืองหาดไซฟงห้องหัวหน้ากรมห้องหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมนครหลวงจันทน์และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้โครงการฟื้นฟูซ่อมแปลงชลประทานห้วยหมักเหี้ยวภายใต้โครงการพัฒนาพื้นฐานโค้งลางชนบทและการคุ้มครองอ่างตงแบบยืนยงได้ลงนามสัญญาในวันที่28สิงหาคม2565ด้วยมูลค่า1ล้านกว่าดอลลาร์มีระยะก่อสร้าง5เดือนขอบเขตเวียกงานสำคัญประกอบมีอนามัยสิ่งกีดขวางและสร้างคันคูป้องกันน้ำก่อสร้างเฮือนจักสูบน้ำและติดตั้งจักสูบน้ำ6หน่วยติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า500กิโลโวลต์อัมเปร์ซ่อมแปลงเปลี่ยนแทนประตูน้ำ8จุดก่อสร้างพื้นป้องกันการกัดเซาะวางท่อและสร้างหัวกำแพงสำหรับโครงการฟื้นฟูซ่อมแปลงชลประทานห้วยเดือมีมูลค่า 938,000 กว่าดอลลาร์ประกอบมีอนามัยขุดลอกก่อสร้างเฮือนจักสูบน้ำติดตั้งจักสูบน้ำและระบบไฟฟ้าป้องกันเจือนและซ่อมแปลงประตูน้ำด้านเทิงด้านลุ่มเวียกงานทั้งหมดสำเร็จห้อยส่วนห้อยและผ่านการกวดกาเทคนิคพร้อมทดลองนำไส้ภายหลังสำเร็จโครงการดังกล่าวคาดว่าจะสวยฟื้นฟูระบบชลประทานให้มีความมั่นคงเพิ่มประสิทธิภาพในการสูบและควบคุมน้ำลดพรปัญหาการกัดเซาะและสร้างเงื่อนไขให้ประชาชนสามารถนำใส่น้ำเพื่อการผลิตกสิกรรมได้อย่างมีประสิทธิผลภายหลังการก่อสร้างจะมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาและนำใส่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยืนยงในระยะยาวต่อไปเส้นทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากข่าวสารสินหัวของทางการจีนรายงานเมื่อบุรุษวันนี้กระทรวงการค้าของกัมพูชารายงานว่ามูลค่าการค้าระหว่างกัมพูชากับประเทศสมาชิกอาเซียนในระยะเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมปีนี้รวมมี10ตื้อกว่าดอลลาร์เพิ่มขึ้น 20.7 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ปีต่อปีโดยการส่งออกของกัมพูชาไปสู่อาเซียนในระยะ7เดือนของปีนี้รวมมี3ตื้อกว่าดอลลาร์กลมเอา 0.14 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ปีต่อปีส่วนการนำเข้าจำนวน8ตื้อกว่าดอลลาร์เพิ่มขึ้น 32.6 ส่วนห้อยในขณะเดียวกันการค่าระดับภาคพื้นกวมเอา 25.6 ส่วนห้อยของปริมาณการค่าทั่วโลกทั้งหมดของกัมพูชารวมมี40ตื้อกว่าดอลลาร์และในระยะ7เดือนที่ผ่านมาโดยคู่ค่าระดับภาคพื้น5อันดับทำอิฐของกัมพูชาแม้นเวียดนามสิงคโปร์ไทยมาเลเซียและอินโดนีเซียนอกจากนั้นสินค้าส่งออกหลักของกัมพูชาประกอบมีเครื่องนุ่งห่มและเกิบสินค้าสำหรับการเดินทางแผงโซลาร์เซลล์อย่างรถยนต์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สินค้ากสิกรรมเส้นวาข้าวสารเม็ดมะม่วงหิมพานต์อย่างพารามันต้นทุเรียนและกล้วย
0: ตามข่าวจากต่างประเทศเมื่อบรมนีกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานของเมียนมาประกาศปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าในระยะเวลากลางคืนให้แขนงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ใช้พลังงานสูงเพื่อสุกยูกระแหนงดังกล่าวให้ง่ายและหยับเวลาการใช้ไฟซึ่งจะสวยให้ระบบมีกำลังแจกจ่ายไฟฟ้าให้แก่ประชาชนได้อย่างมั่นคงในระยะเวลากลางวินเคียงคู่ไปกับการเสริมสร้างเสถียรภาพและระบบโครงข่ายไฟฟ้าทั่วประเทศการประกาศเผยแพร่ต่อแขนงอุตสาหกรรมที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์จะได้หับส่วนลดค่าไฟฟ้าเหลือหัวหน่วยละ600จัส กุลเงินของเมียนมาจากอัตราปกติหัวหน่วยละ900จัสสำหรับการใช้ไฟในระยะเวลา 3:00 น. ถึง 5:00 น. ของทุกๆวันมาตรการนี้แมนการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงไฟฟ้าให้ได้หลายขึ้นในเวลากลางเว้นรวมทั้งเสริมสร้างเสถียรภาพของระบบโครงข่ายไฟฟ้าและช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่ภาคอุตสาหกรรมไปพร้อมๆกันที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พโยศิษฐ์และบรรลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน

มีเงินแสนแม่นฮู้ใส่ใจเหมาะสมระดมการลงทุนค้าขายเรื่อยๆทุกกายใจอดสู้บ่มีจ่าจมเมื่อยทำอยู่เรื่อยบ่คันบ่นานได้เป็นเศรษฐีท่านเอ๋ยสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการบทกลอนและเสียงเพลงเป็นประจำเนาะพบกับท่านผู้ฟังแต่คืนวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์มาพร้อมกับความมุ่นเสริญฝากต้อนเป็นกำลังแห่งใจและผ่อนคลายความอิดเมื่อยให้กับบรรดาทานผู้ที่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบ่ว่าท่านจะอยู่นครหลวงเวียงจันทร์อยู่ทางต่างแขวงเอาทุกคนทุกอาชีพมีวีซ่าแตกต่างกันไปวีซ่าอาชีพในชีวิตประจำวันแต่ละคนขออยู่เคียงข้างเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกทานเนาะและสำหรับค่ำคืนนี้แม่นได้นำเอาบทเรื่องสั้นซึ่งเป็นผลงานการเขียนของสอเทียงธรรมในเรื่องที่มีชื่อว่าเพียงนางแต่ว่าทำอีกจากรายการให้ท่านได้เปลี่ยนบรรยากาศม่วนซื่นกับเสียงเพลงห้องจักหนึ่งเสียงเพลงซะก่อนเนาะ

เอาหลังจากที่หับฟังเสียงเพลงผ่านไปแล้วบัดนี้มาเข้าสู่บทเรื่องสั้นเพียงนางจากผลงานการเขียนของสอเทียงธรรมเรื่องราวสิเป็นจังใดขอเชิญทานหับฟังสองมือต่อมาสายคนนั้นก็มาตามนัดโดยที่ค่อยได้กะเกียมเครื่องไว้ท่าแล้วค่อยได้ขึ้นโหลดกับสายคนนั้นและเฮาได้แนะนำตัวเองให้กันฮู้พ่อสื่อสมพรเด้อลูกเด้สื่อหยังลูกสื่อสมจิตพ่อสมพรไถ่ถามเรื่องของค่อยด้วยความสนใจค่อยก็เว้าไปตามความจริงทุกอย่างถึงว่ามันจะเจ็บปวดปานใดก็ตามขี่รถไปโดนเติบก็ไปฮอดเฮือนหลังหนึ่งที่มีเดินหน้าบ้านกวงๆประตูหัวอันงามและเฮือนหลังใหญ่ๆตั้งอยู่จากนั้นพ่อสมพรก็ได้พาข่อยย่างไปที่หลังบ้านมีเฮือนน้อยหลังหนึ่งตั้งอยู่พร้อมกับบอกหน้าที่ของข่อยก็คือเป็นคนสวนให้อนามัยตัดหญ้าบวรบัดต้นไม้ตามเดินบ้านข่อยตอบตกลงเหตุเรียกนี้ด้วยความดีใจจนเช้ามื้อต่อมาพ่อสมพรได้มาหาข่อยอีกครั้งพร้อมกับพาข่อยไปอีกห้องหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ๆกับบ่อนที่ข่อยนอนพอไขประตูเข้าไปก็เต็มไปด้วยหนังสือที่จัดเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบพ่อสมพรได้เว้าว่าหากมีเวลาว่างจากการเฮ็ดเวียกให้ลูกมาอ่านหนังสืออยู่นี่เด้อความฮู้เท่านั้นที่จะเฮ็ดให้ลูกได้ดีระดับการศึกษาบ่สำคัญในนี้มีปื้มเกือบทุกประเภทบ่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจการตลาดการเบิ่งคนและอื่นๆคนผู้หนึ่งสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ในเวลาอันสั้นๆถ้าหากว่าฮู้วิธีและมีความฮู้ความสามารถและก็มีอีกหลายคนที่ใช้เวลาหลังชีวิตเพียงเพื่อประคับประคองเอาชีวิตอยู่รอดไปแต่ละมือย้อนว่าเขาเจ้าบ่ได้ใส่ใจในวิธีการศึกษาให้ลูกตั้งใจศึกษาเอาความรู้จากห้องนี้ให้ได้หลายที่สุดถ้ามีความรู้เมื่อใดโอกาสจะมาหาลูกเองค่อยฟังด้วยความตั้งใจและประทับใจในคำเว้าของพ่อสมพรจนคนหัวลุกเฮ็ดให้ค่อยมีแห่งใจและมีความหวังขึ้นมาอีกครั้ง

จากนั้นข่อยก็ตั้งใจเฮ็ดเวียกเวลาว่างก็มาอ่านปื้มตามที่พ่อสมพรได้แนะนำข่อยอ่านด้วยความตั้งใจหาความรู้เพราะที่เสียนางไปก็ย้อนข่อยบ่มีความรู้เพียงพอที่จะรักษาเอานางไว้ได้ข่อยอ่านแล้วอ่านอีกโดยเฉพาะแม่นปื้มบริหารธุรกิจค่อยมาเป็นคนสวนอยู่นี่เป็นเวลา2ปีเฮ็ดเวียกด้วยความตั้งใจและซื่อสัตย์จากนั้นพ่อสมพรก็ค่อยๆทดสอบความสามารถของค่อยอยู่เรื่อยๆโดยการเอาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในบริษัทของพ่อสมพรเองมาปรึกษาหารือกับค่อยในเวลาว่างค่อยเองก็มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นในแบบความคิดของค่อยโดยอิงใส่หลักการที่ค่อยได้ศึกษาจากปื้มต่างๆเป็นเวลา2ปีจากนั้นค่อยได้รับโอกาสจากพ่อสมพรโดยได้ติดตามไปงานนี้งานนั่นเรื่อยๆเฮ็ดให้ค่อยเริ่มรู้จักการเข้าสังคมแต่หน้าที่รักของค่อยก็ยังเป็นคนสวนคือเก่าจนฮอดปีที่3ธุรกิจของพ่อสมพรกำลังเข้าสู่ยุคถดถอยพนักงานเก่งๆของบริษัทลาออกค่อยจึงได้มีโอกาสเปลี่ยนตำแหน่งจากคนสวนไปเป็นพนักงานการตลาด1ปีทำอิฐค่อยพยายามศึกษาระบบขององค์กรอย่างเอาจริงเอาจังจนปีที่2ค่อยเริ่มมีการเสนอคำคิดเห็นและวิธีการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาจนเป็นที่ยอมรับของคนในบริษัทจากนั้นค่อยได้เลื่อนตำแหน่งมาเป็นผู้ช่วยพ่อสมพรซึ่งเป็นหัวหน้าบริษัทสายผู้ให้โอกาสค่อยในมือนี้ค่อยทั้งเป็นผู้ช่วยและคนติดตามพ่อสมพรบ่ว่าจะไปเวียกหรืองานสังสรรค์ต่างๆค่อยก็ได้ไปนำค่อยตั้งใจเฮ็ดเวียกหาประสบการณ์จนลืมไปว่าเวลาผ่านไป5ปีแล้วที่ค่อยบ่ได้พบกับนางจนมื้อหนึ่งในงานพบปะนักธุรกิจซึ่งจัดขึ้นอยู่ในโรงแรมใหญ่แห่งหนึ่งค่อยก็ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมโดยเป็นผู้ติดตามพ่อสมพรในงานมีนักธุรกิจใหญ่ๆระดับประเทศหลายคนเข้าร่วมบางคนก็มากับลูกน้องบางคนก็มากับภรรยาและบางคนก็มากับเลขาในขณะที่ค่อยกำลังตื่นเต้นกับการสมงานอยู่นั้นค่อยก็เสื้อตาไปเห็นหญิงคนหนึ่งใส่สุดสีแดงงามๆยืนควงแขนกับนักธุรกิจอายุแก่คนหนึ่งซึ่งมีหน้าตาคล้ายๆกับนางค่อยพยายามย่างเข้าไปเบิ่งใกล้ๆโดยที่หัวใจของค่อยเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดก็เข้าไปใกล้ๆพอที่จะจื่อได้หญิงคนนั้นเป็นนางนางคนที่ข่อยหักสุดหัวใจหักบ่เคยเปลี่ยนแปลงนางแนมมาเห็นข่อยแต่เหตุคือคนบ่ฮู้จักข่อยย่างเข้าไปยืนอยู่ต่อหน้านางค่อยพยายามตั้งสติบ่ให้มีน้ำตาไหลออกมาค่อยถามออกไปนางเจ้าเป็นจังใดสบายดีบ่นางตอบแบบพยายามลบสายตาค่อยค่อยสบายดีพร้อมกับพยายามปิ้นหน้านี้ค่อยสังเกตเห็นคิ้วข้างซ้ายของนางมีหอยแป้วและแขนข้างขวาของนางก็มีหอยซ้ำอยู่นางพยายามเอาผมมาปกหอยแป้วนั้นไว้แล้วนางก็ย่างหนีไปแบบคนบ่ฮู้จักกันค
ข่อยเริ่มจะกั้นน้ำตาเอาไว้บ่ได้แล้วข่อยฟ้าวเลนออกมาจากงานแล้วเข้าไปในห้องน้ำตอนนี้ตาทั้งสองข้างของข่อยมันมีน้ำไหลซึมออกมาเสียงสะอื้นของข่อยดังขึ้นค่อยๆข่อยรู้จักนางดีเพียงแต่เบิ่งแววตาของนางเท่านั้นข่อยก็รู้แล้วว่าในส่วงเวลาที่ผ่านมานางคงจะได้พบกับเรื่องให้ๆจนนับบ่ถ้วนแล้วข่อยกำกำปั้นทุบใส่กับฝาห้องน้ำด้วยความเหลือใจที่บ่สามารถรักษาเอานางไว้ได้แห่งข่อยคิดถึงอดีตสมัยเฮียนน้ำกันลิ้นน้ำกันตอนหนีมาเวียงน้ำกันใหม่ๆเสียงสะอื้นของข่อยแห่งดังแห่งขึ้นข่อยพยายามเอามือเช็ดน้ำตาเพื่อตั้งสติอีกครั้งข่อยไขประตูห้องน้ำแล้วล้างหน้าอยู่อ่างล้างมือข่อยเริ่มตั้งสติได้จากนั้นข่อยก็กลับเข้าไปในงานอีกครั้งข่อยพยายามโซกหานางแต่บ่เห็นเห็นเพียงทรายที่นางยืนควงแขนอยู่นางไปใสข่อยพยายามซอกในงานจึงได้กระบ่เห็นจากนั้นข่อยได้ย่างออกจากงานอีกครั้งเพื่อซอกหานางจนข่อยย่างไปฮอดใกล้ๆบ่อนจอดรถข่อยก็ได้เห็นนางที่กำลังนั่งให้อยู่ข่อยย่างเข้าไปหานางย่างไวข่อยจับเอาแขนนางแล้วพานางแล่นออกมาทางนอกความรู้สึกตอนนี้มันบ่ต่างอย่างเลยกับตอนที่ข่อยจับแขนนางอยู่ตามทุ่งนาในคืนนั้นคืนที่ข่อยคิดว่าจะไปสั่งลานางในตอนนั้นเฮาพากันแล่นออกมาไกลเติบจนฮอดบ่อนบ่มีคนจิงพากันหยุดค่อยปีนหน้าหานางแล้วค่อยๆเอามือจับเอาผมที่ปกหน้านางมาแบบเบาๆนางค่อยๆเอามือปัดน้ำตาออกจากแก้มของค่อยโดยที่น้ำตาของนางก็กำลังไหลออกมาเช่นกันข่อยจับมือนางเข้ามาโอบกอดด้วยความแหงและมือของนางก็กอดเอวข่อยไว้แน่นสองคนเฮากอดกันอยู่ดนเติบข่อยสูดดมเอากลิ่นผมของนางเวลาผ่านไป5ปีแล้วที่ข่อยบ่ได้พบนางแต่กลิ่นผมและความสัมผัสทุกอย่างยังเหมือนเดิมบ่ต่างไปจากความหักที่ข่อยยังมีต่อนางเลยเฮากอดกันอยู่โดนเติบนางค่อยๆเอามือออกจากแอวของข่อยแล้วถอยห่างออกมาจากตัวข่อยก้าวหนึ่งนางเหงียนหน้าขึ้นมาเบิ่งหน้าข่อยพร้อมทั้งเว้าว่าเป็นหยังเจ้าคือบ่กลับบ้านฮู้บ่หลังจากที่เฮาจากกัน1ปีข่อยมีโอกาสได้กลับบ้านอีกครั้งพ่อแม่ของเจ้าฮู้ข่าวว่าข่อยกลับไปพวกเพิ่นก็พากันมาถามข่าวคราวนำข่อยข่อยแนมเห็นแม่ของเจ้าทั้งให้ทั้งห้องในตอนนั้นที่ข่อยได้ฮู้ว่าเจ้ายังบ่ทันกลับบ้านข่อยทั้งตกใจทั้งเป็นห่วงข่อยบ่มีคำตอบคำใดให้พ่อแม่ของเจ้านอกจากคำขี้ตัวให้พวกเพิ่นสบายใจข่อยบอกว่าเจ้าสบายดีมาอยู่เวียงจันทน์เจ้ายุ่งยากเวียกหลายเลยบ่มีเวลากลับบ้านและข่อยก็ได้แบ่งปันเงินส่วนหนึ่งที่ข่อยหามาได้เอาให้พวกเพิ่นไว้ใช้จ่ายโดยที่บอกว่าเป็นเงินที่เจ้าฝากเมื่อให้จนปีที่2ข่อยได้กลับบ้านอีกครั้งก็ยังบ่เห็นเจ้ากลับบ้านอีก
ค่อยเริ่มบ่แน่ใจว่าเจ้ายังมีชีวิตอยู่หรือบ่จากนั้นทุกๆครั้งที่ค่อยฝากเงินเมื่อบ้านค่อยจะแบ่งปันเงินส่วนหนึ่งให้กับพ่อแม่เจ้าโดยที่บอกว่าเป็นเงินที่เจ้าฝากให้เจ้าเป็นแนวใดในช่วงเวลาที่ผ่านมานางเอ่ยถามค่อยค่อยก็ได้เล่าเหตุการณ์ต่างๆให้นางฟังและได้บอกสาเหตุที่ค่อยบ่ได้กลับบ้านเพราะค่อยตั้งใจเอาไว้ว่าหากมือใดค่อยได้ดีค่อยจริงจะกลับไปตามที่ค่อยได้บอกในจดหมายในมือที่ค่อยได้จากลามาและค่อยก็ต้องกลับไปพร้อมเจ้าเพราะค่อยเป็นคนพาเจ้าหนีมาในช่วงเวลาที่ผ่านมาถึงเวลาจะผ่านไปดนนานป่านใดแต่ความหักที่ค่อยมีต่อเจ้าบ่เคยเปลี่ยนไปเลยนางต่อไปนี้ค่อยจะเบิ่งแยงเจ้าเองช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาบ่ว่ามันจะเกิดหยังขึ้นกับเจ้าก็ตามค่อยจะเป็นคนรักษาทุกอย่างให้มันดีขึ้นเองเจ้ายังเป็นนางที่มีค่าสำหรับค่อยเสมอเฮามาเริ่มต้นกันใหม่เนาะพอแต่ค่อยเว้าจบนางให้เสียงดังขึ้นกว่าเก่าพร้อมกับแกว่งหัวนางพยายามเช็ดน้ำตาแล้วเว้าออกมาว่าค่อยขอโทษขอโทษสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างห่างไก่ของค่อยมันเปื้อเปื้อนเกินกลัวที่จะกลับไปหาผู้ชายดีๆคือเจ้าแล้วให้เจ้าเริ่มต้นใหม่แล้วลืมค่อยให้ได้ค่อยบ่มีค่าพอที่จะอยู่กับเจ้าแล้วเจ้าคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของค่อยจิตค่อยอยากให้เจ้าได้พบกับคนที่ดีกว่านางเว้าจบด้วยน้ำเสียงสะอื้นค่อยหับหูได้ว่าความหักที่นางมีต่อค่อยยังบ่เปลี่ยนแปลงสำหรับคนอื่นอาจจะเบิ่งค่อยว่าบ้าความหักเพราะค่อยบ่สามารถอธิบายให้คนอื่นฮู้ได้ว่านางเป็นแบบใดแต่สำหรับค่อยนางคือผู้หญิงที่ดีที่สุดเสมอสำหรับค่อยจากนั้นค่อยพยายามโอบกอดนางอีกครั้งแต่นางปฏิเสธพร้อมกับบอกให้ค่อยกลับไปซะกลับไปเริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่ดีกว่าพร้อมกับบอกว่าหากมีโอกาสให้ค่อยกลับเมื่อยามบ้านเดจากนั้นนางก็ปีนหน้ากลับไปพร้อมย่างออกไปค่อยฝ้าวแลนไปจับแขนนางไว้แล้วเอานางเข้ามากอดอีกครั้งพร้อมกับเว้าขึ้นว่านางเอ้ยบ่เป็นหยังค่อยหับเจ้าได้ทุกอย่างต่อไปนี้ค่อยจะเบิ่งแยงเจ้าให้ดีที่สุดนางบ่เว้าหยังมีแต่เสียงสะอื้นกับแกว่งหัวปฏิเสธจากนั้นนางก็หนีค่อยไปอีกครั้งค่อยแลนนำไปพร้อมกับจับเอานามบัตรของค่อยใส่มือให้นางแล้วบอกว่าค่อยจะอยู่กับเจ้าเสมอหากเจ้ายังต้องการค่อยพอเว้าจบนางก็เอามือมาเช็ดน้ำตาเลื่อนยางออกจากค่อยไปโดยที่ค่อยยังยืนอยู่บนเก่าสายตาของค่อยจับจ้องเบิ่งนางที่ห่างจากค่อยไปเรื่อยๆขาทั้งสองข้างของค่อยอ่อนแหงลงค่อยลงไปนั่งกับพื้นขอบทางแบบบ่ฮู้สึกตัวค่อยเริ่มทบทวนถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาค
ข่อยจากบ้านมาเป็นเวลา5ปีข่อยบ่ได้จากเพียงแต่บ้านแต่ข่อยได้จากพ่อแม่ที่สุดหักและเป็นห่วงข่อยที่สุดป่านนี้ทั้งสองเฒ่าจะเป็นจังได๋ข่อยบอกกับตัวเองว่าอดทนอีกหน่อยหนึ่งให้เก็บเงินได้อีกจักก้อนแล้วจึงจะกลับไปพร้อมกับความสำเร็จเพื่อให้พ่อแม่มีความภูมิใจบึดหนึ่งเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นข่อยเฝ้าจับออกมาเบิ่งซึ่งเป็นเบอร์ของพ่อสมพรโทรมาข่อยยกโทรศัพท์ขึ้นใส่หูพ่อสมพรได้บอกว่างานกำลังจะเลิกแล้วพ่อสมพรกำลังจะกลับหลังจากวางโทรศัพท์ข่อยก็เฝ้าออกไปหาพ่อสมพรพร้อมกับแหนมหานางอีกครั้งแต่ก็บ่เห็นบ่ดลข่อยก็ได้พบกับพ่อสมพรแล้วพากันออกจากงานถึงว่าการพบกันครั้งนี้ของข่อยกับนางจะบ่ได้เป็นดังใจที่ข่อยคิดไว้แต่ข่อยก็ยังตั้งความหวังอยู่ลึกๆว่านางจะติดต่อกลับมาเมื่อถึงเวลาเวลาผ่านไป6เดือนข่อยสามารถเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งและข่อยก็ได้มีตำแหน่งน้อยในบริษัทแห่งนี้ข่อยคิดว่าข่อยพร้อมแล้วที่จะเอาความสำเร็จอันนี้เมื่อให้พ่อกับแม่ได้ชื่นชมจากนั้นข่อยได้ตัดสินใจลาพักเพื่อกลับเมื่อยามบ้านก่อนกลับบ้าน1มือข่อยได้ไปเลาะตลาดเพื่อซื้อเครื่องนุ่งงามๆและของต้นอีกหลายอย่างเพื่อไปต้อนพ่อกับแม่จนมื้อต่อมาข่อยได้ออกเดินทางแต่เช้าด้วยการขี่รถเมล์ระหว่างการเดินทางข่อยก็อดคิดฮอดนางบ่ได้เพราะขี่รถเมล์ครั้งนี้บ่มีนางนั่งเคียงข้างข่อยได้เสียนางไปแล้วแท้ๆบ่นี่ข่อยคิดไปต่างๆนานาจนข่อยเสื่อมหลับไปเพราะเมื่อยจากการขี่รถหลังจากขี่รถเกือบหมดมือก็ไปฮอดคิวรถใกล้ๆกับบ้านข่อยจากนั้นข่อยก็ได้ต่อรถเพื่อขี่เข้าไปในหมู่บ้านข่อยไปฮอดบ้านประมาณ5โมงแลงข่อยลงรถห่างจากเฮือนประมาณ1กิโลเมตรจากนั้นข่อยได้ย่างเข้าไปในหมู่บ้านหลายคนยังจื้อข่อยได้พร้อมกับคำทักทายแต่ส่วนหลายคนจะถามว่านางบ่มาน้ำกันบ่คือกับว่าพวกเขาคิดว่าข่อยกับนางยังอยู่น้ำกันข่อยย่างไปบ่ดลก็ไปฮอดเฮือนของข่อยข่อยหยุดแนมเบิ่งเฮือนของข่อยอยู่ไกลๆประมาณ80เมตรสภาพเฮือนเก่าลงจากแต่ก่อนหลายข่อยแนมเห็นพ่อนั่งฟันไม้อยู่ข้างเฮือนส่วนแม่ก็กำลังฮดสวนอยู่หน้าบ้านทั้งสองคนเฒ่าลงหลายข่อยย่างเข้าไปใกล้ๆตึงแม่ของข่อยแนมมาหาข่อยด้วยความสนใจฮอดตอนนี้น้ำตาข่อยเริ่มไหลออกมาแล้วแต่ข่อยพยายามกั้นเอาไว้ค่อยค่อยๆย่างเข้าไปโดยที่มีมือเบื้องหนึ่งถือกระเป๋าและอีกเบื้องหนึ่งถือธงเครื่องตอนจากนั้นได้ยินเสียงแม่ของข่อยเว้าขึ้นว่าเฒ่าแม่นไผมาเฮือนเฮาพ่อข่อยวางผ้าลงพร้อมกับปิ่นหน้ามาหาข่อยพร้อมกับห้องขึ้นด้วยความดีใจว่าบักจิตบักจิตลูกเฮามาเฒ่าแม่ของข่อยเฝ้าวางขู่น้ำที่กำลังหดสวนแล้วแลนมาหยุดอยู่ต่อหน้าข่อยแม่ค่อยๆยกมือทั้งสองเบื้องขึ้นมาลูบใบหน้าข่อยโดยที่
าสองเบื้องมีน้ำไหลออกมาเมยกมือขึ้นยกมือขึ้นมาจับเอาหัวค่อยโน้มลงบ่าของเมในใจเมคือสิอยากเว้าหยังหลายอย่างแต่ก็เว้าบ่ออกส่วนพ่อของค่อยยังนั่งอยู่บ่อนเก่าโดยที่บ่แสดงอาการดีใจออกมาให้เห็นเลยแม่กอดค่อยดนเติบจึงปล่อยค่อยออกจากนั้นแม่พยายามถามว่าค่อยไปอยู่เวียงจันนั่นเป็นจังไดลำบากบ่ลูกทันใดนั้นเสียงพ่อก็เว้าขึ้นอย่าเฝ้าถามลูกหลายเฒ่าเอ้ยลูกมาเมื่อยๆบ่แม่นลูกอยากกินข้าวแดว่านหิบไปเฮ็ดกินให้ลูกกินไว้ได้ยินพ่อเว้าแนวนั้นค่อยอดกั้นน้ำตาของลูกผู้ชายเอาไว้บ่ได้แล้วพ่อก็คือพ่อบ่ว่าเวลาจะผ่านไปดนนานปานใดก็ตามพ่อก็ยังเป็นห่วงเรื่องแต่การอยู่การกินของค่อยค่อยหีบเอามือมาเช็ดน้ำตาพร้อมกับจับเอาถุงเครื่องต้นให้เมจับเอาแล้วย่างเข้าไปวางไว้ในเฮือนโดยที่บ่ได้สนใจเลยว่ามันมีหยังอยู่ในถุงหั่นจากนั้นเมก็เฝ้าแต่งกินโดยที่มืออีกเบื้องหนึ่งยังหยกขึ้นมาเสร็จน้ำตาอยู่เรื่อยๆค่อยนั่งลงตีนขั้นใดเหือนโดยที่ปีนหน้าไปหาพ่อจากนั้นพ่อก็ถามขึ้นว่านางบ่ได้มานำลูกวะค่อยตอบว่าบ่แสดงว่าคนในหมู่บ้านบ่มีใครฮู้เลยว่าค่อยกับนางบ่ได้อยู่นำกันแล้วค่อยนั่งพักดนเติบแม่กระแตงกินแล้วเฮาได้มานั่งกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันในรอบ5ปีค่อยได้เล่าเหตุการณ์ต่างๆสู่พ่อแม่ฟังโดยที่บ่ได้เว้าเรื่องนางเลยอันใดที่แม่ถามเกี่ยวกับนางค่อยก็มีแต่ยิ้มแม่ยังจมว่าอยากได้หลานแล้วแม่หักไปหักจะสวยเลี้ยงหลานเองดอกข่อยบ่กล้าเว้าหยังข่อยกับนางบ่ได้อยู่นำกันแล้วข่อยก็บ่ได้บอกพ่อแม่พวกเฮาล้มกันจนดึกข่อยหับฮู้ได้ว่าความสุขของพ่อกับแม่รวมทั้งข่อยนำโดยที่พ่อแม่บ่ได้สนใจเลยว่าข่อยเอาหยังไปต้อนเพิ่น

ข่อยใช้เวลาอยู่สองมือในการมายามบ้านครั้งนี้แล้วข่อยก็ได้สั่งลาพ่อกับแม่เพื่อกลับไปเฮ็ดเวียกตามเดิมก่อนกลับข่อยได้เอาเงินจำนวนหนึ่งซึ่งมันเป็นเงินเกือบทั้งหมดที่ข่อยหามาได้มอบให้พ่อกับแม่เอาไว้ปลูกเฮือนหลังใหม่และเอาไว้ใช้จ่ายข่อยบอกพ่อแม่ว่าต่อไปบ่ต้องเฮ็ดเวียกหนักแล้วลูกจะฝากเงินมาให้ในแต่ละเดือนจากนั้นข่อยก็ได้ไปขอบพ่อแม่ของนางที่เพิ่นยังคิดว่าข่อยแม่นลูกเคยของเพิ่นอยู่ข่อยกลับมาเวียงจันทน์ในครั้งนี้ข่อยตั้งใจเฮ็ดเวียกเก็บเงินแล้วฝากเงินเมื่อบ้านเป็นประจำแต่ข่อยบ่กล้ากลับไปบ้านอีกเพราะข่อยบ่กล้าเว้าความจริงเรื่องข่อยกับนางให้คนทางบ้านฮู้ถ้าข่อยจะกลับไปข่อยก็ต้องมีนางกลับไปพร้อมแต่ความหวังของข่อยก็เหลือหน่อยลงไปเรื่อยๆเพราะเวลาผ่านไป2ปีแล้วที่ข่อยกับนางได้จากกันโดยที่นางบ่ได้ติดต่อมาเลยจนมื้อหนึ่งขณะที่ข่อยกำลังจะเข้านอนเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นข่อยจับมาเบิ่งเป็นเบอร์แปลกที่บ่เคยโทรมาจากเทือข่อยกดหับแล้วหยุกขึ้นใส่หูข่อยได้ยินเสียงเว้าขึ้นว่าสบายดีนี่แม่นเบอร์สมจิตบ่แม่นแล้วข่อยจื้อได้ทันทีว่านั่นแม่นเสียงของนางนางวะนี่แม่นแล้วจิตข่อยอยากกลับบ้านพาข่อยกลับบ้านได้บ่นางเว้าด้วยเสียงแผ่วเบาจากนั้นนางได้บอกสถานที่ให้ข่อยออกไปหาข่อยเฝ้าเกี่ยมเครื่องแล้วออกไปทันทีเพราะสถานที่ที่นางบอกก็คือโฮงหมอแห่งหนึ่งบ่ดลข่อยก็ไปฮอดโฮงหมอแห่งนั้นข่อยสอบถามหาห้องที่นางพักอยู่ในที่สุดข่อยก็ซอกห้องที่นางอยู่เห็นซึ่งเป็นห้องน้อยๆดอกไฟบ่แจ้งปานใดเป็นมืดๆอยู่บรรยากาศสร้างหดหู่ข่อยเนมเห็นผู้หญิงจ่อยๆคนหนึ่งอยู่ถึงเตียงนอนอยู่ถึงเตียงเพียงคนเดียวโดยบ่มีคนมาเฝ้าเลยค่อยๆย่างเข้าไปใกล้ผู้หญิงคนนั้นจึงจื้อได้ว่าแม่นนางค่อยเฝ้ายกมือมาอัดปากเมื่อได้เห็นสภาพของนางเพราะน้ำตามันไหลออกค่อยพยายามเอามือปิดปากไว้เพื่อบ่ให้มีเสียงสะอื้นดังออกไปนางสุดโทรมลงไปหลายทั้งจอยทั้งเหลืองปึดหนึ่งนางจึงเว้าขึ้นว่าเม่นไผเม่นไผเม่นทานหมอบ่ค่อยๆย่างเข้าไปนั่งลงอยู่ข้างๆเตียงของนางค่อยจับเอามือของนางยกขึ้นมาพร้อมกับเว้าว่าข่อยเองนางข่อยมาหาเจ้าแล้วนางกำมือข่อยแน่นแต่บ่ยอมปิ่นหน้ามาหาข่อยจากนั้นน้ำตาของนางก็ไหลออกมาเป็นสายข่อยค่อยๆเอามือลูบหัวนางพร้อมกับว่าว่าบ่เป็นยังเด้อถ้าเจ้าหายดีแล้วข่อยจะพาเจ้ากลับบ้านเองแล้วเฮาจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่น้ำกันอยู่พุ่นนางเว้าตัดขึ้นว่าข่อยอยากกลับมืออื่นนี่แล้วพอได้ยินแนวนั้นข่อยฟ้าวางมือของนางลงพร้อมกับเอาแขนทั้งสองข้างขึ้นมาเช็ดน้ำตาแล้วข่อยย่างออกมาหาทานหมอเพื่อสอบถามอาการของนางจริงได้ฮู้ว่า
นางมาพักอยู่โรงหมอนี่หลายมื้อแล้วแต่บ่มีไผมาเยี่ยมเลยและท่านหมอยังบอกอีกว่านางเป็นโรคไห้ที่บ่สามารถปิ่นปัวได้นางจะอยู่ได้อีกบ่ดนข่อยฟังท่านหมอเว้าจบต้นตูของข่อยอ่อนแห้งไปหมดเป็นหยังฟ้าคือมากั่นแกงเฮาทั้งสองคนแท้ข่อยยอมแล้วข่อยยอมแพ้ต่อโชคชะตาของข่อยแล้วให้ข่อยเฮ็ดแนวใดข่อยก็ยอมขอเพียงแต่ให้นางหายดีข่อยยืนให้เอาตัวอิงใส่ฝาห้องดนเติบจากนั้นข่อยจริงกลับเข้าไปหานางอีกครั้งนางค่อยๆเอามือเท้ามาจับมือข่อยไว้และเว้าว่าสัญญากับข่อยด้วยจิตว่ามืออื่นเจ้าจะพาข่อยกลับบ้านหากระหว่างทางข่อยเป็นหยังก่อนฮอดบ้านให้เจ้าจับมือของข่อยและกอดข่อยไว้จนสุดทางเด้อเมื่อฮอดบ้านแล้วให้เอาศพของข่อยไปฝังไว้ก้องกกไม้บ่อนที่เฮาเคยไปนั่งรวมกันหั่นเด้อข่อยอยากเว้าออกไปว่าบ่ต้องเว้าแบบนั้นแต่ข่อยก็บ่กล้าเว้าหยังออกไปคือมีอันใดมา

กียมเอาเครื่องแล้วก็พานางกลับบ้านตามความต้องการของนางค่อยๆจูมเอานางขึ้นรถเมล์เพื่อเดินทางกลับบ้านเฮานั่งเฮียงกันคือกันกับตอนมาแต่บ้านค่อยได้โอบกอดเอานางไว้ตลอดทางแห่งใกล้จะฮอดบ้านเท่าใดห่างกายของนางแห่งเย็นขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดค่อยก็ได้พานางกลับมาถึงบ้านตามที่ค่อยได้ตั้งใจเอาไว้แต่ค่อยบ่นึกบ่ฝันว่าจะได้พานางกลับบ้านในสภาพนี้เมื่อฮอดบ้านบ่ดนนางก็ค่อยๆหลับตาลงแล้วจมออกมาค่อยๆค่อยเอาหูเข้าไปใกล้ๆจึงได้ยินว่าขอบใจเด้ออาจิตค่อยคือผู้หญิงที่โชคดีที่สุดแล้วที่ได้ความหักจากผู้ชายคือเจ้าความจำเป็นเฮ็ดให้เฮาต้องแยกกันแต่ในมือที่ค่อยจะจากโลกนี้ไปได้มีเจ้ามาอยู่ข้างๆแบบนี้ค่อยกับบ่เสียใจแล้วพอเว้าจบนางก็จากค่อยไปโดยที่บ่มีวันกลับมาแต่ค่อยก็ยังจับมือนางไว้บ่วางน้ำตาคงค่อยไหลซึมออกมาค่อยเอาหัวโน้มลงนอนลงข้างๆซบของนางสายตาค่อยมือลอยคือคนหมดหวังจากนั้นสาวบ้านก็พากันมาจัดงานศพตามพิธีการแล้วเอานางไปฝังใส่กองกกไม้บอนที่นางบอกหลังจากงานศพของนางแล้วค่อยก็ได้กลับเมืองเวียงจันทน์อีกครั้งเมื่อเก็บเอาเครื่องของและก็ลาออกจากเวียดเพื่อกลับมาใช้ชีวิตอยู่บ้านเพราะพ่อแม่ของค่อยก็เฒ่าลงหลายแล้วค่อยต้องได้มาเบิ่งแยงพวกเพิ่นและอีกอย่างค่อยก็อยากอยู่ใกล้ๆนางค่อยได้ไปปุกตูบปุกตูบน้อยอยู่ใกล้ๆกับหลุมศพของนางทุกเศร้าทุกแรงค่อยจะไปนั่งอยู่ตูบหันเพื่อเบิ่งตะเวนขึ้นตะเวนตกดินพร้อมกับนางค่อยมานั่งอยู่ตูบน้อยแห่งนี้ค่อยรู้สึกได้ว่านางยังมานั่งเคียงข้างกายค่อยตลอดเวลาบางครั้งค่อยก็ลมกับนางคนเดียวจนหลายคนว่าค่อยกลายเป็นบ้าไปแล้วแต่ค่อยฮู้ตัวเองดีว่าค่อยเฮ็ดหยังลงไปค่อยฮู้ว่าสิ่งที่ค่อยเฮ็ดมันเป็นสิ่งเดียวที่จะเฮ็ดให้ค่อยมีความสุขได้ในเวลาของค่อยที่ยังเหลืออยู่ของชีวิตค่อยจากนี้อีกดนบ่ฮู้ว่าจะดนซำใดค่อยจึงจะเริ่มต้นใหม่กับไผอีกจะคนหรือบ่ค่อยอาจจะอยู่แบบนี้ตลอดไปท่านผู้ฟังเพื่อนมิตรรายการที่หักแพงบทเรื่องสั้นในเรื่องที่มีชื่อว่าเพียงนางซึ่งเป็นผลงานการเขียนของสอเทียงธรรมได้หมดลงแล้วเนาะขอบใจเพื่อนมิตรรายการทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการมาแต่ต้นจนถึงเวลานี้และก็ขอบใจหลายๆเด้อสำหรับเจ้าของบทเรื่องสั้นสอเทียงธรรมเนาะพร้อมๆเวลามาฮอดนี้ก็สมควรแก่เวลาที่จะได้ลาพาจากท่านผู้ฟังไปขออวยใส่พรทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีคืนต่อไปพบกันใหม่คืนนี้ราตรีสุขสันต์

0: ข้อยจักเป็นยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลัดไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
2: ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

อย่าเปรียบเทียบชีวิตของตนเองและคนอื่นพอจังหวะชีวิตของแต่ละคนแตกต่างกันสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงนำพระทานเข้าสู่เวลาของรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้ออกอากาศทุกมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น. ทานหมุนขึ้นรับฟังได้ที่ FM 103.7 MHz อยู่กับบุญน้องรับหน้าที่ดำเนินรายการซึ่งบุญน้องมีหลายข้อมูลข่าวสารสาระดีๆนำเสนอให้มิตรรายการได้รับฟังเรื่อยๆเนาะแต่ละค่ำคืนบุญน้องจะนำเอาสิ่งดีๆมาเผยแพร่แนะนำเนาะให้ความรู้แก่ประธานที่รับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศพร้อมเดียวกันนั้นทางรายการเรายังมีทั้งเสียงเพลงเสียงรำเนาะสลับสับเปลี่ยนแต่ระยะปลายระยะละ2เพลงก็หวังว่าจะถึงใจประธานที่รับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศคือดังที่บุญน้องแจ้งเรื่อยๆเนาะสำหรับทานใดทีอยากจะตำหนิติชมรายการหรือว่าอยากจะส่งข่าวคราวใดๆทานรับฟังอยู่ทางใดเนาะรับฟังที่นครหลวงเมืองจันทน์บอกหรือว่าทางต่างแขวงก็สามารถรายงานมาได้หรือว่าตำหนิติชมมาได้ที่020-5986834ยินดีต้อนรับมิตรรายการทุกๆทานและกับบุญน้องแจ้งไว้เนาะสำหรับวันเวลาในการโทรมาขอให้เป็นวันเวลาทางราชการเนาะท่านผู้ฟังเพราะว่าเวลาอื่นบุญน้องก็มีเวียกงานหรือว่ามีหน้าที่อื่นๆที่จะต้องได้รับผิดชอบที่ต้องได้ปฏิบัติเช่นเดียวกันสำหรับเริ่มต้นรายการแบบนี้จะให้ทานได้รับฟัง2เสียงเพลงก่อนระยะต่อไปมารับฟังสิ่งดีๆและสาระดีๆจากทางรายการเติม

ยอดชีวิตชีวาของอ้ายบ่มีอำนาจใดๆที่ปฏิหาริย์และศักดิ์สิทธิ์อยู่ในโลกนี้จะสามารถลิงเห็นจิตใจของอ้ายมีเพียงฝ้าเท่านั้นแหละที่มีอิทธิฤทธิ์ส่องเห็นจิตใจของอ้ายว่ามีความหักต่อน้องเพียงใดน้องเอ๋ยสงสารอ้ายเถิดนะฮักอ้ายให้ตลอดไปเถิดฝ้าเท่านั้นล่ะที่จะคอยเตือนให้เฮาฮู้ว่าระหว่างเฮาสองภัยแท้ที่จะลืมกันก่อน

ขอยกจอบยกจอบกันได้เด้อปัดปัดเสียงเพลงซาซาบอกจากทีมงานเราฝากตัวได้เนาะสองแรกๆกันแล้วกันมื้อนี้พิเศษยินดีน้องครูเบาสาวเด้อขอให้เป็นตัวเดียวเมียเดียวเนาะ

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี้ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

มอบส่งเสียงเพลงให้มิตรรายการได้หับฟังในระยะเริ่มต้นของทางรายการลาตีเสียงเพลงสำหรับมื้อนี้หวังว่าจะถูกใจบรรดาท่านที่หับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศสำหรับมื้อนี้เนาะบุญน้องกาอยากฝากบรรดาท่านโดยเฉพาะท่านที่ยังบ่ทันเข้ารับเข้านอนเทื่อหรือว่าท่านที่กำลังหับฟังรายการจากทางวิทยุของรถเนาะกำลังอิดเมื่อจากการเฮ็ดเวียกงานก็ฝากไว้เนาะบางคนนี่บ่แม่นเมื่อย้อนเวียกเด้แต่ว่าเมื่อย้อนความคิดของตนเองอาจจะเมื่อย้อนการคิดในการไปเปรียบเทียบชีวิตของตนเองกับคนอื่นเนาะซึ่งบางเทื่อเนี่ยท่านผู้ฟังสิ่งที่เฮาเห็นสิ่งที่เฮาเห็นจากคนอื่นที่เขาเจ้าให้เฮาเบิ่งนี่นะแม่นเขาอาจจะเลือกด้านใดด้านหนึ่งให้เฮาเบิ่งเท่านั้นเนาะซึ่งเฮาบ่ได้ฮู้เลยว่าเบื้องหลังชีวิตของเขาเจ้านั้นผ่านสิ่งใดมาแด่เนาะทุกคนล้วนแล้วแต่มีจังหวะชีวิตของตัวเองสิ่งสำคัญก็คือเมื่อนี้เฮาได้เฮ็ดดีกว่าเมื่อวานนี้แล้วหรือบ่เนาะท่านผู้ฟังเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่เฮาต้องคิดให้กับตัวเฮาเองบ่ต้องไปคิดเปรียบเทียบคนอื่นว่าเป็นหยังเฮาอายุเท่ากันเป็นหยังเขาคือไปได้ไกลกว่าเฮาเขาคือพัฒนาดีกว่าเฮาบ่ให้คิดแบบนั้นเนาะเฮาต้องคิดว่าเมื่อนี้จากที่เมื่อวานเฮาเปรียบเทียบว่าเมื่อนี้เฮามาได้ไกลแล้วจากที่เมื่อวานนี่เฮายังเฮ็ดบ่ได้แต่มื้อนี้เฮาเฮ็ดได้ซ้ำนี้มันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆพัฒนาค่อยๆปรับปรุงไปเฮือนละก้าวเนาะฟังเนาะเพื่อเอิ้นว่าอย่างซ่าๆแต่ว่าอย่างด้วยความมั่นคงและก็ปลอดภัยจะดีที่สุดเนาะเป็นกำลังใจให้กับทุกทานกันแล้วกันเด้อเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมให้ทานได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: แก้วไม่ลูกเป็นอย่างคือไข่น้ำแห้งแท้น่ะ
1: ซักเครื่องไล่เครื่องนะแม
0: ่คือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะน่ะคือจังซี่มันก็เปลืองน้ำล่ะบ
1: ่แต่มันสบายอันเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากเลยหั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้ลูกเอ้ยเธอน่าน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจังซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว

คณะนิทานกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 นถึง 23:00 น1ชั่วโมงเนาะมีรายการอยู่กับบุญน้องหับนาทีดำเนินรายการสาระดีๆข้อมูลข่าวสารต่างๆการฝากเตือนเนาะบุญน้องนำเสนอให้มีรายการได้หับฟังเรื่อยๆบุญน้องหวังว่าจะเป็นสาระข้อมูลดีๆให้กับทุกท่านที่หับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศซึ่งบางท่านนี้จุดจอรถเนาะฮอตเวลา 22:00 นนี่หมุนขึ้นมาหับฟังเลย FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ก็คืออยู่กับบุญน้องท่านผู้ฟังบางท่านนี่อยากจะหับฟังเสียงเพลงแดเสียงลำน้ำก็บ่เป็นอย่างเด้อแต่ละไรเนี่ยบุญน้องสลับสับเปลี่ยนให้ประธานได้หับฟังเรื่อยก็ฝากเตือนท่านผู้ฟังเนาะและเนี่ยนี่ก็ให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างเป็นประจำเด้อสามารถติดตามมาฟังได้จากทางภาคข่าวทั่วไปของวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวหรือจะติดตามจากทางข้อมูลข่าวสารของกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์ก็ได้เช่นเดียวกันเพื่อเพิ่นจะได้มีการแจ้งเตือนเรื่องของฟ้าฝนสุรทานต่างๆให้มีการคาดเกี่ยมความพร้อมท่านผู้ฟังเนาะอันนี้บุญน้องฝากทุกท่านไว้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการลาตีเสียงเพลงนี้อ่ะเปลี่ยนบรรยากาศอีกตื่มหับฟังเสียงเพลงจากทางรายการตื่มอีก

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

านกำลังหับฟังรายการลาติเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวมวนผ่านไปวังกี้นี่เนาะกับส่งเสียงเพลงจากทางรายการซึ่งบางท่านนี่ก็กำลังหับฟังรายการอยู่ตามเฮือนซานบ้านซองบางท่านหับฟังรายการจากทางวิทยุของรถหรือบางท่านอาจจะหับฟังอยู่ตามห้องล้าห้องการกะมีเนาะผู้ฟังเนาะโมงเวลาในการเฮ็ดเวียกของแต่ละคนแตกต่างกันไปบางคนอาจจะเฮ็ดเวียกเช้าฮอดแล้งบางคนอาจจะเริ่มเฮ็ดเวียกตอนแล้งฮอดโมงกลางคืนฮอดมอนเดิร์กหรือบางคนเริ่มจากโมงเดิร์กแบบนี้ไปฮอดโมงขอนแจ้งอย่างสิน่ะแล้วแต่อาชีพหน้าที่เวียกงานของแต่ละคนที่แตกต่างกันไปเนาะบอกว่าท่านเสร็จเวียกงานใดบุญน้องก็เป็นกำลังใจให้กับทุกทานกันแล้วกันและก็ฝากเติมด้วยท่านใดที่เฮ็ดเวียกในมุ้งนี่หรือว่าเวลาใดก็ตามอย่าลืมหาผู้ฟังเรื่องของการเฮ็ดเวียกจนลืมใช้ชีวิตเพิ่นว่าซึ่งแน่นอนว่าเรื่องของการดุมันขยันเพียรนี่เป็นสิ่งที่ดีเนาะแต่ว่าเฮาก็บ่จําเป็นต้องพิสูจน์คุณค่าของเฮาด้วยการเฮ็ดเวียกจนบ่มีเวลาพักผ่อนเนาะเพราะว่าร่างกายและก็จิตใจของเฮาถ้าหากว่ามันเมื่อยเพลียเกินไปนี่นะเรื่องของคุณภาพในการเฮ็ดเวียกก็จะลดลงคือกันนะฮะผู้ฟังฉะนั้นอย่าลืมแบ่งเวลาให้กับครอบครัวคนที่ทานฮักและก็ตัวของทานเองพร้อมเนาะให้เฮาถามตัวเฮาว่าเฮาเฮ็ดเวียกนี่มันเพื่อหยังเพื่อสิ่งใดความสุขของเฮาเฮาก็ต้องการเส้นเดียวกันแบ่งเวลาในการเฮ็ดเวียกเด้แบ่งเวลาให้กับตัวเองเด้ให้ทานคิดเสมอว่าถ้าทานเฮ็ดเวียกหลายเกินไปโดยที่บ่มีเวลาพักผ่อนเนาะมันจะส่งผลเสียระยะยาวต่อสุขภาพทางกายของทานแล้วถ้าเมื่อใดที่สุขภาพทางกายของทานบ่แข็งแรงหรือว่ามันบ่สามารถไปเฮ็ดเวียกได้อันนี้มันก็จะส่งผลให้ทานเนาะในระยะยาวได้ฉะนั้นขอให้เฮาคิดถึงผลในระยะยาวดีกว่าอะไรเนี่ยสัตว์เราทานผู้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมหับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

เสียงเพลงให้ทานได้หับฟังมวลผ่านไปแต่เบิ่งเวลาจากทางรายการสำหรับมื้อนี้1ชั่วโมงของเฮาเวลาเดินทางมาฮอดระยะท้ายของทางรายการแล้วขอบใจมีรายการทุกทานที่หับฟังรายการตลอดมาขอบใจกำลังใจทุกเสียงทุกสาย

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังทีเคารพทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 นถึง 3:00 นเมื่อนี่แมนวันศุกร์ขึ้น8ค่ำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่21เดือนสิงหาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6โมงรายการเพื่อสุขภาพที่ดี6โมง30นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงรายการข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการสีสันเสียงเพลง10โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการเพลงก่อนเที่ยง12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการเพลงย้ำบ่าย15โมงรายการความหู้ทางกฎหมาย15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการชีวิตติดพันสังคม16โมง30นาทีรายการหอบบ้านผ่านเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการหอบหู้เรื่อง SME 19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการท่องถิ่นดินลาว20โมงถ่ายทอดหวย20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการลาตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัสสถานีทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

หินแผ่นล้านก้อนใหญ่คือสินักเดโนคันว่าสนุติดสังซาสั่งมาได้พิวตามตาคิวคือสนุสินักกลัวคันเป็นตาโบคิวสิบ่าวเบื้องไฟสนุแท้แล้วสบายดีท่านผู้ฟังที่อยากแปลงทุกด่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศรายการล้มถั่วทิศนับลุ้นจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำบ่ได้ขาดแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์ห้าโมงหาหกโมงเสียงแคนกระดังจั่นจั่นขึ้นมาบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์ก็มาดำเนินรายการนำเอาข่าว

แม่นวันศุกร์เลยได้ท่านผู้ฟังเป็นวันศุกร์ขึ้น8ค่ำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้คงกับวันที่21เดือนสิงหาคริสตศักราช2026จากมื้อนี้ไปยังเหลือเวลาเพียงแต่3วันเท่านั้นก็จะฮอดวันที่23สิงหาแล้ววันที่23สิงหาเป็นวันยึดอำนาจในขอบเขตทั่วประเทศแบบบัวบ่ซ้ำน้ำบ่คุณแต่ผักเฮาจับป่าได้ทั้งหมดจากมื้อนั้นจึงเป็นพื้นฐานให้แก้กันดำเนินไปสู่การปลดปล่อยประเทศชาติอย่างสมบูรณ์ในวันที่2ธันวาคม1975ญาติเอาอำนาจเอกราชอำนาจอธิปไตยและผืนแผ่นดินนั้นครบถ้วนสิทธิประชาธิปไตยประชาชนมาสู่กำมือของประชาชนพร้อมเดียวกันก็แม้นได้สถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขึ้นอย่างสง่าผ่าเผยต่อสาวโลกนี่แม้นเหตุการณ์ทั้งประวัติศาสตร์ของชาติลาวเฮาประชาชนลาวของพวกเฮาควรคำนึงถึงและเสริมขยายมูลเสื้อ23สิงหาให้มันคงขนองแกนขึ้นไปเรื่อยๆสิ่งสำคัญเป็นพร้อมกันเดินตามแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐพันขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในแต่ละของเขตเวียกงานนั้นให้เป็นอันละเอียดตัวจริงและประสบผลสำเร็จจึงจะเป็นพื้นฐานนำพาประเทศชาติก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายคือสังคมนิยมในอนาคตรายการล้มทั่วทิศนับปลุ้นมื้อนี้กับเซนเคยกับมื้อที่ผ่านมาแหละเนาะผู้ดำเนินรายการก็ได้นำเอาข่าวหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทุกทิศพร้อมทั้งล้ำและกับเพลงมาเสนอให้ท่านได้ฟังหวังว่าท่านคงจะติดตามฟังจนจบรายการเนาะ1ชั่วโมงที่พวกเขาได้พบกัน 5:00 น 5:00 น 6:00 นเด้เริ่มต้นของรายการมื้อนี้นี่เช่นเคยแหละให้ท่านฟังเพลงก่อนจากนั้นจึงจะล้มข่าวจากทิศต่างๆสู่ท่านฟังว่าผ่านมามีข่าวการเคลื่อนไหวเวียกงานต่างๆของพรรคของรัฐของสังคมขององค์การจัดตั้งเฮาต่างๆนั้นมันเป็นคือใด

จากนี้ก็มาฟังข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะที่ผ่านมาท่านผู้ฟังสำหรับข่าวนี้แม่นเว้าถึงท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้ไปเยี่ยมยามศูนย์รับต้อนผู้อพยพที่กลับคืนมาจากต่างประเทศคือวันที่14สิงหาคมนี่แหละท่านสอนไสศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้ลงไปเยี่ยมยามศูนย์รับต้อนหรือว่าศูนย์ต้อนรับผู้อพยพที่กลับคืนมาจากต่างประเทศอยู่บ้านดงมากคายเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์แล้วในการลงไปเยี่ยมยามครั้งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีหันเพิ่นก็ได้โอ้ล้มต่อสาวลาวผู้อพยพกลับคืนประเทศให้มีความเชื่อมั่นอย่างนักแน่นต่อการนำพาสี่นำของพรรคของรัฐเสริมขยายน้ำใจหักชาติเคารพและปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของลาวอย่างเคร่งขรัดพร้อมทั้งสุ่มใส่พัฒนาตนเองในด้านต่างๆประกอบอาชีพที่สุจริตและถูกต้องตามกฎหมายสืบต่อประสานงานและร่วมมือกับคณะผิดชอบอยู่ภายในศูนย์ในการฝึกอบรมวีซ่าชีพการติดต่อสืบหาญาติพี่น้องเอาใจใส่เฮียนฮู้และเก็บเกี่ยวทักษะชีวิตวิชาชีพต่างๆที่ทั้งศูนย์ได้จัดฝึกอบรมให้เช่นว่าการบริหารห้านอาหารการค้าขายการบริการซ่อมแปลงการซ่อมแปลงและอื่นเพื่อให้สามารถออกไปประกอบอาชีพและดำรงชีวิตกุ้มตนเองได้ในตนหาเนี่ยอันนี้ก็แม่นด้วยความเป็นห่วงเป็นใยของพรรครัฐบาลนี่แหละคนลาวของพวกเขาจะตกไปอยู่ไสก็ยังมีเสื้อสาดลาวสันสะเป็นคนลาวอยู่นะหลายคนที่อพยพหนีไปอยู่ต่างประเทศก็ได้สมัครใจกลับคืนมาประเทศมาพัฒนาท้องถิ่นดินนาของตนเองพัฒนาประเทศชาติของตนเองนะทางอำนาจการปกครองหรือว่าภาครัฐของพวกเขาก็มีความเป็นห่วงเป็นใยหับมาแล้วก็ได้ลงไปเยี่ยมยามทำข้าวความสุขทุกข์ประกอบอาชีพสุมใส่ตอนหับเป็นอย่างดีเวลาอยู่ในศูนย์ก็ได้มีการฝึกอบรมวิชาชีพต่างๆให้เพื่อให้พี่น้องเหล่านั้นได้มีอาชีพสามารถออกไปประกอบอาชีพและดำรงชีวิตกุ้มตนเองได้ในตนหาสิ่งสำคัญในเมื่อมาแล้วก็ต้องได้เอาใจใส่ปฏิบัติตามทิศทางแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐนั่นแหละเสริมขยายน้ำใจหักชาติเข้ารบและปฏิบัติระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งขัดสุ่มใส่พัฒนาตนเองประกอบอาชีพที่สุจริตถูกต้องตามกฎหมายสืบต่อประสานงานและร่วมมือกับคณะผิดชอบภายในศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพให้มันได้ดีเอาใจใส่เฮียนฮู้เก็บเกี่ยวทักษะวิชาชีพที่ทั้งศูนย์ได้จัดฝึกอบรมให้เพื่อจะได้ประกอบอาชีพในอนาคตต่อหน้าให้อยู่ดีกินดีแหละเนาะเอาอันนี้ก็เป็นข่าวนึงที่มีการเคลื่อนไหวของพรรครัฐบาลพวกเขาข้าวต่อไปข้าวต่อไปนี่แม่นประธานปกครองแขวงจำปาสักพร้อมด้วยคณะก็ได้ลงเยี่ยมยามแลกเปลี่ยนบทเรียนอยู่ศูนย์บริการผ่านประตูเดียวและศูนย์คุ้มครองตัวเมืองอัศริยะที่นครโฮจิมินห์ตามข่าวที่หนังสือพิมพ์จำปาไม้เพิ่นได้ลงข่าวในเมืองบุดลที่ผ่านมานี้บอกว่าในกลางเดือนสิงหาคมนี้ละคณะการนำขันสูงแขวงจำปาสักซึ่งนำโดยสายสุขสวรรค์วิไลวงศ์ห้องเลขาพักแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงจำปาสักและสหายพิมพ์พรพันดานุวงศ์คณะประจำพักแขวงห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยคณะได้ลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและแลกเปลี่ยนบทเรียนอยู่ศูนย์บริการบริหารรัฐผ่านประตูเดียวและศูนย์คุ้มครองตัวเมืองนครโฮจิมินห์เพื่อนำเอาบทเรียนอันทันสมัยมาหมุนไส้เข้าในการพัฒนาเวียงานบริหารรัฐโยแขวงจำปาสักให้เหมาะสมการเยี่ยมยามครั้งนี้นี้เพิ่นก็ได้สุ่มใส่การสำรวจตัวจริงเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารรัฐยุคใหม่ซึ่งศูนย์บริการบริหารรัฐนครโฮจิมินห์ที่เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในท้ายเดือนธันวาปีกายได้กลายเป็นแบบอย่างอันโดดเด่นภายใต้วิสัยทัศน์บริหารรัฐแบบบ่ใส่เจี้ยบ่จำกัดตามเขตบริหารและเอาประชาชนเป็นใจกลางซึ่งคณะน้ำของแขวงจำปาสักนั้นก็ได้ฟังการบรรยายและสังเกตการดำเนินงานของศูนย์ดังกล่าวที่มีจุดเด่นในการเชื่อมโยงระบบข้อมูลข่าวสารการบริการสาธารณะแห่งชาติ
การใช้ระบบ QR Code เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเก็บเอกสารล่วงหน้าตลอดจนถึงการรวมศูนย์เวียกงานสำคัญเซ็นเวียกจดทะเบียนเอกสารประชาชนเวียกงานที่ดินการก่อสร้างธุรกิจและการลงทุนไว้ในจุดเดียวเพื่อลดพรขั้นตอนและเวลาของประชาชนอย่างแท้จริงไปเยี่ยมชมศูนย์คุ้มครองปฏิบัติงานจราจรภายใต้แผนกก่อสร้างนครโฮจิมินห์ซึ่งเฮ็ดหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการอัศจรรย์ในการควบคุมติดตามสภาพจราจรผ่านระบบกล้องวงจรปิดการบริหารอุโมงค์แม่น้ำไส้งอนการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการสัญจรติดขัดรวมถึงการประสานงานเหตุฉุกเฉินในตัวเมืองใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพนี้ถือเป็นบัตรก้าวสำคัญในการเสริมสร้างสายพัวพันธมิตรภาพอันดีงามพร้อมทั้งเป็นโอกาสอันล้ำค่าให้แก้การแลกเปลี่ยนบทเรียนด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการหันเป็นรัฐบาลดิจิตอลระหว่างแขวงจำปาสักและนครโฮจิมินห์ให้เพิ่มพูนคุณสร้างยิ่งขึ้นหวังว่าทางคณะนำของแขวงจำปาสักที่ได้ไปสรุปถอดถอนบทเรียนเบิ่งการบริหารตัวเมืองอัศจรรย์อยู่ทางนครโฮจิมินห์แล้วก็จะนำเอาบทเรียนกล่าวนั้นมาหมุนใส่อยู่ในบ้านของตนเองในประเทศของตนเองในแขวงโดยเว้าร่วมกับมันอยู่ในแขวงจำปาสักอะไรว่าเฉพาะให้มันก้าวหน้าทันสมัยขึ้นไปเรื่อยๆให้มันมีผลดีว่าซั่นซะก็เสื่อในว่าในอนาคตข้างหน้าการบริหารผ่านประตูเดียวและการคุ้มครองตัวเมืองอัศจรรย์อยู่แขวงจำปาสักก็คงจะได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมขึ้นข่าวต่อไปสำหรับข่าวต่อไปนี่แม้นว่าถึงกระทรวงสาธารณสุขนี่เพิ่นได้แจ้งให้ผู้ที่ดำเนินกิจการศัลยกรรมตกแต่งเสริมความงามที่บ่มีใบอนุญาตให้ไปพัวพันขออนุญาตจากแขนงการสาธารณสุขอันนี้ก็เนื่องจากว่าปัจจุบันห้องขวดประญาติทันตกรรมสัญญกรรมตกแต่งศูนย์เสริมความงามและจุลังต้นกำเนิดของภาคเอกชนก็ได้มีการเคลื่อนไหวให้การบริการปิ้นปัวทันตกรรมรวมทั้งการบริการสัญญกรรมตกแต่งเสริมความงามจุลังต้นกำเนิดบ่ถูกต้องตามกฎหมายดำเนินการบริการบ่ถูกต้องตามหลักวิชาการหรือบ่มีใบประกอบอาชีพปิ้นปัวบ่มีใบอนุญาตถูกต้องจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการโฆษณาเผยแพร่ข้อมูลสวนเสือเกินความเป็นจริงเฮ็ดให้มีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งด้านทางกายและจิตใจของประชาชนบรรดาเผ่าผู้มาใช้บริการซึ่งก็ให้เกิดความบ่สงบความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมฉะนั้นกระทรวงสาธารณสุขนี่จึงแจ้งมายังท่านทราบว่าทุกๆการดำเนินกิจการห้องขวดประญาติทันตกรรมและการดำเนินหัตถการทางการแพทย์หรือว่านำไส้หรือบ่นำไส้อุปกรณ์การแพทย์ต่อทางกายของคนเจ็บเช่นการผ่าตัดการซักการฉีดสารเข้าในห่างกายการเจาะการดูดการขูดการทูการปักเข็มการนวดและการฝึกแอบห่างกายศัลยกรรมตกแต่งเสริมความงามจุลังต้นกำเนิดแมนอยู่ในการคุ้มครองของแขนงสาธารณสุขตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา3มาตรา30มาตรา56และมาตรา57ของกฎหมายการปิ้นปัวสบับปรับปรุงเลขที่48ทับสพสสำหรับทุกคนสำหรับบุคคลบ่นี่นะสำหรับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ดำเนินการบริการดังกล่าวนั้นตามที่ได้ระบุไว้ในข้อหนึ่งแล้วแต่ยังบ่ทันได้มีใบอนุญาตจากแขนงสาธารณสุขก็แม่นให้ไปพัวพันและประกอบเอกสารเพื่อขออนุญาตจากแขนงสาธารณสุขแต่วันที่1มิถุนายน2026ถึงวันที่30เดือนพฤศจิกายน2026นี้ท่านสามารถพัวพันการประกอบเอกสารนำแขนงการปิ้นปัวและฟื้นฟูหน้าที่การของแผนกสาธารณสุขแขวงและนครหลวงเวียงจันทน์ในมงราชการเพื่อนำเสนอขออนุมัติจากกระทรวง 3. สำหรับบุคคลนิติบุคคลทั้งภายในและต่างประเทศที่มีจุดประสงค์จะเปิดไม้ศูนย์บริการความงามหรือศัลยกรรมตกแต่งตามที่ได้กำหนดไว้
ในมาตรา3มาตรา30มาตรา56และมาตรา57ของกฎหมายพินพัวฉบับปรับปรุงเลขที่48ทับสพศแม่นให้ประกอบเอกสารที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดออกให้ครบถ้วนและถูกต้องตามข้อตกลงเลขที่0946ทับสทแล้วยื่นเอกสารขอใบอนุญาตผ่านองค์การสาธารณสุขเมืองแผนกสาธารณสุขแขวงนครหลวงเวียงจันทน์ในเวลาราชการเพื่อนำเสนอขออนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุขตามขั้นตอนดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกแจ้งการเรื่องการคุ้มครองห้องกวดพยัติทันตกรรมสัญญกรรมทบแต่งศูนย์เสริมความงามและจุลังต้นกำเนิดภาคเอกชนสำหรับนี้เมื่อวันที่29เดือนพฤษภาปี2016นี่แหละนะก็ฟังไว้บรรดาห้านตบแต่งห้านเสริมความงามที่ดำเนินธุรกิจยังบ่ทันมีใบอนุญาตนั้นแม่นผิดระเบียบกฎหมายเด้อให้ไปประกอบเอกสารขอยืนอนุญาตจ้างเป็นทางการจากกระทรวงสาธารณสุขคักแน่ก่อนจึงมาบริการปีนปั่วคนคนเจ็บว่าซั่นซะประชาชนเฮาก็มีสติได้ล่ะโดยเฉพาะแม่นผู้ที่มักความจุบความงามมานะอยากไปเสริมคิ้วบ่ซีดโบท็อกซ์บ่บนหั่นบนนี่ก็ต้องได้เบิ่งเด้อห้านใดมีใบอนุญาตถูกต้องตามระเบียบกฎหมายบ่ถ้าบ่มีเด้ควรเฮ็ดจังได๋ควรประพฤติตนจังได๋เนาะก็ให้บริก็ให้มีการหลีกเลี่ยงนั่นแหละการบริการโดยเฉพาะแม่นห้านที่บ่ท่านได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างมาแล้วก็มันยากเด้หลายคนก็จมอยู่หลายคนจมหลายคนว่าอยู่ไปเฮ็ดมาแล้วไปเข่งหน้าเข่งตาสีดหน้าสีดตามาเสริมบนหันเสริมบนนี้มาแล้วเกิดอักเสบจังซี่นี่ดีบ่ดีบ่งามซ้ำเสียเงินเสียคำอีกเสียเวลาในการปิ้นปัวต่อไปฮะก็ต้องได้เบิ่งคืนใหม่อันนี้เพิ่นแจ้งการออกมาก็ให้มีสติระวังตัวโดยเฉพาะผู้ที่ประกอบธุรกิจต่างๆธุรกิจทางด้านเสริมความงามบ่การผ่าตัดบ่ศัลยกรรมตกแต่งต่างๆเนี่ยจะเปิดใหม่หรือมีแล้วแต่ว่าท่านมีใบอนุญาตก็ต้องได้ประกอบเอกสารให้มันครบถ้วนคักแน่แล้วยืนต่อสาธารณสุขของเมืองสาธารณสุขแขวงเพื่อพิจารณานำเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อออกใบอนุญาตในต่อหน้าให้มันถูกต้องตามระเบียบกฎหมายคันบ่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องนั้นผิดได้ผิดระเบียบกฎหมายได้นะจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดโดยตรงทั้งแพงทั้งอาญาพร้อมเนาะก็หวังว่าทุกคนคงเข้าใจมาฟังเพลงจากรายการเติมอีกจากนั้นผู้ดำเนินรายการจะนำเล่าข่าวต่างๆสู่ท่านฟังในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการล้มตัวทิศนับปรุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่จากนี้ไปมาฟังข่าวที่ทั้งรายการจะนำเสนอเติมอีกสำหรับข่าวนี้แม้นว่าถึงเพิ่นได้จับกลุ่มพ่อค้าสัญชาติเวียดนามที่ค้าขายสัตว์ป่าห่วงห้ามได้11คนพร้อมสิ้นส่วนค่ายคืองาสร้างเกือบ2ต้นหนังสือพิมพ์ความสงบรายงานว่าเวลา 13:15 นของวันที่16สิงหาคมนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสิ่งแวดล้อมกรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบเพิ่นได้สมทบกับกองบัญชาการปคส.แขวงบริคำไซและแผนกตำรวจสิ่งแวดล้อมปคส.แขวงบริคำไซได้เข้ามั่งคดีลักลอบซื้อขายสิ้นส่วนสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามมีไว้ในครอบครองอยู่รีสอร์ทแห่งหนึ่งเขตบ้านพลเจริญเขตบ้านพลเจริญคุ้มพลงามเมืองปากกระดิ่งแขวงบริคำไซซึ่งสามารถกักตัวเป้าหมายได้ชีวิตคนเป็นหญิง1คนเป็นสัญชาติเวียดนามเสื้อชาติเวียดนามและยึดได้สิ้นส่วนสัตว์ป่าห่วงห้ามอีกหลายรายการซึ่งนั้นได้หลายประเภทเช่นว่าประเภทสิ้นส่วนค่ายคืองาสร้างรวมน้ำหนักนี่1ตูนกว่า1,70055กิโลกว่าคนเด้ก็เป็น1ตนกว่าละเกือบ2ตนเนาะซากสัตว์ค่ายคือเสือดำ2ตัวน้ำหนัก45กิโลครึ่งและอื่นๆอีกหลายรายการพร้อมด้วยพาหนะรถใหญ่2คันหนังสือผ่านแดนใน11ถั่วและปัจจุบันนี้นี่คดีดังกล่าวก็อยู่ในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนเพื่อขยายผลหากลุ่มแก๊งและผู้ร่วมกระบวนการมาดำเนินการลงโทษตามกฎหมายอย่างเข้มงวดอันนี้ก็เป็นปุระเกิดอยู่ทางแขวงบริคำไซเพิ่นสามารถจับกลุ่มพ่อค้าชาวเวียดนามที่ลักลอบค้าขายสัตว์ป่าประเภทห่วงห้ามได้11คนพร้อมสิ้นส่วนค่ายคืองาสร้างเกือบ2ตนสมควรท่านผู้ฟังการปกปักรักษาอนุรักษ์สัตว์ป่าประเภทห่วงห้ามและอื่นก็ต้องได้เอาใจใส่ช่วยกันประชาชนเฮาเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่ช่วยเจ้าหน้าที่เพิ่นเฮาเป็นเจ้าของประเทศชาติเด้เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทั้งหมดเป็นเจ้าของสัตว์ป่านานาชนิดอยู่ในลาวของพวกเฮาโดยบ่อนุญาตให้บุคคลอื่นบุคคลใดมาทำลายได้พวกเฮาผู้เป็นเจ้าของก็ต้องได้มีการปกปักรักษาอนุรักษ์ไว้เห็นปรากฏการณ์บ่ดีเกิดขึ้นอยู่บ่ใดก็ให้ฮีม่อนรายงานต่อเจ้าหน้าที่เพิ่นเพื่อเพิ่นจะได้ไปปราบปรามสกัดกั้นให้ทวงทันตั้งแต่หัวทีอันนี้แหละอันนี้ก็คือยุคแขวงบุรีรัมย์ไซน์แหละพ่อค้าชาวเวียดนาม11คนพุ่นน่ะลักลอบเข้ามาซื้อขายสัตว์ป่าประเภทห่วงห้ามยึดได้สิ้นส่วนต่างๆค่ายคืองาสร้างวัตถุที่ค่ายคืองาสร้างเกือบ2ตนและนอกจากนั้นก็ยังมีซากสัตว์ค่ายคือเสือดำ2ตัวน้ำหนัก45กิโลครึ่งและอื่นอีกหลายรายการจับได้หลายท่านก็อย่างสิกับปฏิบัติให้สะสมในการลงโทษให้สะสมตามระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดบ่มีการปะปล่อยบ่มีการอนุญาตบ่มีการอนุโลมแต่อย่างใดเนาะต้องปฏิบัติให้ถึงที่สุดตามระเบียบกฎหมายหั่นแหละส่วนปคส.แขวงเวียงจันทน์มื้อนี้เพิ่นก็ได้ขวดล่างกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์จำนวน78คนจับได้แล้วนี่78คนวันที่12สิงหาคมนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจวิสาสะเพาะกองบัญชาการปคส.แขวงเวียงจันทน์ก็ได้สมทบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการปคส.เมืองวังเวียงเข้ากวดกับเป้าหมายคนต่างประเทศที่เข้ามาเสาโฮงแฮมเพื่อเป็นบ่อนเคลื่อนไหวก่ออาชญากรรมทั้งระบบอินเทอร์เน็ตหรือคอลเซ็นเตอร์อยู่โฮงแฮม2จุดของเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์และก็ผ่านการกวดกาตัวจริงนั้นก็พบเห็นคนต่างประเทศทั้งหมดนี่78คนเป็นหญิง5คนมี2สัญชาติคือสัญชาติจีน77คนสัญชาติมาเลเซีย1คนในจำนวน78คนแมนบ่มีหนังสือผ่านแดนทั้ง78คนนี่นะแมนบ่มีหนังสือผ่านแดนหรือว่าพาสปอร์ตนอกจากนั้นยังขวดพบเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มีโทรศัพท์มือถือ170หน่วยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก41หน่วยiPad 7หน่วยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ1หน่วย
ความจำคอมพิวเตอร์นี่ Mac Mini จำนวน58กับที่นำใส่เข้าในการเคลื่อนไหวกระทำผิดเจ้าหน้าที่วีซ่าเฉพาะจึงได้กักตัวพวกเกี่ยวพร้อมด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเพื่อไปดำเนินการสืบสวนสอบสวนตามระเบียบกฎหมายภายหลังสมทบกันขวดกาสำเร็จในวันที่17สิงหาเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการปคสแขวงเวียงจันทน์ก็ได้นำตัวพวกเกียวพวกต้องหาทั้งหมดทั้ง78คนนั้นไปอยู่ศูนย์กักขังแก้ไขกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์และเว็บพนันออนไลน์ที่ต้องห้ามของแขวงเพื่อสืบต่อดำเนินคดีต่อพวกเกียวตามระเบียบกฎหมายในขั้นต่อไปนักใจเนาะท่านผู้ฟังแม่นบ่นักใจนำเจ้าหน้าที่ก็คืออำนาจการปกครองก็คือประชาชนลาวบรรพเฒ่าแต่ละเขตแต่ละแขวงเอาใจใส่สกัดกั้นปราบปรามจับกลุ่มคุ้มขังเท่าใดก็ยังมีหลายอยู่นี่อันนี้ก็ต้องได้สืบต่อหั่นละพร้อมกันปกป้องรักษาเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่เพิ่นเหตุปรากฏการณ์บ่ดีสงสัยว่ามีเป็นแก๊งสแกมเมอร์บ่หรือคอลเซ็นเตอร์ต่างๆหรือเว็บพนันออนไลน์นี่ก็ควรรายงานเพิ่นรายงานเจ้าหน้าที่โดยด่วนเพื่อเพิ่นจะได้ไปสกัดปราบปรามแต่หัวทีบ่ให้เป็นผลสะท้อนถึงการดำรงชีวิตของประชาชนเฮาอย่าว่าใดบ่ตกเป็นเหยื่อของเขาเนาะในนั้นอาจเฮามีอาจเป็นผู้หนึ่งแหละในนั้นนั่นตกเป็นเหยื่อของเขาหั่นอาจจะมีเฮาคนหนึ่งเขาเป็นได้นะตกเป็นเหยื่อแล้วก็บ่ยากได้เงยหัวบ่จะขึ้นได้สูญเสียวัตถุเงินคำสิ่งของต่างๆนานาไปซึ่งสิ่งของเหล่านั้นพวกเขาหามาด้วยหยาดเหงื่อแห่งงานยางอิดเมื่อยจึงท่อนหอนล้อมดิดได้สุดท้ายมากระตกเข้าสู่การตั้วยั่วหลอกลวงของกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์เหล่านั้นอันนี้พวกเขาต้องเอาใจใส่เป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีแหละนะอีกข่าวนึงประชาชนได้มอบหมี่ควายซื้อน้ำหวานที่พบเห็นวางขายอยู่แขวงหลวงน้ำพระให้แก่ศูนย์ช่วยเหลือหมีวันที่13สิงหาคมนี้อยู่บ้านดงพ้นแฮเมืองหัดไสฟองนครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นได้มอบหับสัตว์ป่าประเภทห่วงห้ามอยู่ในบัญชีหนึ่งคือหมีควายหมีดำเป็นเพศแม่จำนวน1ตัวให้ศูนย์ช่วยเหลือหมีและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าหลวงพระบางหมีควายตัวดังกล่าวนี้มีชื่อว่าน้ำหวานน้ำหนักนี่100กิโลซึ่งผ่านมาแมนอยู่ในการครอบครองของนางจิรทิพย์จันทปัญญาโดยแมนผูกเกี่ยวได้ให้ข้อมูลว่าได้พบเห็นมีตัวนี้อยู่อาจากประชาชนยุคทั้งแขวงหลวงน้ำท้าที่ประชาชนได้นำมาวางขายจึงหับซื้อมาเลี้ยงและตั้งซื้อให้ว่าน้ำหวานแต่ด้วยความตื่นตัวและมีจุดประสงค์อยากมีส่วนร่วมในการปกปักรักษาสัตว์ป่าห่วงห้ามจึงได้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่และสมัครใจมอบหมีตัวดังกล่าวนี้ให้ทั้งศูนย์ช่วยเหลือหมีเพื่อนำไปฟื้นฟูบำบัดสุขภาพและพิจารณาปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในขั้นต่อไปสรุปผลของการกวดกาเบื้องต้นพบว่ามีตัวที่ซื้อน้ำหวานนี่มีสุขภาพแข็งแรงดีเจ้าหน้าที่ยังได้เน้นนักถึงความสำคัญของการสร้างความเข้าใจให้ประชาชนในการมีส่วนร่วมปกปักรักษาสัตว์ป่าและการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อบ่ให้มีการล่าหรือครอบครองสัตว์ป่าห่วงห้ามผิดกฎหมายในอนาคตอันนี้ก็เป็นข่าวที่ทางรายการพวกเขานำเสนอให้ท่านฟังอยู่ในระยะนี้วันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเพลงจากรายการเติมอีกจากนั้นจึงจะล้มข่าวสู่ท่านฟังในระยะต่อไป

มาเบิ่งเวลาในรายการของพวกเขาสำหรับมื้อนี้ก็แม่นใกล้จะหมดแล้วอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วจะนำเสนอข่าวให้ท่านฟังเต็มอีกคราวนี้แม่นเว้าถึงเจ้าหน้าที่ได้จับตัวแก๊งสแกมเมอร์สัญชาติจีน84คนอยู่เงินพักและอาพาร์ตเมนต์บ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์พันโทแสงทองสีหามุนติห้องหัวหน้ากองบัญชาการปคสเมืองจันทบุรีได้ให้สัมภาษณ์ต่อนักข่าวป้องกันความสงบในครหลวงเวียงจันทน์ในวันที่17สิงหาคม2026นี้ว่าระหว่างวันที่23กรกฎาคมถึงวันที่7เดือนสิงหาคมนี้เจ้าหน้าที่ปคสเมืองจันทบุรีได้สมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก๊งสแกมเมอร์จำนวน2จุดอยู่ที่บ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งสามารถกักตัวเป้าหมายกระทำผิดได้84คนเป็นหญิง3คนพร้อมทั้งยึดของกลางคดีได้หลายรายการสำหรับการเข้ามาอยู่ในจุดที่1แมนวันที่23เดือนกรกฎเวลา 14:30 นาทีปคสเมืองจันทบุรีได้สมทบกับปคสบ้านอำนาจการปกครองบ้านปคสกุมเข้ากวดกาเงินพักแห่งหนึ่งอยู่บ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีซึ่งพบเห็นคนต่างประเทศสัญชาติจีน6คนส่วนจุดที่2วันที่7สิงหาคม2026นี้เวลา 13:30 นาทีเพิ่นได้เข้ากวดกาอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งอยู่ที่บ้านห้วยหงพบเห็นคนต่างประเทศซึ่งเป็นสัญชาติจีน78คนเป็นหญิง3คนพร้อมทั้งยึดของกลางทั้ง2จุดมีคือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก85หน่วยจอคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ6หน่วยหัวกล้องวงจรปิด1หัวโทรศัพท์มือถือ983หน่วยหนังสือผ่านแดน31หัวตู้เซฟ2ตู้บัตรประจำตัวสันบัตรประจำตัวจีน56บัตรบัตรประจำตัวจีนนี่56บัตรรถไฟฟ้าหมายเลขทะเบียนกบ8969จำนวน1คันและรถไฟฟ้า3ล้ออีก1คันซึ่งปัจจุบันนี้เพิ่นก็ได้มอบผู้ถูกหาทั้งหมดหนังสือพันแดนบัตรประจำตัวคนจีนและเครื่องของทั้งหมดนั้นของกลางทั้งหมดนั้นให้ห้องสันติบาลและห้องตำรวจปคส.นครหลวงเวียงจันทน์เพื่อสืบต่อขยายผลหาหัวโปตัวการมาดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองนะอันนี้ก็อยู่ในตัวเมืองแท้ๆแท้นี่เมืองจันทบุรีนี่อยู่ทางบ้านห้วยหงก็สามารถกวดมั่งแก๊งสแกมเมอร์จับตัวกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ซึ่งเป็นสัญชาติจีนได้ถึง84คนอยู่เงินพักและอพาร์ตเมนต์บ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีเนาะบ้านเมืองของพวกเฮาประชาชนลาวเป็นเจ้าบ่อนุญาตให้บุคคลใดหรือผู้ใดมากระทำผิดระเบียบกฎหมายอยู่บ้านเมืองของพวกเขาจงเป็นเจ้าการพร้อมกันปกปักรักษาเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่มีปรากฏการณ์บ่ดีเกิดขึ้นอยู่บนใดให้ฮีพ่อนรายงานให้เพิ่นมาสกัดกั้นและปราบปรามให้ทวงทันแต่หัวดีฟังเพลงสุดท้ายจากรายการเมื่อเพลงเมื่อเวลาบุญเทียงแก้วเวลาวงดำเนินรายการลาไปก่อนมื้อหน้าพบกันใหม่สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

วยกันคิดช่วยกันสร้างช่วยกันพัฒนาประเทศชาติให้มั่งคั่งเข้มแข็งสวัสดีท่านผู้ฟังที่ฮักแผงขอนำพาท่านเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้มีแต่สิ่งดีๆมาต้นมาฝากให้ประชาชนได้รับฟังหลากหลายข้อมูลพร้อมกันนั้นสิ่งดีๆจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษซึ่งว่าประชาชนรับฟังรายการนี้ได้เนาะ FM 103.7 MHz ผลของการรับฟังแจ้งสะดวกสบายเลยบ่ยังสามารถรับฟังที่เว็บไซต์ได้ www.lnr.org.lw วิทยุออนไลน์รับฟัง

ท่านั้นซากะมีหลายชนิดให้มีและการได้เลือกดื่มบ่ว่าจะเป็นซาป้องกันเสื่อมซาขิงดำน้ำผึ้งซาคืนความสาวเหมาะสำหรับท่านหญิงซามอนที่บ่มีกลิ่นหอมเซรุดหน้าท้องไผที่มีหน้าท้องใหญ่เนาะบ่ว่าจะเป็นไว้กลางคนบ่หรือว่าผู้อายุสูงกะมีหน้าท้องได้แล้วก็ผู้ใดที่มีหน้าท้องนี้อาจจะบ่มีความหมั่นใจท่านผู้ฟังดังนั้นต้องเลือกซามอนมาไว้ดื่มแล้วล่ะและยังมีสาเหตุเมือนปีเสื่อล้างสารพิษออกจากร่างกายสาหมักยอไหลประจำเดือนสาหมักขามป้อมเพิ่มภูมิต้านทานป้องกันบ่ให้เกิดพยาธิภูมิแพ้ดื่มแล้วได้หับวิตามินซีซาดีมาไข้หลังเสริมป้องกันมาไข้หลังสุดโทมซาผักอีหอมให้สารอาหารครบถ้วนเพิ่มแฮทานให้แก่ร่างกายซาดีเบาหวานเสริมลดน้ำตาลในเลือดซาอายุวัฒนะล้างสารพิษบำรุงสายตาภัยมีปัญหาตามืดตามัวก็อย่าลืมซาอายุวัฒนะนี่ก็คือผลิตภัณฑ์หรือว่าซาบางส่วนที่อนุรักษ์ได้มาแนะนำให้มีรายการได้รู้จักในตอนต้นรายการนี้และยังต่อไปนี้ยังมีหลากหลายผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมให้บรรดาทานได้รู้จักเพื่อว่ามีรายการนั้นอยากได้ไปไว้ดื่มอยากได้เป็นของตอนของฝากหรือเอาไปเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ได้ติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์020-5570-4709มาเปลี่ยนบรรยากาศก่อนในรายการเพื่อสุขภาพที่ดี

การดูแลสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนทุกข์ทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดผัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาแฟดีเบาหวานโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนำเอาเฮ็ดหมื่นปีมาผสมกับกาแฟป้องกันและปิ้นปัวเบาหวานได้กาแฟดีเบาหวานเป็นกาแฟสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติแซ่บซ้อยนุ่มถูกใจผู้ที่มักดื่มกาแฟเงินคำเป็นของนอกกายสามารถซอกหาได้สุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญท่านใดสนใจติดต่อผู้พันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับลุงคำสิงสีหาเทพที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021412977 0205574709

0: ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดชั้นผิดบ่ได้ลดละในการสอบหาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพของประชาชนลาวเฮามื้อนี้แน่ที่ว่าพวกเฮาได้สําเร็จในการสอบหาน้ําแห่ธรรมชาติที่ว่าได้ตามมาตรฐานของสากลและมีแห่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายเอิ้นว่าน้ําดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดชเรเป็นน้ําจากพื้นดินอยู่ในประเทศเฮานี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เฮานี้ที่ได้ค้นพบแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เรียบร้อยและได้จัดการจําหน่ายในราคาที่ว่าเท่ากับน้ําดื่มบริสุทธิ์ทั่วไปเพื่ออยากให้ประชาชนคนลาวเฮาดื่มน้ําที่มีคุณประโยชน์ที่มีแห่ธาตุเพื่อสุขภาพอันนี้ถือว่าเฮาบ่ได้ขายราคาสูงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้ทุกคนกินได้ใส่ได้ราคาตามน้ำดื่มทั่วไปแต่ว่าสมเทียบจะคุณภาพระหว่างน้ำแห่ดิเชอรี่ที่เขาได้ขุดพบใหม่แล้วก็ได้นำออกจำหน่ายได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่เท่าๆกับน้ำแห่คุณภาพดีเยี่ยมของโลกเขาอันนี้อยากฝากไว้น้ำประทานคนลาวเฮาท่าต้องการน้ำดื่มน้ำแห่ที่มีแห่ธาตุในตามมาตรฐานสากลนี้เชิญทดลองดื่มน้ำแห่เดเชอรี่ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดสารพิษท่านจะบอกผิดหวัง
1: อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ
2: หน้าที่เรียกงานของข่อยต้องมาก่อนอธิบายบทเรียนแต่งบทสอนสร้างหากิจกรรมต่างๆให้เด็กๆได้ดีพาเด็กน้อยเขียนหนังสือทุกๆเช้าต้องหาต้อนรับน้องๆ นักเรียนเรียกงานจะหนุ่มยากซับซ้อนปานใดข่อยก็สามารถคานพาให้สำเร็จไปได้บางครั้งก็ท้อและอิดหน่อยแต่เรื่องสุขภาพข่อยใจใจอยู่แล้วข่อยดื่มกาแฟเฮ็ดมื้อปีเป็นประจำทานเด็กดื่มแล้วหรือยัง
3: คำนี้ส่งใจสุขภาพด้วยการดื่มกาแฟเฮ็ดมื้อปีของซุ้มซึ่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดสารพิษตะปบคุ้มบำรุงเลือดบำรุงทางกายต่างภูมิต้านทานคัดลอกสารพิษกินเท่าเซิร์ฟนอนหลับชักคลายสะดวกส่วนใหญ่สั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อที่เบอร์0225324492 0225714709

อยู่ในรายการ30นาทีเป็นประจำในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้มีแต่สิ่งดีๆมาต้อนมาฝากบรรดาท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการอยู่รับฟังที่ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกระจายเสียงแห่งสะแล้วผลของการรับฟังแจ้งสะดวกสบายรับฟังที่เว็บไซต์ www.lnr.org.lae วิทยุออนไลน์รับฟังได้ทั่วโลกมื้อนี้มีรายการรับฟังอยู่สายเนาะกับนาทีเวียกงานกำลังสืบต่ออยู่ถึงว่าจะเป็นตอนเช้านาทีของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปบางคนนี่ตื่นดึกลุกเช้าไปให้ไปนาไปหัวไปสวนหรือผู้ที่ต้องไปค้าขายง่ายมือผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะขึ้นเมื่อเหนือลงไปใต้เดินทางไปสายใกล้ไกลก็ขอให้มีความปลอดภัยหากฟังอยู่ตามเฮือนซานก็ได้ท่านผู้ฟังหลังจากที่หาประทานอาหารเช้าแล้วๆก็แม่นก้าเกี่ยมสู่นาทีแบ่งงานหรือว่าบางคนนี่หากระตื่นก็มีได้นาทีแบ่งงานของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปเนาะไปเวียกสวยแดไปเวียกเช้าแดประวากันตามเงื่อนไขของแต่ละคนแน่นอนว่าปัจจุบันนี้พญาติพญากระไล่มาตามฤดูกาลไข่ยุงลายนี่ก็เกิดขึ้นดังนั้นก็ขอให้ทุกท่านนั้นร่วมใจกันในการทำลายแรงเพาะพันธุ์หนอนน้ำยุงลายถ้าว่าบ่มีหนอนน้ำบ่มียุงลายกับบ่มีพญาติไข่ยุงลายท่านผู้ฟังบ่อใดสะอาดบ่อนั้นก็เป็นตะยูที่สุดจัดตั้งปฏิบัติให้ได้อนามัยเนาะมันบ่หนักหนากลัวแห้งสามารถเฮ็ดได้อยู่ถ้าว่าเฮาเฮ็ดได้รักษาความสะอาดได้เฮาก็จะบ่เป็นพยาธิไข้ยุงลายรวมถึงคนที่เฮาฮักก็คือสมาชิกในครอบครัวฝากๆมีละการไว้เนาะปิดเปลี่ยนปล่อยปรับปรุงปฏิบัติให้ห่างไกลไข้ยุงลายนั่นเองถ้าในกรณีที่บ่สบายขึ้นมาเด้ต้องหีบฮ้อนไปห้องหมอไปสุขศาลาทำอายุเขตนอกด้วยความปรารถนาดีจากรายการเพื่อสุขภาพที่ดีปัจจุบันโรคภัยไข้เจ็บมาหลายเนาะก็บ่ได้เลือกว่าจะเกิดขึ้นน้ำไผ่เด้ท่านผู้ฟังมันเกิดขึ้นได้ดังนั้นเราก็ต้องได้มีวิธีทางในการป้องกันปีนป่วนและรักษาให้ดีที่สุดก็คือเบิ่งแย้งตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพมาไว้ดื่มมาไว้กินบ่ว่าจะเป็นซากาเฟ่ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีหลากหลายอีหลีผู้ใดที่ดื่มซาได้ก็ดื่มซาท่านใดที่มักดื่มกาเฟก็ให้เลือกดื่มกาเฟเนาะแนะนำซาเห็ดหมื่นปีหรือว่ากาเฟเห็ดหมื่นปีก็คือสรรพคุณนี่คือกันเลยสร้างภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายขับไล่สารพิษออกจากร่างกายตับดีม้ามดีหัวใจดีเลือดไหลเวียนดีเห็นให้สุขภาพร่างกายนั้นแข็งแรงก็อย่าลืมซาเห็ดหมื่นปีและกากาเฟ่เห็ดหมื่นปีมี3สนิดท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นกาเฟ่เห็ดหมื่นปีกาเฟ่เห็ดหมื่นปีบวกโสมและกากาเฟ่เห็ดหมื่นปีสนิดที่บ่มีน้ำตาลเนาะผลิตออกมาตอบโจทย์ผู้ที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพและกามีหลายทางเลือกอีกเติมถ้าว่าบรรดาท่านนั้นมีความสนใจซากาเฟ่ผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษอยากได้ไปไว้เป็นของต้นของฝากอยากได้ไปไว้ดื่มไว้กินภายในครอบครัวหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020557040709มาเปลี่ยนบรรยากาศอีกก่อนเนาะให้ท่านได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงในบรรยากาศตอนเช้าในรายการเพื่อสุขภาพที่ดี

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาไม่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาแฟเฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรับยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรับยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

0: ปัญญานี้เอาใจมิตรและการและท่านผู้ฟังคือเก่ากับสินค้าและผลิตภัณฑ์ของคนลาวเองที่ค้นคิดและผลิตมาเพื่อตอบสนองความต้องการเพื่อป้องกันว่าให้เกิดพยาธิในทางกายซึ่งว่าปัญหาสุขภาพมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาท่านผู้ฟังเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยบ่ได้เลือกว่าจะเกิดขึ้นกับไผ่เด็กน้อยก็เกิดขึ้นได้วัยกลางคนผู้อายุสูงย้อนแบบนี้แหละทางรายการของเฮาจึงบอกมีรายการบอกแล้วบอกอีกย้ำแล้วย้ำอีกขอให้ประธานนั้นจงเบิ่งแยงรักษาสุขภาพของตนเองเลือกสินค้าเลือกผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษคือกาเฟ่เห็ดหมื่นปีกาเฟ่เห็ดหมื่นปีสูตรบ่มีน้ำตาลกาเฟ่เห็ดหมื่นปีบวกสมทั้ง3ชนิดนี้ผลิตจากเห็ดหมื่นปีปลอดภัยได้มาตรฐานมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพสรรพคุณแมนค่ายคือกันท่านผู้ฟัง3ชนิดนี้ค่ายคือกันเลยก็คือล้างสารพิษออกจากร่างกายช่วยปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายเฮ็ดให้กินข้าวแซ่บขับถ่ายสะดวกเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนดีผู้ที่ดื่มน้ำตาลได้เลือกกาเฟ่เห็ดหมื่นปีไปไว้ดื่มเนาะท่านใดที่บ่มักดื่มน้ำตาลแหละก็แม่นให้เลือกกาเฟ่เห็ดหมื่นปีสนิททีบ่มีน้ำตาลแต่ถ้าทานอยากได้สนิททีมีส่วนผสมของเห็ดหมื่นปีแดสมพร้อมน้ำตาลพร้อมก็ให้เลือกกาเฟ่เห็ดหมื่นปีบวกสมเพิ่นค้นคิดและผลิตขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอยู่แล้วเนาะให้มีทางเลือกได้หลากหลายดังนั้นบ่ต้องคิดอย่างหลายดอกท่านผู้ฟังเนาะขอให้เปิดใจลองซิมลองดื่มกาเฟ่เห็ดหมื่นปีกินหอมรสซาดกระแซบราคากระบอกแพงทุกเพศทุกวัยสามารถซื้อได้เข้าถึงได้เฮาเป็นคนลาวหันมาสมไส้และส่งเสริมสินค้าภายในที่เป็นภูมิปัญญาของคนลาวเฮาดีกว่าเพื่อเป็นการซุกยู้ในการผลิตค้นคิดพัฒนารูปแบบของสินค้าดีๆที่มีคุณภาพแบบนี้ตลอดไปอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้ดื่มเพื่อสุขภาพร่างกายจะได้แข็งแรงถามว่ามีรายการนั้นอยากจะมาเบิ่งสถานที่ตัวจริงที่เพิ่นผลิตและจำหน่ายสถานที่ที่1ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเซถานครหลวงเวียงจันทน์สถานที่ที่2แม่นตั้งอยู่บ้านนางาเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020557074709021412977เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังสิ่งดีๆมาต้นมาฝาก30นาทีค่อนๆเข้ามาขอบใจกับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษขอขอบใจมิรายการทุกท่านติดตามรับฟังรายการนี้โดยดีตลอดมาอยู่นำกันทุกมือเมื่อนี้พรใดที่ประเสริฐสุขใดที่ล้ำเลิศขอจงเกิดแก่มิรายการทุกท่านสบายดี
1: อยู่เมืองลาวสมไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

0: สบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านกับนำทางเข้าสู่บรรยากาศของรายการข่าวตามเหตุการณ์เช่นเคยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเรามีเสนอให้ท่านฟังรับชมเป็นประจำ 6:30 น 7:00 นยามเช้าๆคือเดี๋ยวนี้7มื้ออาทิตย์นึงพบกัน7มื้อบ่เว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์เนาะมีทุกมื้อรายการข่าวตามเหตุการณ์ยามเช้าๆนำเอาข่าวๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ภายในประเทศอยู่ท้องถิ่นต่างๆมานำเสนอให้เพื่อนวิทยการได้รับชมรับฟังเป็นประจำรายการพวกเรามีทั้งภาพมีทั้งเสียงวิทยุมีภาพก็มีละได้เนาะบ่แม่นมีวิทยุมีแต่เสียงพวกเราปรับปรุงรายการข่าวตามเหตุการณ์ให้มีภาพนี่แม่นเกือบได้ปีนึงละเนาะฮอดเดือนตุลาหรือว่าเดือน10สิมาถึงนี่ก็จะเป็นฮอบครบฮอบปีนึงฉะนั้นขอบใจนำท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ได้ส่งคำตำหนิส่งข่าวเข้ามามีคำคิดคำเห็นมายังรายการของพวกเราก็ถือว่าเป็นบทเรียนเป็นข้อมูลเป็นบอนอิงให้แขวนพวกเขาในการปรับปรุงการดำเนินรายการให้มีคุณภาพดีขึ้นพบกันมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันศุกร์สุดสัปดาห์เด้วันเสาร์น้อยเพิ่นว่าวันศุกร์ที่21สิงหาคม2026มื้อนี้ก็มีหลายข่าวที่จะนำเสนอให้เพื่อนบรรยากาศได้ฟังแต่ว่าระยะนี้ก็ขอให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยู่ตามแคมป์แม่น้ำคองหรือว่าสาขาต่างๆให้ระมัดระวังเพราะว่าน้ำปริมาณน้ำนี่เพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าจะเป็นน้ำต่างๆสาขาของแม่น้ำคองรวมทั้งแม่น้ำคองเองก็เพิ่มปริมาณสูงขึ้นฉะนั้นก็ให้เก็บเมียนสิ่งของไว้บอนที่ปลอดภัยโดยเฉพาะสิ่งของที่มีค่าและนอดีแท้ก็ยกย้ายไปอยู่บอนปลอดภัยก่อนและอย่างนี้บ่ฮู้ว่าฝนจะตกมาหลายน้อยซําใดแต่ว่าทั้งกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์เพิ่นก็แจ้งเตือนสภาพภัยฝนตกหนักจนฮอดมื้อนี้แหละวันที่21เนาะวัน21สิงหาคมในระยะกลางรายการพวกเราจะแจ้งเตือนเกี่ยวกับสภาพฝนตกหนักจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์ที่เพิ่นได้แจ้งเตือนมาแต่ว่าข่าวทั้งนี้นี่จะไปเบิ่งการเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีที่เพิ่นไปเคลื่อนไหวอยู่ทั้งภาคเหนือไปทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเตียนแดนงามแน่แล้วก็ไปพบปะอู้ลมกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่ทางแขวงหลวงน้ำทาแล้วเพิ่นก็ไปทั้งแขวงบ่อแก้วไปทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำเนาะมื้อนี้พวกเรามีข่าวเกี่ยวกับท่านนายกไปเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่ท้องถิ่นคราวนี้มันเกิดขึ้นในวันที่18สิงหาคมในทานสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีและคณะก็ได้ไปเคลื่อนไหวซี่น้ำเบียงงานอยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำเมืองต้นเพิงของแขวงบ่อแก้วก็มีประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยคณะน้ำของแขวงของเมืององค์การคุ้มครองบริหารเขตสภาบริหารเขตและกลุ่มบริษัทผู้พัฒนาให้การต้อนรับสำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำสร้างตั้งขึ้นในปี2007มีเนื้อที่ 10,000 เฮกตาร์ในนั้นเขตพัฒนาตัวเมืองมี 3,000 เฮกตาร์และเขตป่าพื้นที่สีเขียว 7,000 เฮกตาร์และระยะ19ปีผ่านมานี่สามารถดึงดูดการลงทุนพัฒนากิจการต่างๆเป็นต้นกระแมนการผลิตเวียกงานอสังหาริมทรัพย์ที่อาศัยโรงแรมการค้าธนาคารการท่องเที่ยวการบริการและอื่นๆรวมมูลค่าทั้งหมดประมาณ10ตื้อดอลลาร์เทียบใส่บรรดากิจการลงทุนที่กำหนดไว้ตามสัญญาแมนปฏิบัติได้ประมาณ60ส่วน100ปัจจุบันก็มีแรงงานที่จดทะเบียนอยู่ 10,000 กว่าคนนอกนั้นแม่นนักลงทุนเจ้าของธุรกิจผู้ที่พักอาศัยและนักท่องเที่ยวประมาณ10,000กว่าคนสำหรับพนักงานรัฐจากแขนงการต่างๆมี400กว่าคนและในโอกาสนี้ท่านสอนศรีสวรรค์ดอนก็มีคอมมิตโอลมเลสที่นำเวียกงานบางด้านเป็นต้นแม่นเพิ่นแนะนำให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องสมทบกันสืบต่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมการลงทุนการบริการผ่านระบบกลไกประตูเดียวแล้วก็สูงโยส่งเสริมเรื่องงานการลงทุนอย่างแข็งแรงโดยเฉพาะแขนงการที่จะเป็นเสาค้ำเศรษฐกิจให้ขยายตัวและมีความยืนยงเป็นต้นการท่องเที่ยวการผลิตการปรุงแต่งการขนส่งการศึกษาสาธารณสุขและอื่นและเพิ่นก็แนะนำให้แขนงการเกี่ยวข้องของแขวงบ่อแก้วนี้สมทบกับคณะคุ้มครองบริหารเขตและผู้ลงทุนพัฒนาจัดตั้งระบบการเรียนการสอนระดับสามัญศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาวางออกรวมทั้งศูนย์ฝึกวิชาชีพในสาขาต่างๆให้กลายเป็นผู้ประทับโดยไวแล้วก็เอาใจใส่บังคับใช้กฎหมายไว้ด้วยวิสาหกิจอย่างเข้มงวดให้คุ้มครองการชำระสะสางต่างๆเป็นต้นด้านการค้าการลงทุนการเบิกจ่ายค่าแรงงานการบริการและเงินอื่นผ่านระบบธนาคารของลาวให้มีการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแกร่งเข้มงวดและมีประสิทธิผลหลายขึ้นกว่าเก่า ก็ให้ผู้พัฒนาเขตสร้างกิจการกิจกรรมต่างๆเพื่อดึงดูดการท่องเที่ยวการลงทุนให้มีบรรยากาศฟุ่มเฟือยต่อเนื่องสืบต่อพัวพันหัวมือขยายสายการบินกับท้องถิ่นต่างๆของบรรดาประเทศใกล้เคียงให้น้ำมือดับหลายขึ้นแล้วก็คุ้มครองการเข้าออกโดยเฉพาะการเข้าออกเขตอย่างเคร่งครัดจำกัดซองวางการสวยโอกาสเคลื่อนไหวไปในทางที่บ่ดีและก็ฮีพ้อนปรับปรุงสัญญาสัมปทานเขตให้หัดกุมสอดคล้องกับกฎหมายระเบียบการที่เกี่ยวข้องและญาติแง่งได้ผลประโยชน์หลายขึ้นและนอกจากนั้นนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็แนะนำให้ปรับปรุงคณะคุ้มครองบริหารเขตให้สอดคล้องกับความต้องการของเวียกงานเคลื่อนไหวก็มีความลงเรียนหับประกันประสิทธิผลให้มีกลไกพัวพันหัวมือกับแขวงชายแดนของประเทศใกล้เคียงเพื่อคุ้มครองแรงงานจากบรรดาประเทศเหล่านั้นให้ได้รับผลดีเนาะอันนั้นก็เป็นการเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีอยู่เขตพิเศษสามเหลี่ยมคำส่วนตอนเช้าวันที่19สิงหาคมนิทานสอนไซ 4,000 ดอนนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้สืบต่อไปเคลื่อนไหวเวียกงานไปเยี่ยมยามแล้วก็ซี่นำการสร้างตั้งตาแสงอยู่ตาแสงปุงนานุนเมืองห้วยซ้ายแขวงโปแก้วก็มีประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยคณะน้ำของแขวงของเมืองห้วยซ้ายและประชาชนภายในตาแสงปุงนานุนให้การต้อนรับสำหรับตาแสงปุงนานุนเป็นหนึ่งใน6ตาแสงที่ขึ้นกับเมืองห้วยทรายสร้างตั้งขึ้นในวันที่3พฤษภาคม2016มีพนักงานประจำการอยู่ห้องการตัดแสง14คนตั้งอยู่ห่างจากเทศบาลเมืองห้วยทราย31กิโลเมตรมีเนื้อที่ทั้งหมด 8,000 กว่ากิโลตารางเมตรประกอบมี19บ้าน 3,453 หลังคาเรือน 4,151 ครอบครัวมีพลเมือง 19,300 กว่าคนประชาชนส่วนใหญ่แม่นถือเอาการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์และเหตุการณ์บริการค้าขายเป็นสำรองเนื้อที่ทำการผลิตมี 1,900 กว่าเฮกตาร์มีบ้านพัฒนา16บ้านก็ได้รับรองเป็นจุดสุ่มตัวเมืองน้อยในชนบท1บ้านจุดสุ่มเนาะและถูกบ้านภายในตะแสงไม่ได้รับรองเป็นบ้านวรรณธรรมและบ้านสาธารณสุขแบบย่างมีโรงเรียนพนิยมสมบูรณ์1แห่งโรงเรียนพนิยมตอนต้น1แห่งโรงเรียนประถมสมบูรณ์และอนุบาล17แห่งและในโอกาสนี้ท่านสอนชัย 4,000 ดอนนายกรัฐมนตรีได้โอ้ลมและซีน้ำเรียกงานจุดสุ่มของตะแสงบางด้านเป็นต้นแม่นเพิ่นแนะนำให้เพิ่มทวีการศึกษาอุดมการเมืองแนวคิดของพนักงานรัฐกรและประชาชนบรรดาเผ่าเอาใจใส่จะตั้งปฏิบัติเรื่องงานป้องกันชาติป้องกันความสงบโดยกำแนนสภาพการภายในตาแสงให้รับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยและก็สืบต่อเต้าหวมความสามัคคีของประชาชนบรรดาเผ่าให้เป็นปึกแผ่นแน่นาจะตั้งขยายมติไปด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่สู่เวียกงานตัวจริงอยู่หักฐานตามทะแหงบ่มซ่อนกลางแข็งแห้งและปรากฏผลเป็นจริงโดยมีแผนการแผนงานละเอียดมีการมอบความรับผิดชอบและมีคาดหมายสำเร็จและเป็นเจ้าการมีส่วนห่วงปกป้องรักษาและปรับปรุงซ่อมแปลงเส้นทางอยู่ท้องถิ่นของตนให้หลายขึ้นเพื่อให้การเดินทางไปมามีความสะดวกเอาใจใส่คุ้มครองกวดกาคืนการนำใช้ที่ดินแต่ละประเภทให้เป็นไปตามแผนจัดสรรก็คือกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวดแล้วก็ปรับปรุงการจัดตั้งตาแสงรวมทั้งเวียกพักเวียกรัฐนี่แหละตามโครงประกอบการจัดตั้งให้มีความหนักแน่นเข้มแข็งสามารถเคลื่อนไหวเวียกงานมีความลงเรียนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ค้าเกี่ยมด้านต่างๆเพื่อจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากโดยเฉพาะบรรดาคาดหมายที่ยังต้องได้สู่ชนให้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติและเกิดมากผลตัวจริงและพร้อมกันนั้นนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็เอาแนะนำให้เอาใจใส่ฝึกอบรมยกระดับความรู้ความสามารถให้บุคลากรขั้นตัดแสงและบ้านรวมทางการฝึกอบรมความรู้ทางด้านเทคนิคต่างๆให้ประชาชนเนาะให้ประชาชนพร้อมกันพัฒนาตะแสงปุงนาหนุนให้กลายเป็นท้องถิ่นที่มั่นคงประชาชนมีชีวิตการเป็นอยู่ดีขึ้นหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบเงินจำนวนหนึ่งเพื่อนำใช้ของในการเคลื่อนไหวเวียกงานของตะแสงปุงนาหนุนพร้อมทั้งเดินทางไปเยี่ยมยามโรงงานปุงแต่งอย่างพลาของบริษัทลาวจีนซุนชิงจำกัดผู้เดียวอยู่บ้านน้ำเดือเมืองห้วยทรายตื่มอีกเนาะอันนั้นก็เป็นคร่าวๆการเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีอยู่ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำแล้วก็อยู่ตาแสงปุงนาหนุนอยู่ทางเมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วระหว่างวันที่18และ19สิงหาคมนี้ส่วนกองประชุมผู้บริหารการศึกษาทั่วประเทศประจำซกเฮียน2025 2026ก็ได้ไขขึ้นอย่างเป็นทางการภายใต้หัวข้อแก้ไขปัญหาปะละการเรียนของนักเรียนและการยกสูงคุณภาพการคิดสอนของครูซึ่งจัดขึ้นในวันที่19สิงหาคมนี้อยู่ห้องประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์แขวงหัวบางโดยการเป็นท่านและมีความเห็นเปิดกองประชุมของท่านทองสนิทมังนอเมฆกรรมการกลุ่มการเมืองส่วนกลางพรรคของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา ก็มีท่านบุญเหลือสินไซวรวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพ่อบางพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมและในโอกาสนี้ท่านท้องสิริมังนอเมฆก็มีความเห็นไขกองประชุมบางตอนว่าการจัดกองประชุมครั้งนี้เพื่อประเมินและการเตรียมความพร้อมก่อนการไขชกเฮียนใหม่ประจำชกเฮียน2026-2027ทั้งเป็นการตีราคาแผนขยายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10 2026-2030แล้วก็สรุปการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาแขนงการศึกษาอธิการและกีฬา5ปี2026-2030เนาะพร้อมนั้นยังเพื่อรายงานผลการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาแขนงการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาในโซกเฮียนผ่านมาจากทั้งหมด13คาดหมายที่ได้กำหนดไว้มี4คาดหมายสามารถบรรลุได้ตามแผนการและ9คาดหมายยังบ่ทันบรรลุก็แม่นผลเกิดมาจากหลายสาเหตุทั้งปัจจัยภายนอกและภายในในนี้ปัจจัยภายในแม่นขีดความสามารถความรู้พื้นฐานของครูอาจารย์ยังมีความแตกต่างกันแล้วก็วิธีการเรียนการสอนส่วนหลายยังเรียนเอาครูเป็นใจกลางเลยขาดการนำใส่สื่อการสอนการฝึกปฏิบัติตัวจริงยังบ่ทันกว้างขวางขาดการติดตามฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวนหนึ่งก็ต้องรับผิดชอบหลายหน้าเวียกในเวลาเดียวกันและสภาพแวดล้อมของสถานการศึกษาบางบอนยังบ่ทันดึงดูดนักเรียนส่วนปัจจัยภายนอกแม่นสภาพความกดดันทางด้านเศรษฐกิจครอบครัวส่งผลให้นักเรียนประละการเรียนไปประกอบอาชีพอื่นค่านิยมทางสังคมการประสานงานระหว่างโรงเรียนครอบครัวสมาคมพ่อแม่นักเรียนและสังคมยังบ่ทันแน่นแฟ้นพร้อมทั้งปรากฏการย่อท่อเส้นวายาเสพติดและสารกระตุ้นอื่นๆและประธานกองประชุมเพิ่นก็มีคำเห็นตื่มว่าตลอดระยะการดำเนินการกองประชุมผู้แทนที่เข้าร่วมก็ได้พร้อมกันค้นคว้าปรึกษาและแลกเปลี่ยนคำเห็นอย่างลึกซึ้งต่อการแก้ไขเวียกงานการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาในหนึ่งส่งเงินผ่านมาและแนวทางการแก้ไขในต้นหน้าโดยผ่านบรรดาเอกสารคือบทรายงานสรุปการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาแขนงการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาประจำส่งเงิน2025-2026และแผนประจำส่งเงิน2026-2027รายงานการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมประจำภาคเงินที่หนึ่งส่งเงิน2025-2026และก็ทิศทางการขับเคลื่อนเวียกจุดสูงบริมสิทธิ์ของแขนงการย่อยการศึกษาก่อนวัยเฮียนเพื่อให้บรรดาคาดหมายที่กำหนดไว้ในศกเฮียน2026-2027ปรากฏผลเป็นจริงและก็สรุปศกเฮียนผ่านมาการก้าเกี่ยมไข่ศกเฮียนใหม่2026-2027รวมทั้งทิศทางการแบ่งขันคุ้มครองระหว่างขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นในการจัดตั้งปฏิบัติระบบการศึกษาสายสามัญ6+3+3 6+3+3นี่ก็ได้เว้าได้เลยเนาะ6+3ก็แม่นประถมมี6ปีมัธยมตอนต้นก็แม่น3ปีมัธยมตอนปลาย3ปีเนาะปรับเปลี่ยนใหม่แต่ก่อนประถมก็มีทอดป.5เดี๋ยวนี้แม่นทอดป.6เนาะการเตรียมความพร้อมด้านการฝึกอบรมครูขั้นป.1 ป.2 ป.3เพื่อเริ่มจัดตั้งปฏิบัติหลักสูตรใหม่ในศกเงิน2027-2028และก็ทิศทางพัฒนาครูเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาและนอกจากนั้นกองประชุมก็ได้รายงานสภาพการเรียนการสอนในศกเงินผ่านมาของขั้นแขวงเป็นต้นกับสภาพประการเฮียนสายสามัญศึกษาก็ยังมีหลายมาตรการแก้ไขและกรณีตัวอย่างผลการประเมินการอ่านได้เขียนของนักเฮียนเนาะอ่านได้เขียนเป็นของนักเฮียนสั้นป.5แล้วก็ทิศทางปรับปรุงในต่อหน้านอกจากนั้นตอนท้ายท่านทองสฤทธิ์มังนอเมฆก็เรียกร้องให้ผู้แทนกองประชุมจงประกอบคำเพียรอย่างคงไปคงมาเบิ่งปัญหาตามความเป็นจริงแล้วก็ช่วยกำหนดวิธีแก้ไขให้เป็นรูปธรรมเพื่อสามารถนำไปจัดตั้งปฏิบัติและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิผลพร้อมทั้งได้อวยพรกองประชุมเนาะให้ประสบผลสำเร็จโดยเฉพาะเป็นกองประชุมผู้บริหารการศึกษาทั่วประเทศประจำปี2025-2026ให้มีผลสำเร็จซึ่งจัดขึ้น2มื้อวันที่19และวันที่3สิงหานี้เนาะเมื่อวานนี้สำเร็จแล้วเนาะอยู่ที่มหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์อยู่แขวงหลวงพ่อบางนั่นเองมีอีกข่าวนึงข่าวนี้เกิดขึ้นในวันที่18สิงหานี้อยู่ที่นครหลวงฮานอยของเวียดนามท่านนางกัมเพาอื่นทวันเอกอัครราชทูตลาวประจำเวียดนามได้เข้าร่วมพิธีประกาศตัว4วัดการประเมินการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาการค้าเสรีของบรรดาท้องถิ่นประจำปี2025ของเวียดนามท่านเหงียนซิงเหยียดเติ้นห้องรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามให้ฮู้ว่าปัจจุบันเวียดนามมีสัญญาการค้าเสรีหรือว่า FTA กำลังจะตั้งปฏิบัติอยู่17ฉบับกว่าเอาหลายกว่า80ส่วนห้อยของรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือว่า GDP ทั่วโลก สร้างพื้นฐานสำคัญให้แก่การขยายตลาดดึงดูดการลงทุนส่งเสริมการปฏิรูปและยกสูงบทบาทของเวียดนามและแนวเดียวก็ตามผลประโยชน์จาก FTA เหล่านี้จะบ่เป็นการเติบโตโดยอัตโนมัติถ้าขาดท่าแห้งในการจัดตั้งปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและการประสานงานระหว่างศูนย์กลางท้องถิ่นและบรรดาวิสาหกิจและในตัวหน้านี้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามนี่จะสืบต่อประสานสมทบกับกระทรวงการแข่งการท่องถิ่นและบรรดาวิสาหกิจจะให้สำเร็จการสร้าง FTA เกี่ยวกับวิธีประเมินผลและก็คุณภาพของมูลและความอาสามารถในการนำใช้การคุ้มครองรัฐและบ่เพียงแต่ในใส่ประกาศผลได้ฮับประจำปีเท่านั้นหากยังกลายเป็นแหล่งข้อมูลฮับใส่การวางนโยบายและก็ปรับปรุงกลไกประสานงานระหว่างศูนย์กลางและท้องถิ่นและช่วยเหลือบรรดาท้องถิ่นในการสร้างแผนการจัดตั้งปฏิบัติที่เหมาะสมอันนั้นก็เป็นข่าวการเคลื่อนไหวของทานทูตลาวคือทานนางคำเภาเอิ่นทวันที่ได้เข้าร่วมพิธีประกาศการประเมินผลการปฏิบัติสนธิสัญญาการค้าเสรีของเวียดนามประจำปี2025ส่วนต้นเดือนสิงหานี้ของหมอมิตรภาพ150เตียงก็ได้ออกหนังสือแจ้งการเรื่องการจัดตั้งปฏิบัติสัญญาการบริการปิ่นป่วยสุขภาพตามระบบประกันสังคมซึ่งคณะอำนวยการของหมอมิตรภาพเพิ่นก็แจ้งมายังบรรดาคณะแผนกแล้วก็ท่านหมอวิชาการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ใช้บัตรประกันสังคมและคนเจ็บตามบริษัทที่มาเซ็นสัญญาร่วมกับหมอมิตรภาพให้ฮู้ว่าในการมาใช้บริการเป็นป่วยสุขภาพทุกครั้งต้องแจ้งบัตรประกันสังคมหรือว่าบัตรบริษัทพร้อมด้วยบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวหรือว่าเอกสารอื่นของผู้เกิดสิทธิ์ที่มาใช้บริการเพื่อยั่งยืนความถูกต้องที่ป้องกันการให้บริการคนเจ็บประกันสังคมและคนเจ็บประกันภัยต่างๆได้อย่างมีประสิทธิผลถ้าหากบ่เอาเอกสารใดนึงมายั่งยืนความถูกต้องของตนต่อพนักงานป้องบริการที่เกี่ยวข้องท่านจะบริหับอนุมัติผ่านการใช้สิทธิ์ตามขั้นตอนของแผนกประกันสุขภาพอีกอันนึงก็แม่นกรณีคนเจ็บประกันสังคมมาใช้บริการอยู่ห้องหมอ150เตียงแต่บ่ได้แจ้งบัตรประกันสังคมของตนพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อยั่งยืนความถูกต้องและได้จ่ายเงินเองถ้าหากจะมาขอเงินคืนในกรณีนี้ห้องหมอจะบ่ทดแทนคืนให้คนเจ็บยกเว้นกรณีเจ็บนักบ่ได้สติและเหตุการณ์อุบัติเหตุด่วนฉุกเฉินแท้น้อและกรณีคนเจ็บเข้านอนเป็นป่วยของหมอมิตรภาพได้ผ่าตัดใส่เล็กเฉพาะเล็กทุกชนิดคนเจ็บจะได้จ่ายเองแล้วเก็บบินไปพัวพันขอทอนเงินนำองค์การประกันสังคมแห่งชาติและกรณีคนเจ็บประกันสังคมที่เกิดสิทธิ์อยู่ห้องหมอมิตรภาพไปนอนห้องหมอรัฐที่บ่แมนคู่สัญญากับประกันสังคมคนเจ็บเก็บบินไปพัวพันนำองค์การประกันสังคมแห่งชาติห้องหมอ150เตียงนี่จะบ่ทดแทนเงินคืนให้คนเจ็บเนาะอันนั้นก็แม่นหมอมิตรภาพ150เตียงเพิ่นก็ได้แจ้งเงื่อนไขการใช้บริการปิ่นปัวสุขภาพระบบประกันสังคมถ้าบ่ปฏิบัติตามเงื่อนไขจะบ่ทดแทนคืนให้คนเจ็บเนาะอันนี้ก็มี 3-4 ข้อที่เพิ่นแจ้งออกไปเนาะในต้นเดือนสิงหาคมนี้ก็ดังที่ว่าในตอนต้นรายการแล้วว่ากลางๆรายการมื้อนี้พวกเราจะแจ้งเตือนสภาพฝนตกหนักระหว่างวันที่19และวันที่21สิงหาคม2026อันนี้ก็แม่นทั้งกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เพิ่นก็ได้แจ้งเตือนเนาะสภาพฝนตกหนักเนื่องจากห้องความกดอากาศต่ำหรือว่าห้องฝนได้สืบต่อพัดผ่านอยู่เขตภาคเหนือด้านตะวันตกลงหาภาคกลางของประเทศลาวปองเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมเกาะไหหนานของประเทศจีนสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงผัดปกคลุมจะเห็นให้ฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพิ่มขึ้นในหลายท้องถิ่นแต่ละภาคและจะมีฝนตกหนักหาตกหนักหลายระยะ1หา3วันต่อหน้าเนาะระหว่างวันที่19หาวันที่21เด้อก็แม่นมื้อนี้แหละมื้อสุดท้ายอยู่แขวงภาคเหนือภาคกลางภาคใต้และมีแขวงใดๆก็มีหัวพันหลวงน้ำท่าบ่อแก้วอุดมไซหลวงหัวบางสยบุรีบริคำไซขมวลสวรรณเกียรติจำปาสักสารวัตรเซกองและอัตปือเขาเรียกว่าเกือบทั่วประเทศดังนั้นทางกลุ่มอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์ก็แจ้งเตือนมาถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองท้องถิ่นองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนในแต่ละภาคจงมีสติระมัดระวังและเตรียมพร้อมรับมือต่อสภาพฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันที่เจนให้มีน้ำท่วมสู้น้ำยืนดินเจือนน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองและสำหรับผู้ที่จะเดินทางผ่านผู้สูงก็ต้องได้กวดกาสภาพอากาศสภาพหนทางสภาพยานพาหนะก่อนออกเดินทางแล้วก็คอยติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องเนาะอันนี้ก็แม่นแจ้งเตือนฝนตกหนักจากกลุ่มอุตุนิยม และอุทกศาสตร์กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเพิ่นแจ้งเตือนฝนตกหนักเด้อวันที่19หาวันที่21มื้อนี้ก็เป็นมื้อสุดท้ายเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการมอบตัวผู้ถูกหาก่ออาชญากรรมทางด้านอินเทอร์เน็ตเนาะ UST Vegas ให้แก่ภาคส่วนเกี่ยวข้องซึ่งเกิดขึ้นในวันที่18สิงหาคมนี้อยู่ที่ขอบมิตรภาพลาวไทยแห่งที่1นครหลวงจังหวัดหนองคายคณะเฉพาะกิจกระทรวงป้องกันความสงบก็ได้สืบต่อมอบผู้ถูกหาสัญชาติไทยที่ก่ออาชญากรรมทางด้านอินเทอร์เน็ตและการพนันออนไลน์จำนวน42คนยิง16คนให้เจ้าหน้าที่ทางการไทยนำไปดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายและพูดถึงหาจำนวนนี้มันถือกักตัวในระหว่างการกวดค้นตึกอาคารของบริษัท ST Vegas จำกัดผู้เดียวตั้งอยู่บ้านดงโพ4เมืองหาดไซฟองนครหลวงจันทร์ในวันที่18กรกฎาคมผ่านมาและการส่งตัวครั้งนี้เป็นครั้งที่5แล้วที่ได้ส่งตัวผู้ถูกหาจำนวนหลายให้ทั้งการไทยไปดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายและจางหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายลาวเซียนบนบันทึกมอบโดยพันโทแกนคำแกนทวงหัวหน้าแขนงตำรวจกวดคนเข้าออกเมืองด่านสากลขัวมิตรภาพลาวไทยแห่งที่1และฝ่ายเจ้าหน้าที่ไทยเซ็นรับโดยพันโทธิญาสภัทรลังสีพมานกุลห้องผู้กำกับการกวดคนเข้าออกเมืองแขวงหนองคายพร้อมคณะทั้ง2ฝ่ายเข้าร่วมและต่อปรากฏการณ์ยอดทอดที่เกิดขึ้นก็เฮียข้องมายังทั่วสังคมนี่แหละจงมีสติระวังตัวในการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มแก๊งซั่วโกงทางอินเทอร์เน็ตและการพนันออนไลน์เนาะและเฮียข้องมายังทั่วสังคมช่วยประกอบส่วนสนองข้อมูลให้เจ้าหน้าที่เมื่อพบเห็นบุคคลกลุ่มคนสถานที่น่าสงสัยเคลื่อนไหวกระทำผิดระเบียบกฎหมายก็ให้รีบฮ้อนแจ้งจอเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขโทรศัพท์แม่น1533 1533เด้อนี่มันสายด่วนได้ตลอด24ชั่วโมงเนาะก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่เพราะว่ากลุ่มแก๊งสแกมเมอร์นี่พวกล่อซ่อโกงทางอินเทอร์เน็ตนี่โอ้หลายๆพวกซ่อโกงทางโทรคมการพนันออนไลน์ต่างๆค่ะขอให้มีสติแหละสังคมของพวกเราทุกมื้อนี้เชื่อใจบ่ได้เนาะโดยเฉพาะผู้เฒ่าที่เพิ่นอยู่เฮือนละล่าเนาะเบิ่งแต่โทรศัพท์มันตกเป็นเหยื่อมาหลายแล้วเด้เสียเงินเสียคำไปก็มีเนาะจากพวกหลอกลวงหรือกับกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์นี้เวลายังเหลือบ่หลายไปฟังข่าวจากท้องถิ่นมาทั้งแขวงไซสมบูรณ์ท่านนางเวียงทองศรีพันดอนห้องประธานประเทศพร้อมด้วยคณะก็ไปเคลื่อนไหวเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่โครงการห้วยซ้ายของบริษัทภูเบียร์ไมนิ่งอยู่บ้านไซสว่างเมืองหนองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์ในวันที่17สิงหาคมนี้มีภาคส่วนเกี่ยวข้องของความนักข่าวแขวงไซสมบูรณ์มีรายงาน
1: ในโอกาสนี้ท่านเดวิดลีดได้มีความเห็นต้นหับและรายงานสภาพรวมโดยสังเขปการดำเนินงานของบริษัทภูเบียร์ไมนิ่งจำกัดในระยะผ่านมาซึ่งบริษัทได้ดำเนินงานร่วมกับรัฐบาลลาวมาเป็นเวลายาวนานภายใต้สัญญาว่าด้วยการสำรวจและผลิตเฮทาดมาถึงปัจจุบันนี้ภายในขอบเขตสัมปทานบริษัทได้ดำเนิน2โครงการคือโครงการห้วยทรายบ้านห้วยทรายและภูขามบ้านน้ำยนต์ซึ่งโครงการห้วยทรายปุ่งเต็งคำเงินแทงประสมนี้ได้เริ่มดำเนินมาตั้งแต่ปี2012และคาดว่าจะขยายไปได้จนถึงปี2034ตามแผนอายุการของโครงการและโครงการภูขามผลิตคำทองได้เริ่มดำเนินมาตั้งแต่ปี2008เป็นต้นมาทางบริษัทได้ประกอบส่วน 1.25 ตือดอลลาร์สหรัฐในการเสียพันธะอากรค่าทรัพยากรเฮทาดและเงินปันผลให้แก่รัฐบาลได้ประกอบส่วนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมทางออมโดยการจัดซื้อหลายกว่า 3.8 ตือดอลลาร์สหรัฐพัฒนาชุมชนทางด้านการศึกษาสาธารพื้นฐานโครงล่างและชีวิตการเป็นอยู่โดยผ่านกองทุนพัฒนาชุมชนที่ได้เซ็นสัญญาร่วมกับองค์การปกครองแขวงคิดไล่เป็นเงิน 750,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีนอกนี้ยังได้ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่แขนงบ่อแฮโดยผ่านการฝึกอบรมและถอดถอนบทเรียนจากต่างประเทศสู่พนักงานคนลาวปัจจุบันนี้พนักงานภายในบริษัทมีทั้งหมด 3,000 กว่าคนคุณลากวมเอา 93 ส่วนร้อยของจำนวนพนักงานทั้งหมดจากนั้นผู้เข้าร่วมก็ได้ผัดเปลี่ยนกันมีความเห็นโดยเน้นใส่ปัญหาสืบต่อปฏิบัติตามพันธะของบริษัทให้ดีกว่าเก่าและถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่ได้วางออกในโอกาสที่มีความเห็นท่านนางเวียงทองศรีพันดอนได้เฮียงฮ้องมายังบริษัทภูเบียร์ไมนิ่งจำกัดสืบต่อพันธุ์ขยายแผนการดำเนินงานในการสุกยูช่วยเหลือแขวงให้พ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าในทั่วแขวงได้เข้าถึงการศึกษาและแขนงสาธารณสุขอย่างทั่วถึงสืบต่อการพัฒนาอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างหาพลังงานทดแทนเช่นดินน้ำและอื่นๆยกระดับคุณภาพของแรงงานพนักงานลาวและรับเอาคนในท ท้องถิ่นเข้ามาเป็นพนักงานของบริษัทให้หลายขึ้นเพื่อให้เขาเจ้ามีรายรับเข้าสู่ครอบครัวเพื่อพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ของเขาเจ้าให้ดีขึ้นเทื่อละเก่า
0: จากแขวงไส้สมบูรณ์พวกเขาลงไปทางใต้แขวงสละวันกลางเดือนสิงหานี้แขวงสละวันจัดพิธีวางพวงมาลาแหลกกระตาดอกไม้อยู่3จุดสำคัญของแขวงคืออนุสรณ์สถานประธานไก่สอนพรหมวิหารอนุสาวรีย์นักบุญเรือน้ำและอนุสาวรีย์รูปปั้นล่อองค์แก้วก่อนมีผักนำพาโดยการนำพาของทานท้องใสเพชรราศีห้องประธานองค์การแนวร้องสังสัตว์แขวงและภาคส่วนเกี่ยวของนักข่าวแขวงสละวันมีรายงาน
2: จุดประสงค์เพื่อแสดงถึงความเคารพหากกตัญญูฮู้บุญคุณถึงคุณงามความดีและน้ำใจต่อสู่อย่างพิระอาถรรพ์บ่ยอมจำนนของบรรพบุรุษลาวก็คือบรรดานักขบปฏิวัติที่ได้เสียสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างองอาจกล้าหาญประธานไกรสอนพรหมวิหารผู้นำที่แสนเคารพหากของปวงชนลาวทั้งชาติเพื่อสืบต่อพันธุ์ขยายจัดตั้งปฏิบัติแนวคิดและอุดมการณ์ของประธานไกรสอนพรหมวิหารเข้าในภารกิจปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติให้มั่งคั่งเข้มแข็งประชาชนห่างมีผาสุกสังคมมีความยุติธรรมและศรีวิไลตามแนวทางของภาควางไว้เฮ็ดให้การจะลึกถึงวันสางต่างแนวราวสางศาสตร์ครบรอบ76ปีเต็มไปด้วยความหมายความสำคัญ
0: จากแขวงสละวันปิดท้ายด้วยแขวงอัตตปือกองผสมสำนักวิทยาศาสตร์ในโอกาสเฉลิมฉลองวันสื่อมวลชนและการพิจารณาลาครบรอบ76ปีจัดขึ้นในกลางเดือนสิงหานี้อยู่ที่หอประชุมใหญ่แขวงอัตตปือมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมนักข่าวแขวงอัตตปือมีรายงาน
3: ท่านกงจักรศรีสวัสดิ์ได้กล่าวเปิดกองประชุมว่ากองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์เป็นเถื่อทำอิฐไขขึ้นภายใต้ในหัวข้อยกสูงคุณภาพเวียกงานสื่อมวลชนอยู่แขวงอัตตปือในเงื่อนไขใหม่เริ่มแต่ปี2555เป็นต้นมาปฏิบัติตามมติของภาคเกี่ยวกับการปรับปรุงกองจักรการจัดตั้งซึ่งได้โอนเวียกงานสื่อมวลชนมาขึ้นกับคณะโฆษณาโอพงแผงแมนบัตรกล่าวการหันเปลี่ยนสู่คุณภาพใหม่อย่างแข็งแรงเพื่อหาประกันการนำภาษีนำอย่างไกลสิทธิ์เด็ดขาดโดยกงและหอบด่านดังนั้นกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์ในระดับแขวงเถื่อนี้มีความหมายความสำคัญเป็นอย่างยิ่งทางด้านทฤษฎีและพฤติกรรมอยู่ขันท้องถิ่นเฮาจุดประสงค์สำคัญแม้นเพื่ออยากได้การสนับสนุนทางด้านสติปัญญากำหนดทิศศอกสองทางเพื่อยกสูงคุณภาพพัฒนาวิ่งงานสื่อมวลชนอยู่แขวงอัตตปือในเงินไขใหม่แน่ใส่เฮ็ดให้พนักงานนำพาคุ้มครองนักขบสื่อมวลชนและเพื่อนร่วมงานกำแนนแนวทางทัศนะหลักการทิศทางวิธีการและสางเงินไขที่สอดคล้องสุขอยู่เวียกงานสื่อมวลชนอยู่ท้องถิ่นให้ขยายตัวเคียงคู่สภาพการเปลี่ยนแปลงเวียกงานสื่อมวลชนโลกในปัจจุบันในกองประชุมทาน10ประไสวงประเสริฐห้องหัวหน้าคณะโฆษณาโอโฮงแขวงได้ผ่านบทสัมมนาในหัวข้อยกสูงคุณภาพเวียกงานสื่อมวลชนอยู่แขวงอัตตปือในเงินไขใหม่พร้อมนี้กองประชุมก็ได้แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆอย่างกงไปกงมาซึ่งเป็นพื้นฐานให้การยกสูงพลบทบาทและสร้างการหันเปลี่ยนของเวียกงานสื่อมวลชนอยู่แขวงอัตตปือในเงินไขใหม่ในปัจจุบันตอนถ่ายของกองประชุมยังได้มอบของขวัญให้แก่พนักงานการนำและพนักงานอาวุโสบำนาญที่ได้ประกอบส่วนสีน้ำน้ำผ้าและประกอบส่วนสำคัญในการพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
0: อันนั้นก็แม่นเนี่ยในข่าวการของที่เกิดขึ้นในรายการข่าวตามเหตุการณ์ประจำวันศุกร์วันที่21สิงหาคม2566เวลาในรายการหมดแล้วไว้ใช้พรแก่เพิ่นในรายการทุกคนจงมีแต่ความสุขโชคดีประสบประสบในหน้าที่แบ่งงานทุกประการมื้อนี้ปองไตเจริญสุขผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานข่าวดำเนินการทุกคนลาไปก่อนสบายดี
4: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปสั้นทันฟังข่าวหัวข่าวข่าวสำคัญมีดังนี้นายกรัฐมนตรีสินำเวียกงานจุดสุ่มสาแสงปุงนาหนุนเมืองหัวไซ